0: จะมีความหวานเค็มแบบน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวพุทธจะลองชิมเส้นก่อนหนึบเหนียวหนึบไม่เละเป็นเส้นก๋วยจั๊บที่แบบหนึบหนึบเลยนะครับหูตาอร่อยมากเลยเส้นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสมคำล่ำลืออร่อยมากนะครับบางที่จะมันจะออกเละๆหน่อยมันจะแบบนิ่มไปเลยบ้างหรือไม่ก็บางที่ก็แข็งไปเลยแต่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับนุ่มหนึบและอีกหนึ่งอย่างนะตาให้ข้อมูลมาว่าร้านก๋วยจั๊บที่แท้ทรูนะครับอย่าไปมองหาตะเกียบให้ใช้ซ่อมเขาจะมีแค่ช้อนกลางกับซ่อมแค่นี้เลยโบราณแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะนี่ดูกากหมูนะครับกากหมูเจียวนะครับสั่งเพิ่มได้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับสะอาดสะอ้านเจียวเองแล้วก็นี่ปลาต้องโกนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตาบอกว่ามาร้านนี้ต้องลองให้ได้นี่พริกนะครับมากากหมูลงไปพอใส่พริกเจียวลงไปนะครับมันได้ความหอมไม่เผ็ดมากตัวกากหมูนี่คือทีเด็ดอร่อยมากนะครับกรอบมากไม่เหม็นหืดเลยนะฮะเจียวใหม่สดทุกวันนี่ตีนไก่เปื่อยๆเลยนะครับถ้าใครเป็นแบบสายแบบว่าชอบแทะดูดๆตีนไก่นี่อันนี้ก็เด็ดเปื่อยมากไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่เอาลิ้นแบบแตะไปโดนส่วนของตีนไก่อ่ะหลุดเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยนี่หมูยอนะครับพริกไทยดำชัดมากอร่อยเลยฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับกระดูกหมูในน้ำที่อร่อยกลมกล่อมเนี่ยก็คือน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่แหละนะครับไปอีกหนึ่งวิธีการกินแบบก๋วยจั๊บยวนที่ถูกต้องนะครับเขาจะเอาเนี่ยปลาต้องโกนะครับแบบนี้เลยวาร์กเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กินเลยวิธีการกินนี้ถูกต้องมากตาเดี๋ยวพุ่มแม่อุบลพุ่มจะมากินก๋วยจั๊บนี่เลยปวดนิ้วโป้งยกนิ้วให้ตาเยอะไปหน่อยตาก็บอกว่ายกจังเลยนิ้วอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผู้สั่งเป็นรวมมิตรใส่ไข่นะครับราคา50บาทบวกกับนี่กากหมู10บาทปลาต้องโก2ตัว5บาทวันนี้มื้อเช้าพุก65บาทเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับธรรมดาอยู่ที่40บาทมีแบบเครื่องหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการกินก๋วยจั๊บยวนแน่นอนนะครับถ้าผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนปิดเนี่ยทางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจ Facebook ซึ่งก็จะ Facebook นี่ก็เขียนได้เลยชื่อเขาก๋วยจั๊บตาหมีก็เข้าไปดูก่อนได้ว่าเอ้ยวันนี้เปิดปกติไหมหรือว่าปิดยังไงนะฮะหรือยังไงก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาไม่ถูกสบายมากปักหมุดมาได้เลยนะครับก๋วยจั๊บตาหมีเจอแน่นอนครับผมอร่อยอยากให้มากัน
1: เรื่องเด็ดเอสเปโร
2: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นทั้งบนหมอนผ้าห่มและเสื้อผ้าลวดลายสวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากการตัดเย็บด้วยมือค่ะ
3: ของเราเนี่ยจะทำมือน่าจะ 97%
2: งานหัตถกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าผ้าด้นมือค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าด้นมือจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
3: สมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องจักรใช่ไหมคะเขาเย็บผ้าด้วยมือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้ก็จะทำด้วยมือผ้าด้นมือคือการเย็บผ้าด้นก็คือวิธีการทำงานใช้ได้ใช้เข็มมีได้กับเข็มแล้วก็เย็บด้วยมือให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดมิติ

0: ตอนที่ด้นทั้งผื่นด้นทั้งลูกแล้วค่ะก็คือด้นตามตะเข็บต่างๆเพื่อให้มันเกิดมิติทำไมไม่ใช้จักรก็จะไปสามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีจักรสมัยใหม่เริ่มทำได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมือ
1: ผ้าด้นมือนะคะเป็นหัตถกรรมที่ใช้เทคนิคทั้งการด้นสอยแล้วก็ปักเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็เป็นที่ถูกใจสำหรับใครที่ได้เห็นหรือสัมผัสซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะ
0: ผ้าด้นมือก็เหมือนว่ามันมีผืนเดียวชิ้นเดียวดังผ้าแต่ละชิ้นที่เรานำมาทำเนี่ยเราไม่ได้วางเป็นแพทเทิร์นเนาะใช้ความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันสวยอย่างผืนที่แล้วเนี่ยดอกนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวยแต่อีกผืนนึงออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะพูดว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะมันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นเครื่องจักรเนาะที่ทุกอย่างตีด้วยไม้บรรทัด
1: ผ้าด้นมือเป็นงานที่มีความประณีตนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนั้นนะคะก็ทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเสร็จแล้วก็นำมาวางบนผ้าที่เตรียมไว้เพื่อลอกลวดลายจากนั้นตัดผ้าตามแบบแล้วนำมาสอยค่ะซึ่งถ้าต้องมีการพลายเพิ่มเติมนะคะก็จะทำหลังจากการสอยก่อนที่จะเขียนลายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้นค่ะ
0: พอเขียนลายนะคะเพื่อที่จะนำไปด้นค่ะด้นเพื่อให้มันเกิดมิติขึ้นมาเนาะ
1: กระบวนการทำผ้าด้นมือนะคะจะใช้สลึงขนาดใหญ่ดึงให้ตึงค่ะโดยมีปลอกนิ้วสวมไว้เพื่อช่วยป้องกัน
0: ก็จะมีปลอกนิ้วนะคะมีปลอกนิ้วแล้วก็มีเข็มที่เราต้องใช้จำเป็นต้องใช้
1: และการด้นนะคะก็จะเป็นการด้นเข้าหาตัวซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ค่ะจะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางฝีเข็มได้สม่ำเสมอแบบนี้ค่ะ
0: ด้นการด้นของเราคือด้นเข้าหาตัวค่ะไม่ได้ด้นถอยหลังเนาะปักเข็มลงไปแล้วค่ะ
2: ก็หลังจากที่ด้นแล้วนะคะก็จะถอดสลึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะไปทำประกอบเป็นหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอันนี้คือด้นเสร็จแล้วเราต้องไปนำไปซักแล้วก็มาประกอบเป็นหมอนอีกอันนี้คือใช้จักรละใช้จักรเย็บรอบแล้วก็ติดผ้าข้างหลัง
1: เมื่อด้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้จักรในการเก็บขอบผ้าให้เรียบร้อยซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ใช้จักรนะคะและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยมือแต่ผ้าด้นมือของที่นี่ค่ะก็มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมีอายุการใช้งานนานค่ะ
0: ถ้าเป็นผ้าด้นมือของเราเนี่ยของเรานะของพี่กบเนี่ยพี่กบให้ซักเครื่องได้เลยที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็น10ปีนะคะ
1: ผ้าด้นมือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมนะคะที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยแล้วแต่ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
0: เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยวางขายในเมืองไทยเลยเราส่งออก 100% ช่วงที่เราทำส่งออกตั้งแต่ปี32เนี่ยคือมีคนเริ่มกลับเข้ามาที่จะอยู่ในพื้นที่อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานพวกนี้ยิ่งเขาได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีรายได้บางครอบครัวเนี่ยส่งลูกเต้าเรียนได้เลยเกิดความอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นในครอบครัว
1: ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษที่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยมอบให้กับคนที่เรารักผ้าด้นมือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทองค่ะ
0: ผ้าด้นมือก็เป็นสื่อของความรักใช้กันในโอกาสพิเศษก็มันทำจากมือทำจากใจคนที่มอบให้เนาะคนที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงรู้สึกพิเศษได้รับชิ้นงานผ้าด้นมือหมายถึงว่าส่งความรักให้กับคนคนนั้น

ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงปลานิลคือด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยทำนาด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทำอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลานิลแต่ว่าปลานิลของที่นี่เขาจะเป็นปลานิลออร์แกนิกก็คือจะไม่มีการเลี้ยงโดยใช้พวกหัวอาหารหรือว่าใช้ยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่าอาหารของปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะเช่นฟางข้าวซึ่งก็จะเป็นฟางที่ไม่ใช่เกิดจากการเผาด้วยนะคะมีพวกแหนแดงมีพวกย่าเนเปียอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำมาใช้เป็นอาหารของนะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการคัดสายพันธุ์ปลากันเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีการคัดคุณภาพมาแล้วที่สำคัญก็คือตามชื่อของเขาเลยก็คือเป็นปลานิลออร์แกนิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีปลานิลมาให้ผู้ชมได้เลือกซื้อกันถึงบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า1ชุมชนเองเนี่ยเขาจะทำปลามาแบบให้เราเรียบร้อยเลยคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือเขาจะเลาะก้างมาแล้วขอดเกล็ดตัดหัวอะไรมาคือมาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเริ่มจากปลานิลที่เป็นตัวมาก่อนนะคะก็คือเขาจะมีการขอดเกล็ดควักไส้ตัดหัวอะไรมาคือได้แต่เนื้อมาล้วนๆเลยนะคะมาแบบนี้แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วเลาะก้างมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้1ตัวน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ250-300กรัมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือจะไปต้มยำก็ได้จะไปทอดหรือว่าจะไปผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละ120บาทนะคะราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาอีกหนึ่งแบบเป็นปลานิลสดเหมือนกันถามว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นปลานิลที่เขาใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือเขาจะรีดเลือดออกทางหางปลาแบบนี้เรียกว่าเทคนิคอิเคจิเมะนะคะคือเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ปลาเนี่ยสดแล้วเนี่ยยังคงความหวานด้วยที่สำคัญก็คือกลิ่นคาวก็จะไม่มีด้วยนะคะราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ160บาทนะคะน้ำหนักตัวปลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยจะอยู่ที่ประมาณ350-400กรัมต่อตัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปลาที่ตัดแต่งแล้วแล้วก็จะใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบอิเคจิเมะอย่างที่โนบอกว่าจะเก็บเรื่องของความหวานความสดเอาไว้นะคะอันนี้ทีมงานทอดมาให้เนื้อปลานี่ก็ยังแบบขาวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองชิมนะคะเราไม่ได้เคล้าเกลือไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มก็คือแกะซองมาปุ๊บล้างแล้วก็ทอดเนื้อปลานะคะจะบอกว่าสดมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นโคลนเลยอันนี้โนว่าชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่เราซื้อในทั่วไปเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอแบบปลานิลที่มันมีกลิ่นโคลนนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นโคลนเลยแล้วก็รสชาติคือสดหวานเลยนะคะมาดูแบบแปรรูปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางชุมชนเขามีการทำเป็นปลาแดดเดียวแต่ว่าจะทำเป็น3รสก็คือรสดั้งเดิมก็คือใช้ปลาสดเนี่ยค่ะเคล้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปตากกับแบบที่เป็นเคล้าขมิ้นแล้วก็เป็นมะแขวนนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบนี่เหลืองๆแบบนี้จะเป็นปลาเคล้าขมิ้นนะคะนี่เคล้าขมิ้นมาแบบนี้ก็พร้อมทอดพร้อมปรุงก็คือสามารถนำไปทอดได้เลยนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ79บาทนะคะเป็นครึ่งตัวนะคะเป็นปลาครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสแดดเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาจะแห้งกว่าปลาสดนิดหนึ่งนะคะส่วนแพ็คนี้นะคะแพ็คนี้จะเป็นมะแขวนจะเห็นว่าจะมีเมล็ดของมะแขวนเนี่ยคลุกเคล้ามาในตัวปลาเลยอันนี้ก็คือแกะแพ็คปุ๊บสามารถนำไปทอดได้เลยเหมือนกันนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วแพ็คละ79บาทเหมือนกันราคาก็จะไม่ลมส่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นของสดเนี่ยเวลาส่งเขาก็จะส่งผ่านรถห้องเย็นนะคะมาด้านของน้ำพริกกันบ้างนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกข่าแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนผสมของปลานิลด้วยเขาจะใช้เนื้อปลานิลเนี่ยนะคะนำไปต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยนำมายีให้ฟูนำไปทอดแล้วก็มาอบอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะมีความแห้งฟูแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะเก็บได้นานด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวทั้งสมุนไพรทั้งปลาที่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลูกในชุมชนหาในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะน้ำพริกมีทั้งหมด3รสเช่นกันนะคะมีทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะซึ่งแต่ละรสชาตินะคะก็ราคาเท่ากันก็คือกระปุกละ100บาทค่ะเราจะเริ่มจากน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสขมิ้นกันก่อนนะคะนี่รสขมิ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะมาที่น้ำพริกข่าคั่วแห้งรสไคร้กันบ้างน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสมะแขวนน้ำพริกข่าคั่วแห้งทั้ง3รสนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้หรือว่ามะแขวนเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยพวกสมุนไพร

ราจะคั่วมาแบบแห้งๆไม่ถึงกับกรอบมากแต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงเนื้อปลาที่มีอยู่ในน้ำพริกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะออกฟูๆนุ่มๆหน่อยซึ่งรสชาติก่อนนะรสชาติน้ำพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดๆไม่เผ็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็หอมกลิ่นข่าพอหอมกลิ่นข่าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพอเป็นรสอะไรก็จะหอมกลิ่นนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยชัดเลยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความได้กลิ่นทั้งข่าทั้งตะไคร้ชัดเจนมากหรือว่าอย่างขมิ้นเองกลิ่นขมิ้นก็ชัดพอมาเป็นมะแขวนกลิ่นมะแขวนก็ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารสชาติของน้ำพริกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันทั้ง3กระปุกแต่ว่าชอบกลิ่นไหนเนี่ยเลือกกลิ่นนั้นทานได้เลยทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนซึ่งเขาไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเขาใส่เป็นเนื้อของสมุนไพรนั้นๆเลยใครที่ดูแล้วอยากลองสั่งไปทานนะคะก็กระปุกนี้นะคะกระปุกละ100บาทราคาก็ไม่รวมส่งค่ะคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลานิลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลสดหรือว่าปลานิลแดดเดียวที่ปรุงรสมาแล้วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะเป็นน้ำพริกขาคั่วแห้งที่มีส่วนผสมของปลานิลมีหลายรสชาติให้เลือกเช่นกันนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการจัดส่งได้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อมากซื้อน้อยลดได้เท่าไหร่ยังไงก็คุยกับทางชุมชนได้เลยนะคะซึ่งก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-co-learning with ราชพุกสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุกงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เซฟตี้โฟร์โอ
8: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: ทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะ อุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
2: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้าหน่าปล่อยข้า
4: เจ้าปาน
5: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
3: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
3: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่ yeah, แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
5: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
4: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
5: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
3: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
5: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
5: ข้าถูกกว่า
3: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
3: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เว้ยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ

0: นิ่งนะขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
2: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้

0: คราวนี้จะอุปาทาน
1: ฮะ
0: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการผลิตภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
2: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหิน กองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากสัตว์มันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะสังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแซ่ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายมีไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกใช่นะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วๆพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยเดี๋ยวจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีครับ
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
14: ดีจ้ะ
12: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
2: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
5: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกะค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3

0: ซึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้ไปในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 10,000 ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ค่ะเป็นเรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูได้มีกิจกรรมเตรียมไว้ให้กับนักเรียนมากมายเลยค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นกิจกรรมฉันคือจำนวนใดฉันคือจำนวนใดสิ่งที่คุณครูจะแจ้งหรือ บอกกับนักเรียนนะคะจะไม่ใช่เป็นการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนแต่คุณครูนะคะจะแสดงจำนวนโดยใช้หลักลูกคิดค่ะให้นักเรียนนะคะช่วยกันมองที่หลักลูกคิดของครูค่ะซึ่งหลักลูกคิดของครูนี้นะคะมีหลักลูกคิดที่คุณครูใส่ลูกคิดไปแล้วอยู่ในหลักใดบ้างคะอยู่ในหลักหน่วยแล้วก็มีหลัก10แล้วก็มีหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นมีไหมคะยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในหลักหน่วยกี่ลูกคะนักเรียนหลักหน่วยตรงนี้มีอยู่1ลูกหลัก10มีอยู่กี่ลูกคะ
1: 2ลูก
0: หลัก10มี2ลูก2ลูกแสดงจำนวนใดคะ20นั่นเองนะคะต่อไปลูกคิดในหลักร้อยมีกี่ลูกคะ
1: 3
0: ลูกแล้วลูกคิดในหลักพันล่ะคะ5ลูกนะคะดังนั้นลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะนักเรียน 5,321 เมื่อเราเขียนแสดงจำนวนโดยใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกเราจะเขียนได้อย่างไรคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเขียนแสดงจำนวนโดยใช้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนักเรียนทำได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเขียนแสดงจำนวนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือของ5,321นักเรียนปลายทางด้วยนะคะทุกคนนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะเขียนข้อที่1จากนั้นนักเรียนก็เปิดไปอีกหน้านึงเลยนะคะเขียนข้อที่1แล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกเลยโดยไม่ต้องเขียนคำว่าตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะเขียนข้อที่1แล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกของ 5,321 เขียนในสมุดเลยค่ะไม่ต้องเขียนคำว่าตัวเลขฮินดูอาราบิกค่ะใช่ค่ะเขียนข้อ1 5,321 เป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกค่ะแล้วขึ้นบรรทัดต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทย 5,321 บรรทัดถัดไปเขียนเป็นตัวเลขไทย 5,321 และบรรทัดที่3เขียน 5,321 เป็นตัวหนังสือค่ะ

ใครเขียน7ถึงบรรทัดที่3แล้วนักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้คันจบ1ข้อค่ะไหนใครเสร็จแล้วบ้างคะยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะเสร็จกันเยอะแล้วนะคะส่วนมากก็เสร็จกันแล้วนะคะนักเรียนเอามือลงค่ะใครที่เสร็จแล้วหันมาดูเฉลยค่ะแล้วเรามาเฉลยร่วมกันหลังจากที่คุณครูเฉลยแล้วให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของที่นักเรียนเขียนลงไปนะคะว่าถูกต้องหรือไม่โดยเริ่มจากตัวเลขฮินดูอารบิกก่อนตัวเลขฮินดูอารบิก 5,321 มีเลข5ในหลัก 1,000 เลข3ในหลัก 100 เลข2ในหลัก 10 และเลข1ในหลักหน่วยนักเรียนเขียนถูกต้องไหมคะแล้วครูจะต้องเติมสัญลักษณ์อะไรลงไปด้วยคะเครื่องหมายจุลภาคนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเป็นจำนวนที่มี4หลักมากกว่า3หลักเราจะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยนักเรียนกลุ่มที่1เสร็จหรือยังคะนักเรียนกลุ่มที่1ตรวจเรียบร้อยหรือยังคะต่อไปตัวเลขไทยนักเรียนตรวจสอบตัวเลขไทยด้วยนะคะ 5,321เขียนเป็นตัวเลขไทยและมีจุลภาคระหว่างหลักร้อยกับหลักพันตรวจความถูกต้องของที่ตัวเองเขียนด้วยค่ะถูกไหมคะถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะต่อไปค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือ 5,321 เขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้5,000 อ่านของตัวเองด้วยนะคะ 5,321 อ่านว่า 5,321 นะคะไหนใครถูกใครถูกหมดเลยยกมือเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยต่อไปค่ะคุณครูมีอีกหนึ่งคำถามฉันคือจำนวนใดคุณครูแสดงหลักลูกคิดได้ดังนี้ค่ะนักเรียนมีหลักลูกคิดมีลูกคิดเพียง1ลูกในหลักหมื่นหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดนักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเขียนคล้ายๆข้อที่1เลยค่ะแต่แสดงจำนวนที่คุณครูแสดงตามในหลักลูกคิดนี้ค่ะลงมือทำได้ค่ะเขียนเป็นข้อที่2นะคะ

ใครเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้จบ1ข้อด้วยค่ะหนูเวลาขีดเส้นใต้หนูขีดเส้นใต้อีกทีครับ

0: นักเรียนคนใดทำเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางทำเสร็จกันมากแล้วนะคะนักเรียนนำมือลงค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำเสร็จกันหมดแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าจำนวนที่แสดงในหลักลูกคิดนี้คือจำนวนใดเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้อย่างไรจำนวนที่แสดงในหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะ10,000เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้อย่างไรคะมีศูนย์ทั้งหมด4ตัวนะคะอยู่ในหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยและหลักพันและมี1ตัวเดียวอยู่ในหลักหมื่นต้องใส่จุลภาคด้วยเด็กๆตรวจสอบของตัวเองค่ะที่เขียนลงไปถูกต้องไหมคะใส่จุลภาคถูกตำแหน่งหรือเปล่าคะใส่จุลภาคให้ถูกตำแหน่งด้วยนะคะระหว่างหลักร้อยและหลักพันต่อมาตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขไทยค่ะตัวเลขไทย10,000ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปตัวหนังสือ10,000ค่ะ10,000อ่านว่า10,000เราก็ต้องเขียน10,000นะคะนักเรียนสะกดคำว่าหมื่นสิคะห
1: อ
0: ไม้เอกหมื่นนะคะ10,000ไหนใครทำถูกต้องหมดเลยทั้งตัวเลขบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือเลยคะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตอนนี้นะคะเป็นการเขียนแสดงจำนวนที่ไม่เกิน 10,000 ซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะต่อไปถ้าจำนวนมากกว่า 10,000 ล่ะถ้าจำนวนมากกว่า 10,000 เราจะเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้อย่างไรทุกคนปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งในวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือนักเรียนจะได้ใช้สื่อรอบตัวแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะโดยเริ่มจากกิจกรรมแรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า 100,000 มากแค่ไหนจากกิจกรรมที่คุณครูนะคะได้จัดขึ้นมานะคะคุณครูมีตัวอย่างสถานการณ์มาให้กับนักเรียนค่ะบริษัทแห่งหนึ่งค่ะขายรถนะคะทั้ง4ประเภทนี้ในเดือนมกราคมและจนถึงเมษายนนะคะขายได้จำนวนเท่านี้เลยค่ะรถยนต์ประเภทแรกคือรถยนต์ชนิดใดคะนักเรียนอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ
1: รถยนต
0: ์นั่งส่วนบุคคลต่อไปค่ะ
1: รถต
0: ู้ต่อไปค่ะรถยนต์อเนกประสงค์รถยนต์อเนกประสงค์ต่อไปสุดท้ายค่ะ
1: รถกระบะ
0: นั่นเองนะคะนักเรียนอยากนั่งรถประเภทไหนบ้างคะโอ้บางคนอยากนั่งรถตู้รถกระบะนะคะแต่ว่าในวันนี้คุณครูไม่ได้จะพาไปนั่งแต่คุณครูจะมานำเสนอข้อมูลก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขายได้จำนวนเท่านี้ค่ะนักเรียนเยอะไหมคะเยอะมากเลยรถตู้ขายได้จำนวนเท่านี้ค่ะรถยนต์อเนกประสงค์ขายได้จำนวนเท่านี้ค่ะและรถกระบะขายได้จำนวนเท่านี้ค่ะขายได้เยอะไหมคะบางคนก็พิจารณาเลยรถชนิดใดรถประเภทใดขายได้มากที่สุดพิจารณาไปแล้วต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนแสดงปริมาณหรือว่าแสดงจำนวนรถยนต์รถที่บริษัทนี้ขายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนโดยเริ่มจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแสดงจำนวนนี้โดยใช้หลักลูกคิดเราจะสามารถแสดงได้อย่างไร นักเรียนลองแสดงจำนวนนี้โดยใช้หลักลูกคิดในกลุ่มของตัวเองสิคะเริ่มเลยค่ะใช้หลักลูกคิดของกลุ่มตัวเองแสดงจำนวนนี้เลยค่ะก่อนยกมือขึ้นค่ะกลุ่ม2กลุ่ม3เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอกลุ่ม1กลุ่ม4และกลุ่ม5สักครู่นึงนะคะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5กลุ่มไหนเสร็จแล้วปรบมือ5ครั้งเสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วเหรอคะไหนคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วปรบมือ5ครั้งยังเหลืออีก2กลุ่มนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนักเรียนทุกคนนั่งตัวตรงแล้วหันมาทางนี้ค่ะนั่งตัวตรงแล้วหันมาทางหลักลูกคิดของคุณครูกลุ่มที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันส่วนกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จมีไหมคะกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะตอนนี้เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วนะคะดังนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะจำนวนนี้คือจำนวนใดให้นักเรียนอ่านจำนวนพร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
1: 21,567
0: 21,567 21,567 มีกี่หมื่นคะนักเรียน20,000ดังนั้นเมื่อเราแสดงจำนวนด้วยหลักลูกคิดเราจะใส่ลูกคิดในหลักหมื่นกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนะคะเริ่มจากหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นสีฟ้าใส่ลงไป2ลูกนักเรียนตรวจสอบดูนะคะที่หลักหมื่นของนักเรียนมี2ลูกหรือเปล่าคะ

0: 2ลูกนะคะต่อไปมีกี่พันคะนักเรียน 21,567 มีกี่พันคะ 1,000 ดังนั้นหลักพันเราใส่ลูกคิดกี่ลูก 1ลูกนักเรียนตรวจสอบดูค่ะของกลุ่มตนเองหลักพันใส่ไป1ลูกหรือเปล่า1ลูกนะคะต่อไปหลักร้อยมีกี่ร้อยคะมีกี่ร้อยคะ
1: 500
0: มี500ดังนั้นหลักร้อยใส่กี่ลูก5ลูกนับค่ะ1 2 3 4 5ตรวจสอบของตนเองค่ะครบ5ลูกไหมคะ
1: ครบ
0: นะคะต่อไปหลักอะไรต่อคะ
1: หล
0: ัก สิบหลักสิบมีอยู่กี่สิบ
1: 60
0: ดังนั้นในหลักสิบใส่ลูกคิดกี่ลูกคะ
1: 6
0: ลูก1 2 3 4 5 6 6ลูกครบไหมคะครบนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนหลักสุดท้ายคือหลักอะไรคะ
1: หล
0: ักหน่วยมีกี่หน่วยหลักหน่วยมี7หน่วยดังนั้นในหลักหน่วยใส่ลูกคิดกี่ลูกคะใส่ลูกคิดกี่ลูกเอ่ย7ลูก1 2 3 4 5 6 7ครูใส่ลูกคิดของครูแล้วในหลักหน่วยนักเรียนตรวจสอบลูกคิดของตนเองด้วยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะของกลุ่มไหนถูกต้องยกมือแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยนะคะทุกคนปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปนอกจากแสดงจำนวนโดยใช้หลักลูกคิดเรียบร้อยแล้วเราสามารถแสดงจำนวนโดยใช้สัญลักษณ์ก็คือเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ตัวเลขฮินดูอาระบิกเขียนได้อย่างไรนักเรียนช่วยกันเขียนค่ะตัวเลขฮินดูอาระบิกเขียนได้อย่างไรคะ 21,567 ใส่จุลภาคระหว่างหลักอะไรกับหลักอะไรคะ
1: หล
0: ัก พันกับหลักร้อยค่ะนักเรียนจำนวนที่มีมากกว่า3หลักนะคะเราจะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยโดยใส่ระหว่างหลักพันกับหลักร้อยแบบนี้นะคะทั้งตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวเลขไทยเลยนะคะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสืออ่านว่าอะไรนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่ม1,00021,567เดี๋ยวต่อไปนะคะรถยนต์ประเภทต่อไปคุณครูจะสุ่มตัวแทนออกมานำเสนอคุณครูจะสุ่มตัวแทนออกมาจากหลักลูกออกมาจัดหลักลูกคิดนะคะรถประเภทถัดไปคือรถยนต์อเนกประสงค์ขายได้เท่าไหร่นักเรียนอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่ม15,900 คันนักเรียนดูเพื่อนจัดหลักลูกคิดข้างหน้าห้องค่ะแล้วตรวจสอบดูนะคะว่าเพื่อนทำถูกต้องหรือไม่ในกลุ่มตนเองนักเรียนยังไม่ต้องจัดนะคะดูที่เพื่อนจัดว่าถูกต้องหรือไม่นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะ 15,900 มีกี่หมื่นคะ
1: 10,000
0: มี 10,000 เพื่อนใส่ลูกคิดมา1ลูกในหลักหมื่นถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปมีกี่พันคะมีกี่พันคะลูกมี 5,000 เพื่อนใส่ลูกคิดมาในหลักพันกี่ลูกคะหลักพัน1 2 3 4 5ใส่มา5ลูก

0: การแสดงจำนวน 5,000 ถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปมีกี่ร้อยคะมีกี่ร้อยคะ
1: 900
0: เพื่อนใส่หลักลูกคิดในหลักร้อยนะคะใส่ลูกคิดมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วหลักจิบกับหลักหน่วยเพื่อนไม่ได้ใส่ลูกคิดมาเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะว่ามีอยู่0 10และ0หน่วยนั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปนะคะรถประเภทสุดท้ายแต่ก่อนไปรถประเภทสุดท้ายเพื่อเป็นการพิจารณาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกก่อนค่ะตัวเลขฮินดูอาราบิก 15,900 เขียนจุลภาคระหว่างหลักหลักพันกับหลักร้อยเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้และตัวหนังสือคือนักเรียนเขียนตัวหนังสือว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันค่ะ15,900รถประเภทสุดท้ายก็คือรถกระบะขายได้กี่คันคะ 37,052 คัน 37,052 คันนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะคือหลักลูกคิดให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะใครครั้งนี้คุณครูจะไม่ให้จัดลูกคิดภายในกลุ่มแล้วนะคะจะให้นักเรียนสังเกตจากหลักลูกคิดที่เพื่อนมาจัดว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเพื่อนจัดไม่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครคนใหม่มาช่วยเพื่อนตกลงไหมคะตกลงนะคะเลขที่5คือใครคะยกมือนักเรียนออกมาจัดหลักลูกคิดตรงนี้เลยค่ะแล้วถ้านักเรียนนะคะจัดหลักลูกคิดไม่ได้ต้องการตัวช่วยเดี๋ยวคุณครูเรียกเพื่อนมาช่วยนะคะ 37,052 คันแสดงจำนวนนี้ได้อย่างไรถึงไหมลูกถูกต้องไหมคะระหว่างที่เพื่อนๆ นะคะระหว่างที่เพื่อนใส่หลักลูกคิดเข้าไปใส่ลูกคิดเข้าไปในหลักลูกคิดนักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับที่เพื่อนทำไหมคะตรวจเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะมีกี่หมื่นคะ 30,000 ดังนั้นต้องใส่หลักลูกคิดในใส่ลูกคิดในหลักหมื่นกี่ลูกคะ3ลูกเพื่อนใส่ถูกต้องไหมคะ1 2 3ถูกต้องต่อไปมีกี่พัน
1: 7,000
0: ใส่ลูกคิดในหลักพันกี่ลูกคะ
1: 7
0: ลูก1 2 3 4 5 6 7 7ลูกในหลักพันถูกต้องต่อไปมีกี่ร้อยคะมี100ดังนั้นหลักร้อยเราใส่ลูกคิดไหมคะไม่ใส่ถูกต้องค่ะหลักสิบมีกี่สิบ
1: 50
0: ใส่ลูกคิดในหลักสิบกี่ลูกคะเพื่อนใส่ไป5ลูกในหลักสิบถูกต้องไหมคะถูกต้องสุดท้ายเลยค่ะหลักหน่วยใส่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูก2ลูกในหลักหน่วยถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะในครั้งนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการแสดงจำนวนโดยใช้หลักลูกคิดแล้วการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกล่ะคะการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิก 37,052 37,052 จุลภาคอยู่ระหว่างหลักจุลภาคอยู่ระหว่างหลัก
1: หลักพันกับหลักร้อย
0: หลักพันกับหลักร้อยตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามที่นักเรียนอ่าน 37,052 นั่นเองนะคะแล้วต่อไปค่ะนักเรียนถ้าคุณครูต้องการจัดลูกคิดนะคะจัดหลักลูกคิดแสดงจำนวน 100,000 นักเรียนยังไม่ต้องจัดนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบคุณครูว่าถ้าคุณครูต้องการจัดลูกคิดนะคะจัดหลักลูกคิดแสดงจำนวน 100,000 คุณครูจะต้องใส่ลูกคิดในหลักลูกคิดอย่างไรคะคุณครูจะต้องใส่ลูกคิดในหลักลูกคิดอย่างไรใส่ยังไงเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะใส่ในหลักหมื่นก่อนนะคะใส่หลักหมื่นเข้าไป1ลูกแบบนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่คะ1อะไรคะ 10,000 ต่อไปคุณครูใส่ลงไปใส่เพิ่มเข้าไปอีกครูใส่เพิ่มเข้าไปในหลักหมื่นอีกกลายเป็นตอนนี้ในหลักหมื่นมีทั้งหมด9ลูกแสดงจำนวนเท่าไหร่คะแสดงจำนวน 90,000 นั่นเองถ้าคุณครูใส่ลูกคิดในหลักหมื่นเพิ่มอีก1ลูกในหลักหมื่นตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่คะ
1: 100,000
0: นักเรียนบางคนตอบเป็น 100,000 มาแล้วนะคะหลักลูกคิดนะคะลูกคิดในหลักหมื่นมีทั้งหมด10ลูกแสดงจำนวน 100,000 ซึ่ง 100,000 เท่ากับซึ่ง 100,000 นะคะเท่ากับ 100,000 ดังนั้นในหลักหมื่นเรานำลูกคิดทั้ง10ลูกออกแล้วใส่ลูกคิดในหลักแสนซึ่งหลักแสนอยู่ทางซ้ายมือของหลักหมื่น1ลูก1นะคะจะได้ว่าหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะ1อะไร100,000 นั่นเอง 100,000 เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้อย่างไรคะนักเรียน 100,000 เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้อย่างไรคะ
1: 1
0: มีเลข1ในหลัก
1: แสน
0: แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข0หมดเลย 100,000 เป็นจำนวนกี่หลักคะ100,000 เป็นจำนวน6หลักมากกว่า3หลักไหมคะมากกว่า3หลักต้องมีอะไรด้วยต้องมีเครื่องหมายจุลภาคนักเรียนคะต้องมีเครื่องหมายจุลภาคแล้วเครื่องหมายจุลภาคเราเขียนไว้ตรงไหนคะระหว่างหลักพันกับหลักร้อยดังนั้น 100,000 เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้ดังนี้และเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะต่อไปตัวหนังสือเราอ่านว่า1อะไรคะเนี่ย 100,000 เมื่อเขียนเป็นตัวหนังสือจึงเขียนเป็น 100,000 นักเรียนสะกดคำว่าแสนค่ะส100,000 เขียนแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวมาทำกิจกรรมเกมจับคู่กันตอนนี้เวลาเหลือไม่มากเพราะว่าเราทำกิจกรรมก่อนหน้านี้ไปใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำเล่นเกมจับคู่กันโดยนักเรียนอ่านกติกาดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำบัตรภาพแสดงจำนวนขึ้นมาค่ะนำบัตรภาพและบัตรข้อความแสดงจำนวนขึ้นมาคุณครูได้แจกไว้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วโรงเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางช่วยแจกให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มด้วยค่ะต่อไปค่ะมาอ่านกติกาการทำกิจกรรมพร้อมกันทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งพร้อมอ่านกติกาหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มข้อที่1ให้นักเรียนทำอย่างไรคะ
1: ให้น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: นจ
0: ั
1: ดบ
0: ั
1: ตรเป็นแถว
0: แถวละ4ใบนักเรียนนำบัตรออกมาจากซองค่ะแล้วจัดเป็น4แถวแถวละ4ใบ

0: จัดบัตรเป็นแถวแถวละ4ใบค่ะนักเรียนคะจัดบัตรเป็นแถวแถวละ4ใบโดยคว่ำหน้าไว้แบบตัวอย่างนี้ค่ะต่อไปขั้นตอนที่2กลุ่มไหนเสร็จแล้วอ่านขั้นตอนที่2พร้อมกันค่ะให้นักเรียนหาผู้เล่นคนแรกคนที่2คนที่3และคนที่4ตามลำดับนักเรียนวนเลยค่ะคนแรกเริ่มจากใครนักเรียนต้นทางมีอยู่6คนกลุ่มละ6คนก็จะมีคนที่5และคนที่6ด้วยใช่ไหมคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่3หาได้หรือยังคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ทุกกลุ่มคะใครเป็นผู้เล่นคนที่1ใครเป็นผู้เล่นคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5และคนที่6ให้ผู้เล่นคนแรกสุ่มเปิดบัตร2ใบหากบัตรทั้ง2ใบแสดงจำนวนเดียวกันให้เก็บบัตรทั้ง2ใบไว้แล้วเปิดบัตรเพิ่มอีก2ใบถ้าทั้ง2ใบไม่แสดงจำนวนเดียวกันให้คว่ำบัตรไว้ที่ตำแหน่งเดิมจากนั้นให้ผู้เล่นคนถัดไปสุ่มเปิดบัตรทำนองเดียวกันค่ะอันดับแรกให้ผู้เล่นคนที่1คือใครคะผู้เล่นคนที่1ซุ่มเปิดบัตร2ใบอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนตอนนี้ตั้งใจฟังก่อนนะคะซุ่มเปิดบัตร2ใบสมมุติว่าคุณครูเลือกเปิดบัตรใบนี้คุณครูเลือกเปิดบัตร2ใบนี้แสดงจำนวนเดียวกันไหมคะจำนวนเดียวกันไหมคะบัตรภาพนี้แสดงจำนวน1แสนนี่ก็1แสนแสดงจำนวนเดียวกันคุณครูเก็บบัตรใบนี้ไว้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้คุณครูก็เก็บไว้แล้วครูก็เปิดบัตรเพิ่มขึ้นมาอีก2ใบพอคุณครูเปิดบัตรเพิ่มขึ้นมาอีก2ใบใบที่1หลักหมื่นมีเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะเลยแต่ใบที่2เป็นตัวอะไรตัวหนังสือ30,000แสดงจำนวนเดียวกันไหมคะไม่ใช่เมื่อไม่ใช่จำนวนเดียวกันครูเก็บบัตร2ใบนี้ไว้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้คุณครูก็ต้องคว่ำหน้าไว้เหมือนเดิมพอคุณครูคว่ำหน้าไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วผู้เล่นคนที่2ก็เปิดบัตร2ใบเหมือนเดิมเหมือนที่คุณครูทำถ้าได้ใบเดียวกันถ้าแสดงจำนวนเดียวกันก็เก็บเป็นของตนเองแต่ถ้าไม่ได้จำนวนเดียวกันก็ต้องคว่ำคืนไปแล้วเปลี่ยนแบบนี้จนกว่าจะหมดเวลาก็จะใครที่ได้บัตรมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเข้าใจกติกาไหมคะ
1: เข
0: ้าใจแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วในระหว่างที่คุณครูให้เล่นเกมนะคะให้คุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนด้วยเมื่อนักเรียนสอบถามนะคะแล้วก็ระหว่างนักเรียนเล่นเกมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของบัตรที่นักเรียนจับคู่ไว้ด้วยค่ะส่วนนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้ถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจและใช้ถ้อยคำที่เป็นยังไงคะต้องสุภาพด้วยนะคะแล้วให้นักเรียนเล่นเกมตามกติกาแล้วก็ร่วมยินดีกับผู้ชนะด้วยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจดีแล้วเริ่มเกมได้ค่ะโดยเริ่มจากคนที่1หนูแสดงให้เพื่อนดูอย่างนี้เลยค่ะแสดงให้เพื่อนอย่างนี้เลยใช่จำนวนเดียวกันไหมคะไม่ใช่ความเก็บไว้เหมือนเดิมต่อไปคนที่2ค่ะเปิดไว้ค่ะเปิดไว้หนูเปิดไว้แล้วแสดงให้เพื่อนดูด้วยค่ะ

ไว้แล้วก็วางไว้ที่ตำแหน่งเดิมจำนวนเดียวกันไหมคะไม่ใช่คว่ำไว้เหมือนเดิมเปิดแล้วแสดงให้เพื่อนดูด้วยนะเปิดอ่านนี่ใช่ไหมคะไว้แล้วคนต่อไปเล่นค่ะนักเรียนเปิดทีละ2ใบแล้วให้เพื่อนดูด้วยนะเปิดไว้ได้แล้วแล้วก็เปิดอีก2ใบค่ะเปิดเลยค่ะลูก2ใบใช้ใบหนูวางไว้ให้เพื่อนดูด้วยลูกใช้ใบเดียวใช่จำนวนเดียวกันไหมคะไม่ใช่ก็คว่ำหน้าไว้เหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนคนถัดไปก็เล่นต่อ

ค่ะในตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดเวลาวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะดังนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ผู้ชนะหรือยังคะกลุ่มที่1ใครได้บัตรเยอะที่สุดยังไม่มีกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5และนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครได้บัตรแต่ละคู่แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปบทเรียนร่วมกันแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งมาช่วยกันสรุปบทเรียนค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนได้รู้จักจำนวนใหม่ขึ้นมาคือจำนวนเท่าไหร่คะ1แสน1แสนเป็นจำนวนกี่หลักคะ1แสนเป็นจำนวน6หลักนะคะ1แสนเป็นจำนวน6หลักแล้วเวลาเราจัดหลักลูกคิดแสดงจำนวนนับ1แสนเนี่ยถ้าเริ่มจากทางขวาสุดไปทางซ้ายเริ่มจากหลักอะไรคะหลักหน่วยอยู่ทางขวาสุดใช่ไหมคะหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักใช่แล้วค่ะจะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนความสัมพันธ์ที่เริ่มจากหลักหน่วยเมื่อครบสิบหน่วยจะกลายเป็น1 10ใช่ไหมคะเมื่อครบ10 10ล่ะเท่ากับเท่าไหร่คะครบ10 10เป็น10 10เป็น10 10เป็น100 10 100เป็น 1,000 10,000

0: 10,000เป็น
1: 10,000
0: เป็น 100,000ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาระงานของนักเรียนก็คือแบบฝึกหัด 1.3 ข้อที่1และข้อที่2นะคะแบบฝึกหัด 1.3 นะให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.3 เป็นการบ้านนะคะทำได้ไหมคะทำได้นะคะเดี๋ยววันถัดไปนักเรียนนำมาส่งให้คุณครูด้วยนะบทเรียนครั้งไปนักเรียนคิดว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกัน1นักเรียนอ่านชื่อเรื่องบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนจำนวนนับไม่เกินในค่ะและนี่ก็คือบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนนะคะก็จะมีหลักลูกคิดตารางหลักเลขลวดเสียบกระดาษแผ่นวงล้อตัวเลข0ถึง9เอ๊ะชั่วโมงต่อไปเราน่าจะมีเกมอีกแน่ๆเลยนะคะต่อไปค่ะใบกิจกรรม 1.2 และสุดท้ายแบบฝึกหัด 1.4 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทิศทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษา

บบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมัน

เชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้า

0: หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำจากภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันวันนี้หวังว่าเด็กๆทุกคนทั้งปลายทางและต้นทางคงจะสบายดีแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆในรายวิชาภาษาไทยนะครับเนื้อหาวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะและก็ค่อนข้างยากดังนั้นเด็กๆต้องตั้งใจนะครับต้องตั้งใจถ้าเกิดว่าเผลอทำดินสอตกนิดเดียวเงยหน้าขึ้นมาอาจจะตามไม่ทันเพื่อนๆแล้วก็ได้เพราะว่าเนื้อหาจะไปค่อนข้างเร็วและค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเด็กๆหลายคนในที่นี้อาจจะเตรียมสิ่งที่ครูกันบอกว่าต้องเตรียมมาแล้วนั่นก็คือพจนานุกรมฉบับนักเรียนมีใครนำเล่มใหญ่มาเลยไหมเล่มใหญ่เหมือนของคุณครูแบบนี้มีใครนำมาไหมลูกเล่มนี้บรรจุคำทั้งหมดที่ใช้ในภาษาไทยมาหมดแล้วอยู่ในเล่มนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนังสือสามัญประจำบ้านถ้าทุกบ้านมีก็ถือว่า

0: ก็ถือว่าไงลูกก็ถือว่าโอเคใช้ได้สามารถนำไปเปิดหาความหมายได้แต่ว่าสมัยนี้ก็จะมีพจน์จารานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับฉบับออนไลน์ซึ่งสามารถหาออนไลน์ได้หาคำจากออนไลน์จาก Google บางครั้งเด็กก็พิมพ์ไปเช่นคำว่าโรงเรียนแปลว่าอะไร Google ก็จะหามาให้เราได้ใช่ไหมครับก็ถือว่าง่ายแต่ถ้ามีหนังสือแบบนี้ก็จะได้ฝึกเปิดฝึกอ่านแต่สำหรับนักเรียนนะครับนักเรียนมีเล่มนี้เล่มเดียวก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสามารถใช้ได้ในการเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะครับเล่มแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าพจนานุกรมที่คุณครูให้เด็กๆนำมาเนี่ยมีวิธีการใช้อย่างไรบ้างคุณครูกันก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำครับซึ่งชื่อกิจกรรมของเรานั่นก็คือชื่อกิจกรรมว่าคำตรงข้ามครับเด็กๆรู้จักคำตรงข้ามไหม
1: รู้จัก
0: เป็นอย่างไรคำตรงข้ามถ้าเกิดว่าคำตรงข้ามของคำว่าสั้นคือคำว่าย
1: าว
0: ยาวเด็กๆปลายทางก็ตอบว่ายาวโอเคสั้นเอาใหญ่ครับใหญ่กับเล็กเด็กๆบางคนบอกว่าครูกันสูงมากเหมือนกับยีราฟเลยแต่ว่ายีราฟมันต้องคอยาวไม่ใช่เหรอแต่ครูแค่ขายาวเองใช่ไหม
2: เม
0: ื่อ
2: กี้ครูแพนบอกว่าถ้าจะดูหน้าครูกันต้องเงยหน้า
0: แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆลูกเพราะเมื่อวานครูสังเกตนี่พิมพ์ไม่มนนั่งหน้ามองครูแบบนี้เวลาครูสอนครูก็สงสารจะถอยหลังอีกนิดนึงครูก็คงจะสิงเข้าไปในผนังใช่ไหมหรือว่าครูเดินหน้าไปนิดพี่มดคนบอกคุณครูคะหนูคอเคล็ดค่ะเอายาแก้เมื่อยมานวดคอหนูคอยหนูหน่อยค่ะแบบนี้แล้วใช่ไหมหลังห้องก็อาจจะสบายหน่อยเธอดูสิเธอมองคุณครูสิลูกพี่มิมนเป็นไงหรือถ้าครูเดินมาฝั่งนี้เป็นไงเมื่อยคอครูก็จะพยายามนั่งเวลาที่พูดคุยกับเด็กๆนะครับคุณครูก็สงสารเนาะแต่มันห้ามได้ไหมคุณครูสูงอะห้ามไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ของคุณครูนะครับมาเข้าเรื่องของเราดีกว่ากิจกรรมของเราครับมาดูภาพครูกันมีภาพมาให้ต้องคิดว่าจากภาพนี้คำตรงข้ามคือคำว่าอะไรบ้างภาพแรกครับภาพนี้มันมีผ้าตากอยู่แล้วอย่างนี้มันยังไงลูกนี่เห็นไหมมีน้ำกับไม่มีน้ำคิดว่าเป็นคำว่าอะไรเปียกกับแห้งถูกต้องครับเด็กปลายทางก็ตอบได้ว่าแปลกเปียกกับแห้งแห้งกับเปียกจะบอกว่าแปลกแล้วเปียกกับแห้งแห้งกับเปียกภาพนี้แหละครับเด็กๆภาพนี้โอ้ง่ายๆใช่ไหมเด็กปลายทางก็ตอบว่าเด็กๆดูก่อนตอบฝั่งนี้ก่อนลูกมันคือสีอะไรดำกับขาวนั้นเด็กตอบว่าดำกับขาวถูกต้องครับภาพต่อไปภาพนี้เช้ามืดช้ามืดกับอะไรแหละถ้างั้นนะ
2: กลางว
0: ัน
2: ก
0: ับเด็กๆตอบว่าเด็กๆปลายทางก็ตอบคุณครูกันมาว่ากลางวันกับกลางคืนครับเห็นไหมมืดตื้อตื่นพระจันทร์เต็มดวงกับดวงอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงๆอยู่เห็นไหมลูกต่อไปภาพนี้ล่ะกระต่ายกับเต่าตรงข้ามกันตรงไหนไม่ใช่ตัวละครลูกให้ดูลักษณะการเคลื่อนไหวกระต่ายทำไมลูกวิ่งเร็วเต่าวิ่งช้าเร็วกับช้าถูกต้องเคยเห็นวิดีโอที่เต่ามันวิ่งไหมเวลาเต่ามันตั้งใจวิ่งมันไวนะนะแต่ว่าปกติแล้วเวลาเราเห็นเต่ามันก็จะต้มเตียมช้าช้าอะไรนะลูกเนี่ยการแต่งกับเต่าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังดีไหมฟังรอบที่ร้อยรอบที่ล้านกันดังนั้นคำทั้งหมดที่ครูการนำให้เด็กๆได้ทายเป็นคำตรงข้ามมีคำว่าอะไรบ้างมาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งอ่านตามครูการนะครับเปียก
1: แห้ง
0: ดำ
1: ขาว
0: กลางวัน
1: กลางค
0: ื
1: น
0: เร็
1: ว
0: ช้าอ่านได้เก่งมากเด็กปลายทางก็อ่านได้ดีมากครับเสียงดังฟังชัดและแน่นอนครับคำควบกล้ำกลางวันกลางคืนกลออางอกลางก็ออกเสียงได้ชัดไม่แพ้เด็กต้นทางเลยเช่นกันดังนั้นคำถามของครูกันครับแน่นอนต้องมีคำถามมาฝากคุณครูกันอยากจะถามว่านักเรียนรู้จักความหมายของคำใดบ้างจากคำทั้งหมดที่อ่านไปเปียกแห้งเร็วช้าดำขาว

0: รู้ความหมายของคำใดบ้างฮะมีไหมเด็กปลายทางรู้ไหมครับถ้าเด็กปลายทางรู้คำไหนตอบให้คุณครูของนักเรียนได้ฟังนะครับส่วนเด็กๆต้นทางยังงงอยู่หรืออาจจะยังไม่กล้าเลยนะลูกตะวันวิทย์ผมรู้คำไหนครับ
1: คำว่าเร
0: ็
1: วคร
0: ับคำว่าเร็วแปลว่า
1: ไว
0: ใช่ไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับแปลว่าไวรับไป1ดาวก่อนฮะพอแล้วเดี๋ยวจะถามต่อเดี๋ยวเก็บไว้คำถามที่2นักเรียนสามารถเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้หรือไม่อย่างไรใครตอบว่าได้ยกมือแล้วเดี๋ยวจะมีคำถามต่อไปว่าเรียงอย่างไรนะกลุ่ม5ลูกปิ่นจับไมค์เลยได้ไหมเรียงลำดับคำตามพจนานุกรมได้ไหมยังไม่แน่ใจปิ่นยังไม่แน่ใจคนไหนสามารถเรียงได้บ้างคำไหนมาก่อนคำไหนมาหลังเพราะว่าอะไรถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบไม่เป็นไรครับคำถามสุดท้ายเด็กๆรู้หรือไม่เวลาที่เราจะหาความหมายของคำเราต้องหาที่พจนานุกรมแล้วพจนานุกรมมีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆรู้ไหมเอ่ยไม่รู้เด็กปลายทางก็ยังงงอยู่มันแปลว่าอะไรเรารู้ว่าพจนานุกรมคือแบบเนี้ยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราแต่มันความหมายมันคืออะไรล่ะวันนี้เราจะได้คำตอบทุกอย่างที่ครูกันถามไว้บนกระดานนี้นะครับซึ่งจุดประสงค์ในวันนี้ของเราข้อที่1ก็คือเด็กๆจะต้องอธิบายวิธีการใช้พจนานุกรมได้ว่าใช้อย่างไร2เด็กๆต้องใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำได้และแน่นอนว่าเด็กๆไม่ได้ใช้พจนานุกรมวันนี้วันเดียวเด็กๆจะต้องเห็นความสำคัญของพจนานุกรมได้แล้วก็ต้องนำกลับไปใช้กับทุกวิชากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการหาความหมายมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดแต่มีอะไรบ้างเรามาดูภาพของพจนานุกรมกันก่อนเห็นไหมครับเด็กๆมีทั้งฉบับพ.ศ. 2493ยังไม่เกิดเลยตอนนั้นครูกันก็ยังไม่เกิดเลยคนยังเป็นวุ้นอยู่ที่ดาวอังคารเป็นฝุ่นอยู่ในอวกาศหรือเปล่าต่อมาปีพ.ศ. 2525และเล่มที่3ฉบับพ.ศ. 2542อันนี้ครูเธอเกิดแล้วหรอเธอเกิดปี2558ไม่ใช่เหรอลูกใช่ไหมยังไม่เกิดเลยและฉบับนี้ลูกพ.ศ. 2554และนี่คือฉบับล่าสุดฉบับล่าสุดคือนี่เลยใช่ไหมครับที่ครูกันได้โชว์เด็กๆไปเมื่อต้นชั่วโมงนี่คือฉบับล่าสุดที่มีการปรับปรุงมีการนำคำมาใส่ไว้คำในปัจจุบันที่มีการบรรจุใส่เข้าไปใหม่นะครับเล่มแบบนี้คราวนี้เด็กๆเห็นภาพแล้วแล้วเล่มที่นักเรียนถืออยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพจนานุกรมซึ่งเป็นฉบับของนักเรียนนะครับนะฉบับนักเรียนนี่คือรูปร่างหน้าตานะครับต่อไปเด็กๆเห็นเล่มนี้แล้วเด็กๆรู้ไหมว่าหน้าปกแบบนี้ใครอ่านให้ครูกันฟังได้บ้างว่าอ่านว่าอะไรครูกันพูดไปแล้วประมาณ 4-5 รอบตั้งแต่ที่เราเริ่มเรียนกันมาอ่านว่าอะไรใครอ่านได้ยกมืออ่ะคนนี้ยกก่อนนะจับไมค์เลยลูกยืนขึ้นอ่านว่าอะไรครับ
2: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2554พิมพ์ครั้งที่2
0: ประมวยเพื่อนหน่อยนั่งลงมีใครอ่านได้อีกบ้างหนูยืนอิคคิวชวันวิทย์กลุ่ม4กลุ่ม5นี่เงียบเหงานะอ่านเลยลูกอ่านว่า
3: พจนานุกรมฉบับราชบัณ
0: ฑ์ต่อสู้ๆโอเคนะถือว่าเยี่ยมมากใครอ่านได้อีใครอ่านได้แตกต่างจากเพื่อนอนุอะไรลูก
4: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพ.ศ. 2554พิมพ์ครั้งที่2
0: ลองอ่านทั้งห้องครูจะลองฟังเสียงดูอ่านทั้งห้องพร้อมกัน1 2 3

0: ได้ดีมากเสียงดังฟังชัดแต่เราไม่ได้อ่านว่าราชบัณฑิตสถานเราอ่านว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคราวนี้อ่านตามครูกันพจนานุกรมฉบับ
1: ราชบ
0: ั
1: ณฑ
0: ิ
1: ต
0: ตะยะสถาน
1: ราชบ
0: ั
1: ณฑ
0: ิ
1: ตยสถาน
0: คราวนี้ลองอ่านเองอ่านเองเก่งจังเด็กปลายทางด้วยนะครับนั่งตัวตรงมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์อ่านให้คุณครูกันชื่นใจ1 2เริ่มลองอ่านอีกหนึ่งครั้งโดยที่ไม่มีคำอ่าน1 2เริ่มปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับถูกต้องทุกคนเด็กปลายทางด้วยนะครับเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมมากๆเลยคราวนี้อ่านให้ถูกนะไม่ใช่ฉบับราชบัณฑิตสถานแล้วนะเราจะอ่านว่าราชบัณฑิตตะยะสถานดังนั้นเราต้องมาดูความรู้กันบ้างความหมายของพจนานุกรมคืออะไรตอนนี้เด็กๆปลายทางคุณครูให้สุ่มหรือว่าขอตัวแทน2คนที่จะมาอ่านตามครูกันโดยที่ไม่ซ้ำกับวันอื่นนะครับเด็กๆต้นทาง2คนใครจะเป็นจิตอาสายกมือไม่ซ้ำคนเดิมคนที่ยังไม่เคยอ่านตามครูเลยยกมือขอเป็นกลุ่มที่4ผมนะครับผมชื่ออะไรนะครับครูจำยังจำชื่อเล่นไม่ได้เซอร์กิตกลุ่ม5 1คนกลุ่ม5 1คนยกมือหนูอ่านไปยังดันในนัดยังนะคราวนั้นกลุ่มที่4ยืนตัวแทนเด็กปลายทางยืนครับ1คนเพื่อนคนอื่นต้องอ่านในใจตามเพื่อนด้วยพร้อมไหมไม้ประจำตำแหน่งอยู่ไหนลูกจับไม้ให้เป็นนักร้องฮ่าเสียงได้ดังๆไงพร้อมพจนานุกรม
2: พจนานุกรม
0: คนอื่นอ่านในใจมองมาที่หน้ากระดาษในเด็กปลายทางด้วยเป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท
2: ์เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท
0: ์เพื่อใช้สืบค้นความหมายของคำ
2: เพื่อใช้สืบค้นความหมายของคำ
0: การเขียนคำ
2: การเขียนคำ
0: การอ่านออกเสียง
2: การอ่านออกเสียง
0: ชนิดของคำ
2: ชนิดของคำ
0: ประวัติของคำ
2: ประวัติของคำ
0: หรือคุณลักษณะอื่น
2: ๆหรือคุณลักษณะอื่น
0: ๆเช่นการใช้คำ
2: การใช้คำ
0: ความหมายแฝง
2: ความหมายแฝง
0: นั่งลงได้เลยครับต่อไปตัวแทนกลุ่มที่2ครับเด็กปลายทางยืนไว้1คนนะครับส่วนของห้องเรียนต้นทางตัวแทนคนที่2ยืนเด็กชายนัทดนัยเด็กๆปลายทางพร้อมนะต้นทางพร้อมนะครับเด็กๆคนอื่นทางปลายทางและต้นทางอ่านในใจตามเพื่อนถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับพจนานุกรม
3: พจนานุกรม
0: เป็นหนังสือที่รวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษา
3: เป็นหนังสือที่รวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษา
0: ครูขออีกหนึ่งรอบลูกยกไม้ขึ้นสูงๆชี้ปากหน่อยพจนานุกรม
3: พจนานุกรม
0: เป็นหนังสือที่รวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษา
3: เป็นหนังสือที่รวบรวมคำที่มีใช้อยู่ในภาษา
0: ภาษาใดก็รวบรวมคำที่มีใช้ในภาษานั้น
3: ภาษาใดก็รวบรวมคำที่มีใช้ในภาษานั้น
0: พจนานุกรมไทย
3: พจนานุกรมไทย
0: ก็รวบรวมคำที่ใช้ในภาษาไทย
3: ก็รวบรวมคำที่ใช้ในภาษาไทย
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับเด็กปลายทางและต้นทางหน่อยครับตัวแทนของเราคุณครูกันก็จะให้ไปคนละ1ดาวเด็กปลายทางก็ให้คุณครูปลายทางของเด็กๆนะครับให้คะแนนสะสมเก็บไว้ดูที่หน้าจอครับเด็กๆตอนนี้พจนานุกรมแบบนี้คิดว่าเป็นของภาษาอะไรลูกเขียนว่า Oxford Basic English Dictionary ใช่ไหมเป็นภาษาอังกฤษแน่นอนเขาก็มีพจนานุกรมของเขาอันนี้ภาษาอะไร
4: ญี่ปุ่น
0: อาริกาโตโกเซมานใช่ไหมต่อไปภาษาจีนก็มีคำที่รวบรวมใช้ในภาษาจีนและภาษาไทยรวมถึงภาษาอื่นๆเขาก็มีนะครับอันนี้ขวัญยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆแล้วรู้ไหมใช้ยังไงลูกถือ

0: เปิดถือแล้วก็เปิดหาคำถ้าหาแบบนี้เสียเวลาเรามีหลักการใช้ซึ่งหลักการใช้มีดังนี้ครับเด็กๆตอนนี้นั่งตัวตรงเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงยังไม่ต้องเปิดพจนานุกรมนะครับเดี๋ยวเราต้องเปิดพร้อมๆกันอยู่แล้วพร้อมไหมเอ่ยพร้อมใช่ไหมปรบมือ5ครั้งข้อตกลงของเราปลายทางบอกว่าต้องนับเลขด้วยนะครับครูกันเด็กๆจำได้ต้องนับเลขด้วยปรบมือ5ครั้งปรบมือยกขึ้นมาสูงๆไม่ต้อง1 2 3 4 5ไม่เอานะเสียงดังฟังชัดเอาไว้ตรงอกไว้ตรงอกพอเอาพอประมาณปรบมือ5ครั้ง5ครั้งพร้อมเจ็บมือให้ตื่นข้อที่1ครับเด็กๆอันนี้เนื้อหาอาจจะเยอะอาจจะยากแต่ตั้งใจฟังนะครับข้อที่1เรียงพยัญชนะตามตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกครูกันถามว่าพยัญชนะของภาษาไทยมีกี่ตัว
1: 44
0: ตัวแต่ที่ครูคุณครูกันโชว์เนี่ยมี48เพราะว่ารายเด็กปลายทางสังเกตเห็นไหมตัวที่อยู่หลังรอเรือคือตัวหรือและตัวหรือและตัวที่อยู่หลังรอลิงก็เพิ่มอีก2ตัวคือตัวหรือและตัวหรือดังนั้นถ้าเด็กๆจะหาความหมายเช่นคำว่าหรือไทยหรือไทยที่แปลว่าดวงใจเด็กๆก็ต้องไปหาตัวที่อยู่หลังรอเรือแบบนี้นะครับซึ่งเขาเพิ่มมาด้วย2ตัวนี้4ตัวนี้นะครับเป็นทั้งหมด48นะครับต่อไปข้อที่2พยัญชนะต้นที่เป็นอักษรควบและอักษรนำถ้าจะค้นหาคำให้ดูที่พยัญชนะตัวแรกของคำเป็นหลักตัวอย่างคำเช่นถ้านักเรียนปลายทางหรือต้นทางจะหาคำว่านักเรียนและคำว่าหนักแน่นทั้ง2คำนี้อ่านออกเสียงเหมือนมีเสียงนอหนูเป็นพยัญชนะต้นถ้าเด็กๆไปหาคำว่าหนักแน่นตรงหมวดนอหนูเด็กๆจะหาไม่เจอเพราะว่าคำว่านักเรียนพยัญชนะต้นตัวแรกคือตัวนอหนูก็ต้องหาที่นอหนูก็จะเห็นคำว่านักเรียนหมายถึงผู้ศึกษาเล่าเรียนผู้รับการศึกษาจากโรงเรียนแต่คำว่าหนักพยัญชนะต้นตัวแรกคือตัวอะไรลูกหอหีบถึงแม้มันจะอ่านออกเสียงเป็นนอหนูก็ต้องไปหาตัวแรกก็คือหอหีบต้องไปหาในหมวดหอหีบซึ่งคำว่าหนักแน่นจะหมายถึงมั่นคงไม่ท้อถอยแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่าหลงกับเสียงนะครับให้ดูที่รูปของพยัญชนะต้นต่อไปคำที่ขึ้นต้นด้วยสระจะอยู่หลังคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วยพยัญชนะ4คำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์กำกับอยู่จะอยู่ก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์ซึ่งรูปวรรณยุกต์ในภาษาไทยเด็กๆรู้ไหมว่ามีรูปอะไรบ้างมีเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาแล้วรูปมันล่ะมี4รูปคือรูปอะไรไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวานะครับถ้ามีรูปวรรณยุกต์แบบนี้จะอยู่หลังคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ต่อไปคำที่อยู่ในหมวดอักษรเดียวกันให้พิจารณาพยัญชนะตัวถัดไปอาจจะยังนึกภาพไม่เห็นดูตัวอย่างครับคำว่ากรดกับคำว่ากรนคำพยัญชนะต้น2ตัวแรกเหมือนกันไหมเด็กๆปลายทางตอบผู้การว่าเหมือนกันไหมครับเด็กต้นทางตอบว่าเหมือนคือมีตัวกอไก่และตัวรอเรือเป็นพยัญชนะต้นดังนั้นถ้าเราไปหาเราต้องดูตัวถัดไปถ้ากอไก่เหมือนดูตัวที่2ตัวที่2ก็เหมือนอีกรอเรือเหมือนกันอีกก็ดูตัวที่3คราวนี้พิจารณาว่าเด็กๆคิดนะว่าดอเด็กกับนอหนูพยัญชนะตัวใดมาก่อนดอเด็กมาก่อนนั้นคำว่ากรดจะมาก่อนคำว่ากรนนะครับแบบนี้เป็นต้นต่อไปลำดับที่2หลักการใช้คือเรียงตามสระสระที่ใช้ก็จะมีตั้งแต่เสียงสระอะซึ่งเสียงสระอะก็จะมีทั้งรูปที่เป็นวิสัญชนีกับรูปที่เป็นไม้หันอากาศอ่านออกเสียงอะเหมือนกันแต่รูปที่เป็นวิสัญชนีจะมาก่อนแล้วตามด้วยไม้หันอากาศแล้วตามด้วยเสียงสระอัวหรือมีไม้หันอากาศกับวิสัญชนีผสมกันลากข้างหรือสระอาข้อที่5สระอําสระอีสระอีสระอึสระอืออูอูเอเอเอาออAE หรือว่าสระเอียเอมีไม้หน้ามีพินทุอีมีวิสัญชนีหรือว่าข้อที่19มีสระเอื้อนะครับหรือเอือมีสระเอื้อแล้วตามด้วยเอตามด้วยแอตามด้วยโอตามด้วยโอตามด้วยไอไม้ม้วนและไอไม้มาลายแบบนี้

0: เดี๋ยวถ้าเด็กฝึกใช้ไปก็จะเข้าใจเองนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเรียนรู้หลักไปก่อนว่ามันจะเรียงแบบนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปคำที่ไม่มีรูปสระกำกับอยู่จะอยู่ก่อนคำที่มีรูปสระตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรลูกเด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านคำนี้พร้อมๆกัน1 2 3อีกครั้งนึงกรนคำนี้อ่านว่าอีกครั้งนึงกระเด็กๆปลายทางก็ตอบว่ากระและกรนซึ่งอ่านออกเสียงรอเรือคำควบกล้ำชัดมากเยี่ยมมากๆเลยครับกรนและกระแล้วคำใดจะมาก่อนระหว่างกรนกับกระถ้าเราจะหาความหมายในพจนานุกรมครูบอกว่าคำที่ไม่มีรูปสระกำกับอยู่จะอยู่ก่อนคำที่มีรูปสระนั้นคำว่ากรนกับกระคำว่ากรนสะกดสิลูกกรโอนกรนมีเสียงสระโอแต่มีรูปไหม
1: ไม
0: ่มันลดรูปหายไปใช่ไหมลูกแล้วคำว่ากระล่ะสะกดซีหนึ่งสองสามเด็กปลายทางเสียงดังฟังชัดมากครับกรอะกระมีรูปสระอะไรมีรูปวิสัญชนีและอ่านออกเสียงอะดังนั้นคำว่ากรนจะมาก่อนคำว่ากระเพราะคำว่ากรนไม่มีรูปสระแต่คำว่ากระมีรูปสระนั่นเองนะครับเห็นไหมกรนจะมาก่อนค่ะกระนะครับและ2ก็คือ 2.2 ก็คือรูปสระต่างๆจะเรียงตามลำดับเหมือนกับที่ครูกันเรียงให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปอักษรย่อในวงเล็บจะบอกที่มาของคำถ้าครูกันบอกว่าคำว่ากรดเป็นคำที่มาจากภาษาอะไรเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมครับคำว่ากรดเป็นคำที่มาจากภาษาอะไรถ้าไม่รู้ให้ดูที่วงเล็บบอกที่มาของคำแล้ววงเล็บก็มีมากเลยวงเล็บเหลี่ยมมั่งวงเล็บโค้งมั่งวงเล็บโค้งวงเล็บแบบนี้บ้างให้ดูตรงไหนให้ดูตรงวรรคสุดท้ายเลยเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมเขามีออ่างจุดแล้วตามด้วยคำว่า exit แสดงว่าคำนี้มาจากภาษาอะไรเดาได้ง่ายคือภาษาอังกฤษนะครับ exit แล้วยังมีคำอื่นอีกคำอื่นอีกเช่นถ้ามีขอไข่จุดตามหลังเป็นคำที่มาจากภาษาอะไรตอบพร้อมกันภาษาอะไรถ้ามีจอจานจุดเป็นคำที่มาจากภาษาชอช้างจุดจากภาษาเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับยอหญิงจุดมาจากภาษายวนยอหญิงสระอิมาจากภาษาญี่ปุ่นต่อเต่าจุดมาจากภาษาบอใบไม้จุดมาจากเบงกาลีปอปาจุดมาจากปาลีหรือบาลีเปอร์จุดมาจาก
1: เปอร์เซ
0: ียโปรจุดมาจาก
1: โปรต
0: ุ
1: เกส
0: ฝอจุดมาจาก
1: ฝร
0: ั่งเศสมอม้าจุดมาจากมลายูลอลิงจุดมาจาก
1: ละ
0: ตินสอเสือจุดมาจากสันสกฤตอ้ออังจุดมาจากภาษาอังกฤษออามาจาก
1: อา
0: หรับและหอนกฮูกจุดมาจากภาษาฮินดีนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3มีบัญชีอักษรย่ออักษรย่อหน้าบทนิยามบทนิยามคือความหมายของมันนั่นแหละลูกเช่นกรดมันแปลว่าหายใจมีเสียงดังในลำคอขณะหลับใครนอนกรนบ้าง
2: พ่อ
0: เฮ้ยพ่อรู้เหรอวิโอเคครูถามถึงตัวเราสิอ่ะพอนะแสดงว่าคนนอนกรนคือคนที่หายใจมีเสียงดังในลำคอขณะหลับเหตุลิ้นตกจุกคอหอยหรือลิ้นตกจุกคอหอยและลิ้นไก่กับเพดานอ่อนสั่นเสียงมันก็เลยมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่คือการกรนนะครับแล้วปรบมือ2ครั้งเด็กๆปลายทางปรบมือพร้อมกับต้นทาง5ครั้ง5ครั้งเริ่มดังครูเข้าใจว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะตั้งใจฟังกันก่อนถือว่าคุณครูกันขอร้องนะมาดูลูกที่มาของคำจะบอกชนิดของคำเด็กๆดูก่อนหน้าความหมายจะมีตัวกอไก่จุดแบบนี้แสดงว่าตัวนี้แหละเป็นการบอกชนิดของคำชนิดของคำในภาษาไทยมีคำนามคำสรรพนามคำกริยาเคยเรียนบ้างยัง คำบุพบทต่างๆมันก็จะบอกว่าลองทายซิกรนกอไก่จุดตัวนี้มาจากชนิดคำชนิดใดคำอะไรลูกตอบได้ไหมเด็กปลายทางตอบได้ไหมครับมาจากคำชนิดใดไม่รู้มาดูความหมายอ่ะกอไก่จุดมาจากคำ
1: กริยา
0: เป็นชนิดคำคือคำกริยาน้องหนูจุดก็คือชนิดของคำนามนิจุดคือ
1: น
0: ิบาตบอจุดคือบุพบทวอแหวนจุดคือวิเศษเสาเสือจุดคือสรรพนามสันจุดคือสันธานอจุดคืออุทานนะครับคำว่านิจุดหรือนิบาตเนี่ยเป็นคำที่ใช้ในหลักธรรมตามของศาสนาพุทธนะครับก็จะเป็นข้อหลักธรรมต่างๆเขาจะบอกไว้ว่ามาจากตรงนั้นต่อไปคำในวงเล็บหน้าบทนิยามจะบอกลักษณะของคำที่ใช้เฉพาะแห่งวงเล็บอีกแล้วแต่วงเล็บตรงไหนก็คือวงเล็บตรงนี้ครับอันนี้เขาวงเล็บคำว่าอะไรครับเด็กๆเด็กๆปลายทางอันนี้เขาวงเล็บว่าอะไรครับใช่ครับคำว่ากลอนดังนั้นคำว่ากลอนคำนี้คำว่ากระคนคำนี้จะเป็นคำที่ใช้ในบทร้อยกรองดังนั้นในชีวิตประจำวันเราจะได้ยินคนที่ใช้คำว่ากระคนบ่อยไหมไม่บ่อยเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในบทร้อยกรองนะครับกระคนต่อไปกระจรหูเขาวงเล็บคำว่าอะไร
1: ถ
0: ิ่นคิดว่ามันมาจากอะไรลูกถิ่นเด็กปลายทางรู้ไหมครับถิ่นตัวนี้มันหมายถึงอะไรคือคำที่ใช้ในภาษาเฉพาะถิ่นเช่นถิ่นเหนือถิ่นอีสานถิ่นใต้แบบนี้เป็นต้นนะครับคำว่าอะไรเนี่ยกระจอหวอวงเล็บว่าปากหรือว่าปากเนี่ยเธอนั่งกระจอหวอแปลว่านั่งแล้วนั่งอาซาแหกแข้งแหกขาไม่เรียบร้อยแบบเนี้ยเป็นภาษาปากแต่เราใช้ในภาษาเขียนไหมไม่เราไม่นำมาเขียนเราไม่นำมาอ่านแต่เราจะใช้ภาษาปากที่ใช้กับคนที่เราสนิทด้วยสนิทด้วยทำไมสนิทพูดอย่างนี้ก็ไม่เหมาะนะภาษาปากใช่ไหมเป็นคำที่ใช้ในภาษาปากเดียวที่ใช้พูดกันเฉยๆนะครับต่อไปมีคำอื่นอีกเช่นถ้าวงเล็บว่ากฎเป็นคำที่ใช้ในใช้ในไหนลูกกฎหมายถ้าวงเล็บว่ากลอนใช้ในบทร้อยกรองการพูดเป็นคำที่ใช้ในวงการทูตการเมืองคือคำที่ใช้ในวงการเมืองการศึกษาคือใช้ในการศึกษาเกษตรใช้ในเกษตรกรรมคณิตใช้ในคณิตศาสตร์วงเล็บว่าคอมใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์เคมีใช้ในเคมีจริยะใช้ในจริยศาสตร์ชีวะใช้ในชีววิทยาดาราใช้ใน
1: ดารา
0: อ๋อนึกว่าดาราในหนังนะช่องน้อยสีช่องมากสีดาราอย่างนี้เหรอไม่ใช่นะไม่ใช่พี่ณเดชน์ไม่ใช่พี่ยาย่านะเราใช้ในวงการดาราศาสตร์คืออะไรลูกอยู่บนฟ้าดวงดาวจักรวาลต่างๆและเป็นคำเฉพาะแบบนั้นและมีอีกเยอะแยะมากมายดูสิเห็นไหมถิ่นธรณีบัญชีโบคือโบราณปากคือภาษาปากไฟฟ้าก็มีนะครับนี่คือตัวอย่างถ้าอ่านวันนี้เดี๋ยวคงจะไม่น่าจะทันเวลาดังนั้นให้กลับไปทบทวนจากใบความรู้นะครับเด็กๆต่อไปข้อที่4การเรียงลำดับคำที่เป็นนามย่อยจะจัดเรียงไว้ตามหมวดอักษรเช่นดุกเป็นนามย่อยของอะไรเด็กๆปลายทางกับต้นทางทายสิลูก
1: ปลา
0: ปลาอะไรล่ะปลาอะไรครับลูก
1: ปลาด
0: ุกปลาดุกซึ่งจะจัดเรียงไว้ในหมวดอักษรดอเด็กซึ่งก็ตรงเลยเพราะว่าถ้ามีคำว่าดุกก็ต้องไปหาตัวดอเด็กใช่ไหมครับต่อไปประวัติของคำจะบอกไว้ท้ายคำนั้นๆโดยเขียนอักษรย่อในวงเล็บเช่นที่เราตอบไปมีสันสกฤตมีบาลีมีอังกฤษต่างๆนะครับคุณครูได้บอกไปแล้วและข้อที่6คือการอ่านออกเสียงของคำในพจนานุกรมจะดูที่วงเล็บสี่เหลี่ยมวงเล็บเหลี่ยมท้ายคำไม่ใช่สี่เหลี่ยมขอโทษครับวงเล็บเหลี่ยมของคำนั้นๆยกตัวอย่างเช่นคำว่าเคลื่อนดูวงเล็บเหลี่ยมลูกจะมีคำว่าอะไรอยู่เคลื่อนก็จะเป็นคำอ่านเช่นคอรอเอือนอเคลื่อนไม่เอกเคลื่อนหรือคำว่าเคลือบเคลิ้มก็จะอ่านตรงที่วงเล็บเหลี่ยมคอรอเออบอเคลือบคอรอเออมอเคลิ้มไม่โทเคลิ้มแบบนี้เป็นต้นนะครับเคลิ้มเคลียถ้าเด็กอ่านคำนั้นไม่ออกหรืออ่านไม่ถูกเด็กๆเปิดพจนานุกรมได้ไหมได้แล้วจะรู้คำอ่านไหมรู้เพราะว่าจะมีคำอ่านอยู่ในวงเล็บเหลี่ยมแบบนี้นะครับคราวนี้กลับมาที่สไลด์นี้ หมดแล้วเนื้อหาความรู้ของเราครูกันถามว่า

คำว่าเปียกแห้งดำขาวช้าเร็วที่เราทายในการทำกิจกรรมคำตรงข้ามไปเมื่อต้นชั่วโมงเด็กๆสามารถเรียงลำดับคำว่าคำใดมาก่อนคำใดมาหลังได้หรือไม่เด็กๆปลายทางทำได้ไหมครับเสียงเบาๆเด็กต้นทางทำได้ไหมครับได้ได้ไว้ก่อนเดี๋ยวผิดเดี๋ยวครูช่วยเองได้ว่าเด็กปลายทางก็หวังว่าจะทำได้ดังนั้นตอนนี้ให้สมาชิกในกลุ่มลองปรึกษากันซิว่าคำใดควรจะมาก่อนให้เวลาแค่1นาทีพอนะเริ่มปรึกษาเปียกแห้งดำขาวช้าเร็วคำใดมาก่อนลองดูเริ่ม1นาทีคำใดมาก่อนลองนึกสิลองดูลองดูจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเร็วๆๆๆลองดู

0: หมดเวลาแล้วครับเด็กๆตอนนี้มองไปที่หน้ากระดานทั้งเด็กต้นทางและปลายทาง1นาทีที่เราใช้คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าแล้วเพราะว่าตอนนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางต่างช่วยกันคิดว่าทั้ง6คำนี้คำใดมาก่อนคำใดมาหลังวิธีการเด็กๆเด็กๆครับเด็กๆเด็กๆที่น่ารักเด็กๆที่น่ารักครับเด็กๆที่น่ารักครับเด็กๆปลายทางที่น่ารักครับเด็กปลายทางและต้นทางที่น่ารักครับมองมาที่คุณครูกันลูกดูนะวิธีการก็คือเรามีพจนานุกรม1เล่มเราจะดูเราก็เปิดไปหน้าสารบัญเพราะว่าอะไรยังไม่ต้องเปิดลูกตอนนี้ดูครูกันก่อนเด็กต้นทางด้วยนะครับและปลายทางด้วยมองครูกันที่หน้าจอแล้วตั้งใจฟังถ้ามีแบบนี้ง่ายๆเด็กๆลองสังเกตว่าพยัญชนะต้นเหมือนกันมั้ยไม่เหมือนกันเลยคำว่าเปียกมีปอปลาคำว่าแห้งมีหอหีบคำว่าดำมีดอเด็กคำว่าขาวมีคอไข่คำว่าช้ามีชอช้างคำว่าเร็วมีรอเรือพยัญชนะต้นไม่เหมือนกันเลยก็ให้เปิดไปที่หน้าสารบัญครับเด็กๆแล้วก็ดูซิเรียงมาเลยคิดว่าคำใดมาก่อนก็ดูไปกอไก่ขอไข่อ่ะเจอแล้วเจอคำว่าอะไรลูกขอไข่ขาวแสดงว่าคำว่าขาวต้องมาเป็นลำดับที่1แล้วก็ดูไปเรื่อยๆดอเด็กตอเต่าคอระฆังงองูจอจานชอชิงชอช้างเจอคำว่าอะไรช้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าคำมันไม่เหมือนกันพยัญชนะต้นไม่เหมือนกันเราไม่ต้องเปิดไปดูด้านในเราเปิดดูสารบัญได้เลยอ่ะดังนั้นคำบนกระดานนี้ลองตอบคุณครูกันสิครับเด็กต้นทางและปลายทางขาวมาเป็นอันดับที่1อันดับที่2คือช้าอันดับที่3คือดำอันดับที่4คือ
1: เป
0: ียกอันดับที่5คือ
1: เ
0: ฮ้ยหอหีบแล้วมันก็จะไปแล้วนะเร็วรอเรือก่อนอันดับที่5และลำดับสุดท้ายคือแห้งลำดับที่6เราก็จะเรียงแบบนี้ได้เป็นขาวมาก่อนแล้วตามด้วยช้าแล้วตามด้วยคำว่าดำตามด้วยคำว่าเปียกเร็วและแห้งนะครับแล้วเด็กๆรู้ความหมายของคำไหมรู้ได้อย่างไรตอนนี้เด็กๆ เปิดพจนานุกรมทั้งต้นทางและปลายทางหาความหมายของคำว่าขาวครับให้เวลา1นาทีลงมือเปิดหาความหมายของคำว่าขาวต้องดูหน้าสารบัญก่อนใช่ไหมแล้วไปตรงที่หมวดขอไข่ดูว่าขอไข่อยู่หน้าที่เท่าไหร่แล้วก็เปิดไปหน้านั้น1นาทีใครรู้แล้วว่าขอไข่อยู่หน้าที่เท่าไหร่ตอบเพื่อนหน่อยเร็วหน้าที่หลายคนบางเล่มอาจจะไม่เหมือนกัน77บ้าง

0: เจอแล้วโอเคเด็กชายต้นกล้าเจอเป็นคนแรกเด็กชายต้นกล้าจับไมค์พูดเลยครับเด็กปลายทางฟังเด็กชายต้นกล้าที่อยู่ต้นทางเอาให้หาคำว่าขาวเอาไมค์ใครเจอคำว่าขาวลูกหนูณัฐธิดาจับไมค์เลยลูกขาวหมายถึงอะไรคะคำว่าขาวหมายถึง
1: สีชนิดหนึ่ง
0: เพื่อนเจออยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูกลองบอกเพื่อนสิ
1: 71ค่ะ
0: หน้าที่71คำที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คำที่10หนูอ่านลูกขาวหมายถึง
1: สีชนิดหนึ่งสะอาดเหมือนสำลี
0: หรือปราศจากมลทินนี่คือความหมายเห็นไหมครับนี่คือความหมายเด็กๆหยุดหาตอนนี้หยุดหาลูกมองไปที่หน้ากระดานเด็กๆปลายทางเจอยังเด็กๆต้นทางเจอยังลูกเจอแล้วเดี๋ยวเราได้หาความหมายกันดังนี้หันมาหน้ากระดานก่อนทุกคนปิดพจนานุกรมหรือว่าวางไว้ด้านหน้าของเราก่อนแล้วหันมามองคุณครูกันลูกเดี๋ยวได้มีกิจกรรมทุกคนได้ทําเหมือนกันแน่นอนนะจะดูคําความหมายของคําว่าช้าก็เปิดไปที่หมวดชอช้างแล้วก็ดูความหมายช้าคือค่อยๆเลื่อนไปไม่เร็วไม่ไวนะครับต่อไปเปียกก็หมายถึงที่ชุ่มนะครับหรือเรียกข้าวที่ต้มหรือกวนให้เละว่าเปียกหรือว่าคําว่าเร็วก็จะหมายถึงอะไรลูกไหนลองทายสิเร็วหมายถึงไวหรือรีบเหมือนที่เพื่อนบอกแห้งหมายถึงไม่มีน้ำหมดน้ำนะครับคราวนี้คำถามใหม่แล้วรับดาวเด็กๆปลายทางเงียบตอนนี้หยุดหาเด็กๆต้นทางก็ต้องหยุดหาหยุดก่อนคำว่ากลางคืนกับกลางวันคิดว่าคำใดมาก่อนใครคิดว่ากลางคืนยกมือเด็กๆปลายทางด้วยนะครับยกมือนะคิดว่ากลางคืนมาก่อนนะมือลงใครคิดว่ากลางวันมาก่อนยกมือต้นทางและปลายทางยกมือเลยเอามือลงครูกันถามเหตุผลรวมๆนะเด็กๆช่วยกันตอบทำไมคิดว่ากลางคืนมาก่อนกลางวันเพราะคำว่ากลางมันเหมือนกันไม่ต้องหาไปดูตัวที่เริ่มไม่เหมือนคือตัวคอควายกับตัววอแหวนดังนั้นคอควายมาก่อนวอแหวนดังนั้นกลางคืนจะมาก่อนกลางวันถ้าเรียงลำดับตามพจนานุกรมเรามาดูงานที่ต้องทำเอาละคราวนี้เด็กๆจะต้องได้ทำงานแล้วงานของเราค่อนข้างเยอะเด็กๆจะได้เปิดพจนานุกรมในการหาความหมายของคำโดยที่เด็กๆจะต้องเรียงลำดับคำต่อไปนี้ตามหลักการใช้พจนานุกรมและหาความหมายของคำครูมีตัวเลือกมาให้มีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมอ่านตามคุณครูกันอ่านตามนะครับหน้าเอ็นดูทอมต้นปลายทางอ่านด้วยนะอาวุโสขนบธรรมเนียมมิตรภาพเด็กๆก็ต้องไปดูว่าข้อที่1มีคำว่ากีตาร์มาให้แล้วเว้นวรรคแล้วมีคำว่าความเคารพก็ดูว่ากีตาร์ควรจะต้องมีพยัญชนะตัวใดมาต่อแล้วแต่ว่าพยัญชนะตัวนั้นต้องอยู่ก่อนคอควายแต่อยู่หลังกอไก่หาครูบอกไว้เลยว่าค่อนข้างยากถ้าใครทำได้อาจจะมีรางวัลพิเศษให้คำศัพท์ก็ยากแล้วด้วยนะครับตั้งใจนะต่อไปยังไม่หมดแค่นี้หาความหมายของคำเหล่านั้นด้วยแล้วเขียนความหมายให้กับคุณครูกันโดยเปิดหาความหมายจากที่ไหนพจนานุกรมและตอนที่2ครับเด็กๆต้องเติมคำในช่องว่างต่อไปนี้ให้เรียงลำดับตามพจนานุกรมเหมือนกับตอนที่1เลยแต่แค่เปลี่ยนคำนะครับเปลี่ยนคำมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูกันเด็กๆปลายทางมองมาที่หน้าจอเด็กๆต้นทางมองมาที่หน้าจอพร้อมไม่พร้อมอย่าเพิ่งทำลูกคนสวยของครูและคนสวยปลายทางหลายคนอย่าแอบทำตอนนี้นะอ่านก่อนวัน บาทคล้อง
2: อธ
0: ิ
2: บาย
0: ง่
2: วง
0: มงกุฎ
2: ส
0: ักการะคำเหล่านี้เด็กๆก็ไปเรียงมานะครับคำใดมาก่อนหรือคำใดมาหลังและให้เด็กๆอันนี้ยากที่สุดเลยก็คือครูมีคำให้ทั้งหมด10คำเด็กๆมาอ่านคำต่อไปนี้ตามครูกัน1รอบนะครับเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านตามครูกัน
2: พ
0: ิ
2: จารณา
0: ชี้ขาด
2: ถกเถ
0: ีย
2: ง
0: โอกาส
2: ใจถ
0: ึ
2: ง
0: ขัดแย้ง
2: ล
0: ดหลั่น วินัย
2: ค
0: ั
2: ดค้าน
0: เสมอภาคให้เด็กๆนำคำทั้ง10คำมาเรียงลำดับก่อนว่าคำใดมาก่อนให้นำมาเขียนเป็นลำดับที่1คิดว่าทั้ง10คำนี้คำใดมาเป็นลำดับที่2เขียนข้อที่2ไปเรื่อยๆจนครบ10คำแล้วลงมือหาความหมายพิจารณาคืออะไรชี้ขาดคืออะไรนะครับโดยที่เด็กๆจะต้องทำงานอย่างตั้งใจถ้าเด็กๆสงสัยหรือต้องการสอบถามคุณครูผู้สอนสามารถยกมือสอบถามระหว่างทำงานได้เลยแล้วคุณครูจะเข้าไปให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำนะครับและแน่นอนทำงานทุกครั้งต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามตัวบรรจงนะครับหัวต้องมีหัวทุกครั้งและเขียนเริ่มต้นจากหัวก่อนนะครับขอให้เด็กทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำใบงานได้เลยครับหน้าที่8หน้าที่8ใบงานที่1ครูให้ทำ5นาทีลูกทำเลยเด็กๆ ดูคำว่ากีตาร์ซิกีตาร์ทำได้เลยครับผมเด็กดูสิคำว่าหน้าเอ็นดูทอมตนอาวุโสขนบธรรมเนียมมิตรภาพคำว่ากีตาร์เพลงชนะต้นตัวแรกคือตัวอะไรกอไก่ดังนั้นตัวที่อยู่ถัดจากกอไก่แต่ไม่เกินคอควายคือตัวอะไรขอไข่ดังนั้นคำว่าหน้าเอ็นดูคำว่าถ่อมคำว่าอาคำว่าขนบหรือคำว่ามิตรขนบธรรมเนียมแบบเนี้ยง่ายๆ

หนูดูนะคำว่ากีตาร์เห็นไหมกีตาร์พยัญชนะต้นตัวแรกคือตัวอะไรกอไก่ใช่ไหมแล้วคำว่าเคารพพยัญชนะต้นคือตัวคอควายแล้วตรงกลางเว้นไว้เด็กๆดูว่าคำว่าเมื่อมีกอไก่แล้วจะต้องตามด้วยนอหนูถูกไหมลูกไม่ถูกเพราะนอหนูมันเป็นคำที่เรียงหลังจากคอควายไปแล้วนั้นก็จะไม่ได้ก็จะเรียงไม่ได้กอไก่แล้วมาถอถุงได้ไหมลูกถอถุงก็อยู่หลังคอควายอีกก็จะไม่ได้กอไก่แล้วมาออ่างได้ไหมไม่ได้เพราะเกือบจะสุดท้ายแล้วใช่ไหมมันอยู่หลังคอควายอีกแล้วกอไก่มาขอไข่ได้ไหมได้แล้วขอไข่อยู่ก่อนคอควายไหมอยู่ก่อนนั้นก็คำว่าขนบธรรมเนียมจึงเป็นคำตอบข้อนี้แบบนี้เป็นต้นอ่ะต้องทำขนบธรรมเนียมเขียนให้สวยโอ้ไหนลูกใครเรียกครูไหนลูกเมื่อกี้ใครเรียกครูกลุ่มนี้ใช่ไหมคนนี้เรียกว่าไงลูกน้ำหนาว

บางคนเสร็จแล้วจริงจริงบางคนเสร็จแล้วเพื่อนเติมเสร็จแล้วง่ายๆลูกหนูดูอ่ะอย่างเช่นตัวข้อที่2มีคำว่าทักทายมามีคำว่ามารยาทด้านหลังแล้วข้อที่2นี่ล่ะข้อที่2ด้านหน้าเนี่ยอะไรมาก่อนททหารอะไรมาก่อนมอม้าเปิดพจนานุกรมดูก็ได้ตรงหน้าสารบัญก็ได้ถ้าจำไม่ได้อ่ะมาดูซิททหารอยู่ไหนตรงนี้ใช่มั้ยแล้วก็ททหารอะไรอยู่หน้าททหารคือทอถุงดูซิว่าข้อไหนมีทอถุงบ้างหน้าเอ็นดูถ่อมตนอาวุโสขนบธรรมเนียมหรือมิตรภาพขนบเนี่ยเราใช้ไปแล้วเอาออกก็มีทอถุงคือตัวคำว่าถ่อมตนเก่งมากเลยลูกอ่ะเขียนตรงนี้แล้วกลุ่มที่4ลูกข้อที่3ประเพณีแล้วก็เว้นว่างไว้แล้วก็วัฒนธรรมมาได้ดูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปอปลาอยู่ไหนลูกปอปลาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่หลังปอปลามีตัวอะไรบ้างพอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสมเพามอม้าคราวนี้ตัวที่เหลือไม่มีเลยแต่มอม้ามันมีคำว่าอะไรลูกคำว่าอะไรอ่านสิมิตรมิตรภาพอ่ะงั้นคำว่ามิตรภาพมอม้าแล้วก็วอแหวนอยู่หลังมอม้าใช่ไหมใช่งั้นเป็นคำที่ถูกต้องมิตรภาพอ่ะใครชื่อยุภารัตน์ลูกใครชื่อหลุดจ้ะ

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆเวลาของเรามีน้อยมากๆเลยเพราะว่าเนื้อหาของเราค่อนข้างเยอะดังนั้นตอนนี้ให้เด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับกลับไปทำเป็นการบ้านซึ่งเนื้อหาค่อนข้างยากเดี๋ยวเวลาว่างตอนพักเที่ยงหรือก่อนกลับบ้านมาถามคุณครูกันได้นะครับส่วนเด็กๆต้นทางและปลายทางก็สามารถถามคุณครูผู้สอนของนักเรียนได้นะครับวันนี้เด็กๆคิดว่าเด็กๆรู้วิธีการใช้พจนานุกรมแล้วหรือยัง
1: ร
0: ู้
1: แล
0: ้
1: ว
0: รู้แล้วรู้แล้วแต่ตอนนี้เด็กๆยังไม่รู้ว่ามารยาทของผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรใช่ไหมใช่หรือไม่ยังมีคนไม่รู้ตัวเด็กปลายทางเขารู้ตัวแล้วนะว่าตอนนี้ต้องนั่งหลังตรงมองมาที่หน้าจอแล้วก็เตรียมที่จะฟังคุณครูแต่เด็กต้นทางของเราบางคนก็รู้บางคนก็ยังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรตอนนี้ใครตอบผู้กันได้บ้างว่าต้องทำอย่างไรตอนนี้ลูก
1: วางดินสอ
0: นั่งตัวตรงแล้ววางดินสอแล้วทำอย่างไรฟังคุณครูเพราะว่าคุณครูมีเวลาให้ทำต่อไหม
1: มี
0: เวลาว่างไงลูกเวลาว่างกลับไปที่บ้านก็ทำดังนั้นปรบมือ2ครั้งพร้อมกับปลายทางเลยปรบมือ5ครั้ง5ครั้งไม่พร้อมปรบมือแล้วมองสบตากับคุณครูกันด้วย5ครั้งเอาเล่มนี้กลับบ้านได้เลยเล่มนี้เป็นของเด็กๆแล้วไปหาได้นะครับอ่ะดังนั้นสิ่งที่คุณครูปลายทางและเด็กๆต้นทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกก็คือต้องมีบทอาขยานเด็กน้อยซึ่งอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำนะครับหรือว่าอยู่ในเล่มชุดกิจกรรมนักเรียนด้วยแล้วก็มีใบงานที่2เรื่องการหาความหมายของคำจากบทอาขยานเด็กน้อยเห็นไหมว่าเราจะต้องหาความหมายของคำซึ่งหาได้จากที่ไหนหาได้จากที่ไหนลูกความหมายของคำพจนานุกรมแล้วชั่วโมงถัดไปต้องพกมาไหมลูกพกมาด้วยนำมาด้วยนะครับทางต้นทางและปลายทางนะซึ่งบทเรียนในครั้งถัดไปของเราเราจะเรียนในเรื่องของบทอาขยานเด็กน้อยชั่วโมงที่1 นะครับคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่www.dltv.ac.th ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3สำหรับเรื่องราวของวันนี้นะครับการใช้พจนานุกรมหวังว่าเด็กๆต้นทางทุกคนตอนนี้และปลายทางทุกคนเด็กๆที่น่ารักของคุณครูกันจะสามารถใช้พจนานุกรมเป็นและใช้ได้ถูกต้องด้วยนะครับและชั่วโมงถัดไปอย่าลืมนำมันมาด้วยเพื่อเราจะหาความหมายของคำต่อไปสำหรับวันนี้ชั่วโมงนี้ขอให้เด็กๆต้นทางและปลายทางที่น่ารักของคุณครูกันโชคดีขอให้รักษาสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
2: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
3: ตัวเท่านี้ครับ
2: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
3: เท่านี้เหรอครับ
2: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระตายังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
3: คืออะไรครับ
2: หัวนม
3: เฮ้ย
2: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป
3: ๋
2: า
3: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
2: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
3: เฮ้ย
2: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
3: เพศชายนี่แหละครับ
2: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
3: สัตว์น้ำปลา
2: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดนึงซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
3: เย้ yeah!
2: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะ คุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ่อ
3: โอ้กระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
2: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกค้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
3: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉย
3: ๆปล่อยไข่
2: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
3: ปลาม
2: ีปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
3: กิน
2: ไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
3: ฮะคืออะไรเหรอครับ
2: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
3: ผมลองอมบ้างสิ
2: เป็นไงฮะโอเคดีมากอ่ะพ้นออกมาได้แล้ว แต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆนะครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
3: ลูกออนครับ
2: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
3: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
2: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับ
2: เลี้ยงลูกในปากก็มี
3: ใช่ครับ
2: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
3: ใช่ครับ
2: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะ

0: เรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
1: ซาบซึ้งครับ
0: ครับ
1: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
0: ดีมากดีมาก

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับวิชาอะไรเอ่ยสังคมศึกษานะคะกับคุณครูอุบลพันธ์โอ้นหรือคุณครูเจมส์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีอะไรบ้างคะที่นักเรียนเข้าใจจากชั่วโมงที่แล้วเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันยืนขึ้นและตอบคำถามค่ะ
1: กินข้าวค
0: ่
1: ะ
0: ในความเข้าใจของนักเรียนเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะจากชั่วโมงที่แล้ว
1: ความอยากกินข้าว
0: ความอยากกินข้าวกลุ่มที่3ค่ะ
2: เสื้อผ้า
0: เสื้อผ้าเสื้อผ้าเป็นเศรษฐศาสตร์ไหมนั่งลงขอบคุณค่ะอีก1คนค่ะ
3: ความอยากอาบน้ำครับ
0: ความอยากอาบน้ำเก่งมากปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนใช้บริการหรือซื้อสินค้าอะไรบ้างคำว่าบริการและซื้อสินค้า

0: เป็นอย่างไรคะบริการก่อนบริการเราใช้บริการอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรายืนขึ้นตอบคำถามได้เลยค่ะช่วยๆกันตอบนะคะบริการของนักเรียนมีอะไรบ้างคะในชีวิตประจำวันการใช้บริการของเรานะคะเราใช้บริการอะไรบ้างเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะเราใช้บริการอะไรคะ
1: ตัดผมค่ะ
0: บริการตัดผมได้ไหมคะกลุ่มที่3ค่ะการใช้บริการในความคิดของนักเรียนเราใช้บริการอะไรคะ
1: ทำเล็บค่ะ
0: ทำเล็บเก่งมากค่ะมีใครอยากตอบอีกไหมคะถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะบริการเราใช้บริการอะไรบ้างคะ
2: สระผมค่ะ
0: สระผมเราใช้บริการในร้านอะไรคะสระผมนี่ร้านอะไรคะร้านอะไรร้านเสริมสวยเก่งมากค่ะแล้วนอกจากการบริการแล้วเราซื้อสินค้าซื้อสินค้าอะไรบ้างคะสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของนักเรียนเราซื้อสินค้าอะไรบ้างยืนขึ้นแล้วตอบคำถามค่ะ
1: อาหารครับ
0: อาหารกลุ่มต่อมาแบ่งให้กลุ่มถัดไปตอบด้วยนะคะซื้อสินค้าอะไรคะ
1: ขนมขบเคี้ยวค่ะ
0: ขนมขบเคี้ยวอ่ะครูขอกลุ่มที่5ค่ะยืนแล้วตอบคำถามค่ะเราใช้ในชีวิตประจำของเราในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยซื้อสินค้าอะไรบ้างคะ
2: น้ำค่ะ
0: น้ำเก่งมากค่ะขออีก1คนค่ะยืนขึ้นแล้วตอบคำถามค่ะซื้อสินค้าอะไรบ้างคะ
2: เสื้อผ้าครับ
0: เสื้อผ้าเก่งมากอ่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนักเรียนใช้บริการอะไรบ้างและซื้อสินค้าอย่างไรบ้างร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะต่อไปภาพที่1คืออะไร
3: อาหาร
0: ภาพที่1คืออาหารในชีวิตประจำวันของนักเรียนสิ่งแรกเลยนักเรียนต้องการอาหารไหมต้องการอาหารตื่นเช้ามาเราทำไมคะ
3: ห
0: ิวเราหิวเราก็ต้องการอาหารต้องทานอาหารเพราะฉะนั้นอาหารเป็นสิ่งสำคัญกับนักเรียนไหมคะ
3: ส
0: ำคัญมากต่อไปเป็นอะไรคะ
3: เสื
0: ้อผ้าสำคัญไหมคะ
3: สำค
0: ัญก่อนออกจากบ้านเราอาบน้ำเราต้องทำไมคะ
3: ใส
0: ่เสื้อผ้าก่อนจะมาโรงเรียนเราต้องใส่ไหมคะเราต้องใส่เสื้อผ้าใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดพละที่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าก็สำคัญนะคะต่อไปนอกจากเสื้อผ้าแล้วถ้าหากว่าผมของเรายาวขึ้นใช่ไหมคะเราต้องไปใช้บริการอะไรคะ
3: บริการ
0: ตัดผมที่ร้านตัดผมเก่งมากค่ะแล้วถ้าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะนักเรียนตากฝนเกิดเป็นหวัดไม่สบายนักเรียนต้องทำไมคะต้องทานยาเพื่อรักษาอาการของเราให้หายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายคือยารักษาโรคสำคัญไหมสำคัญต่อไปเศรษฐศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนไหมเกี่ยวหรือไม
3: ่
0: เกี่ยวหรือไม
3: ่
0: เกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนมีคนยกมือแล้วมีคนยกมือแล้วว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนหรือไม่ตอบก่อนเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวคะ
3: เก
0: ี่ยวทีนี้ยืนขึ้นแล้วถือไมค์ตอบว่าเกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวข้องอย่างไรเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะเกี่ยวข้องอย่างไรเอ่ยไม่เป็นไรค่ะนักเรียนกลุ่มต่อไปค่ะ
1: อาหารครับ
0: อาหารเราต้องการอะไรคะ
1: เราต้องการ
0: อาหารอาหารเป็นสิ่งสำคัญไหมที่ครูบอกไปแล้วสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนตอบว่า เราต้องการอาหาร

0: เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของนักเรียนก็คือความอะไรคะความต้องการที่จะทำไมความต้องการที่จะอะไรคะ
1: กินข้าว
0: ต้องการที่จะทานอาหารใช่ไหมคะเพราะว่าเรารู้สึกทำไมคะเพราะว่าเรารู้สึกหิวข้าวเก่งมากค่ะเศรษฐศาสตร์ก็คือความต้องการในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะทุกเช้าทุกวันเราตื่นมาเราก็มีความต้องการที่จะทานอาหารใช่ไหมคะอันนั้นก็คือเป็นเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะในวันนี้เนี่ยเราจะต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะมาใช้ในการผลิตการบริโภคเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของใครตัวเราเก่งมากค่ะทีนี้ครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้จะให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อย่างไรก่อนหน้านี้เพื่อนตอบไปแล้วว่าตื่นนอนเราทำไมคะหิวข้าวพอหิวข้าวเราก็ต้องการอะไรต้องการทานอาหารต้องการข้าวพอเรากินข้าวอิ่มเราทำอะไรต่อไปใน1วันเราจะทานข้าวอย่างเดียวเลยไหมคะไม่ยกมือแล้วตอบคำถามเลยค่ะเราต้องการอะไรอีกนอกจากทานอาหารแล้ว
2: ทานขนมหวานค่ะ
0: ทานขนมหวานด้วยนอกจากเรื่องทานอาหารให้ร่างกายอิ่มตัวแล้วเราต้องการอะไรอีกนอกจากนั้นคุณครูขอกลุ่มที่4ก่อนค่ะยืนขึ้นแล้วตอบคำถามค่ะดื่มน้ำเก่งมากอ่ะทีนี้ครูอยากได้ตัวอย่างที่แตกต่างจากการทานอาหารดื่มน้ำเราต้องการอะไรให้ร่างกายของเราอีกคะ
1: ความสนุกครับ
0: ความสนุกถ้าเราต้องการความสนุกเราต้องไปที่ไหน
1: ไปวิ่งเล่นครับ
0: ไปวิ่งเล่นใช่ไหมคะเราต้องการที่จะสนุกสนานหรือออกกำลังกายเราก็ไปวิ่งเล่นอันนั้นคือความต้องการของเราในชีวิตประจำวันใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนบ้างคะตอบค่ะ
3: การอาบน้ำครับ
0: ต้องการอาบน้ำให้ร่างกายเราอาบน้ำให้ร่างกายเราทำไมคะสดชื่นให้ร่างกายสะอาดอันนี้ก็คือในความคิดเห็นของนักเรียนนะคะว่าชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอนเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อย่างไรเพื่อนก็ตอบไปแล้วว่าทานอาหารอาบน้ำวิ่งเล่นสนุกสนานรวมถึงความต้องการอื่นๆในเรื่องของเสื้อผ้าหรือความต้องการบริการต่างๆเราอาจจะไปเข้าร้านตัดผมเพื่อให้หล่อขึ้นสวยขึ้นใช่ไหมคะต่อไปเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันที่คุณครูยกตัวอย่างมาอย่างเช่นเช้านี้กินอะไรดีเหมือนที่เพื่อนยกตัวอย่างไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนไหมคะเหมือนนะคะเหมือนที่เพื่อนๆยกตัวอย่างเลยว่าเช้านี้เราจะกินอะไรดีต่อไปวันนี้เราจะไปไหนใช่ไหมคะมันคือความอะไรความอยากความต้องการทั้งหมดทั้งสิ้นเลยว่าเช้านี้เราจะไปไหนเช้านี้เราจะกินอะไรดีวันนี้เราจะไปที่นั่นวันนี้เราจะไปที่นี่เหมือนที่เพื่อนยกตัวอย่างว่าเราต้องการความสนุกเราก็ต้องไปที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมคะต่อไปถ้าเราจะไปเราจะไปโดยรถอะไรเราก็ต้องมีการคิดการวางแผนใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราจะไปโรงเรียนเรามาโรงเรียนโดยรถอะไรคะรถตู้หรือรถประจำทางนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการคิดการวางแผนล่วงหน้าเศรษฐศาสตร์ก็คือการวางแผนล่วงหน้าด้วยนะคะต่อมาเราจะใส่ชุดอะไรใช่ไหมคะใช่เราก็ต้องคิดวางแผนของตัวเองแล้วว่าวันจะใส่ชุดนักเรียนหรือใส่ชุดพละใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้ต้องมีการวางแผนไว้แล้วว่าแต่ละวันเราจะใส่ชุดอะไรเราจะไปไหนไปโดยรถอะไรวันนี้เราจะกินอะไรใช่ไหมคะต่อไปเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราก็คือการ คิดการวางแผนการตัดสินใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อใครมากที่สุดต่อตัวเราต่อตนเองมากที่สุดใช่ไหมคะอย่างเช่นเรามีเงินมา100บาทใช่ไหมคะมีขนมอยู่1ห่อกับข้าว1จานนักเรียนต้องคิดไหมคะว่านักเรียนจะใช้เงิน100บาทซื้อขนมหรือซื้อข้าวตอบคำถามค่ะต้องคิดไหมคะต้องคิดซื้ออาหารเพื่ออะไร
3: ได้ลดความหิวครับ
0: เพื่อลดความหิวแต่ถ้าซื้อขนมมันจะลดความหิวของเราได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนก็มีการคิดมีการตัดสินใจแล้วว่าในเงิน100บาทของเราเราก็เลือกที่จะไปซื้อข้าว1จานมากกว่าซื้อขนม1ห่อใช่ไหมคะเพราะว่าเรากำลังหิวใช่ยืนขึ้นแล้วตอบคำถามค่ะ
2: เราจะเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าค่ะ
0: ใช่ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเราจะเลือกสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าให้กับใครคะนักเรียนให้กับใครคะให้กับตัวเรานั่นเองเก่งมากค่ะสินค้าที่มีความจำเป็นต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์หลักๆเลยก็จะมีดังๆค่ะเก่งมากค่ะอาหารต่อไปค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะเก่งมากค่ะแล้วทั้งหมดนี้อาหารเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้บริโภคลดความหิวให้ร่างกายเราเจริญเติบโตใช่ไหมคะต่อมาเสื้อผ้าเสื้อผ้าเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นสิ่งของที่นุ่งห่มปกปิดร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเราสุภาพแล้วก็สวยหล่อใช่ไหมคะต่อมายารักษาโรคยารักษาโรคใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราป่วยเราไม่สบายเราก็ต้องไปหาคุณหมอใช่ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะว่าสินค้าที่จำเป็นต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มีอะไรบ้างนะคะยารักษาโรคใช้รักษาโรคต่างๆนะคะต่อมาสิ่งสุดท้ายคือที่อยู่อาศัยจำเป็นไหมคะจำเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มกันแดดคุ้มกันลมฝนต่างๆในยามที่อากาศหนาวแล้วก็เย็นสบายอากาศร้อนแล้วก็อบอุ่นนะคะต่อมาสินค้าที่มีความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยกันตอบรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะสิ่งที่หนึ่งคือดังๆค่ะ
4: อาหาร
0: เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะคะต่อไปคือ
4: เสื้อผ้า
0: เก่งมากต่อไปคืออะไรคะ
4: ยาร
0: ักษาโรคต่อไปคือที่อยู่อาศัยแล้วคุณครูกำลังจะบอกว่าทั้งหมดนี้ทั้งอาหารเสื้อผ้ายารักษาโรคที่อยู่อาศัยทั้งหมดนี้จะเรียกว่าปัจจัย4เก่งมากค่ะมีเพื่อนตอบปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะคะทั้งหมดนี้เรียกว่าปัจจัย4เพราะฉะนั้นปัจจัย4จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะดังๆค่ะอะไรอีกคะและ4อย่างเรียกว่าอะไรคะเก่งมากค่ะต่อมาเดี๋ยวคุณครูจะมีภาพให้นักเรียนดูนะคะแล้วให้นักเรียนดูว่าแต่ละภาพเนี่ยเป็นภาพสินค้าหรือเป็นภาพบริการนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะคะมีเพื่อนยกมือจะตอบคำถามกลุ่มที่หนึ่งค่ะยืนขึ้นแล้วตอบเลยค่ะอันนี้คือภาพอะไรคะนี่คือภาพอะไรคะ
5: ตู้เย็น
0: เก่งมากค่ะนี่คือภาพตู้เย็นคุณครูถามนั่งลงได้ค่ะคุณครูถามต่อไปว่าตู้เย็น

0: เป็นสินค้าหรือเป็นบริการหลายคนมากเลยเอาอย่างนี้เอามือวางบนโต๊ะแล้วใครจะตอบยกมือขึ้นซ้อมก่อนซ้อมก่อนนะคะเอามือวางบนโต๊ะเมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วว่านี่คือภาพตู้เย็นครูถามต่อไปว่าตู้เย็นเป็นสินค้าหรือเป็นยังค่ะตู้เย็นเป็นสินค้าหรือเป็นบริการกลุ่มที่2คนที่1ยืนขึ้นตอบค่ะนักเรียนปลายทางร่วมตอบได้นะคะ
1: ใครก็ได้
0: อะตู้เย็นเป็นสินค้าหรือบริการคะ
2: สินค้าค่ะ
0: เป็นสินค้าถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยตู้เย็นเป็นสินค้านะคะถูกต้องไหมมาดูกัน
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: นะคะนักเรียนปลายทางถ้าตอบถูกปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะตู้เย็นเป็นสินค้าทีนี้ครูถามต่อไปว่าสินค้าที่เป็นตู้เย็นที่เป็นสินค้าเนี่ยมีความคงทนหรือไม่คงทนหรือใช้แล้วก็หมดไปหรือใช้แล้วก็ยังคงทนอยู่คะในความคิดของนักเรียนตอบค่ะคงทนใช่ไหมคะเพราะว่าเราเปิดตู้เย็นใช้หนึ่งครั้งแล้วครั้งต่อไปเรายังใช้ได้อีกไหมใช้ได้ใช่ไหมคะยังใช้ได้อีกหลายครั้งเพราะฉะนั้นตู้เย็นก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าที่อะไรคะตู้เย็น
1: คงทน
0: ถาวรนั่นเองนะคะถ้าหากว่าตู้เย็นเป็นสินค้าที่คงทนถาวรคือใช้แล้วหมดไปไหมคะไม่หมดใช้10ครั้งใช้10ครั้งหมดไหมคะไม่หมดก็ยังใช้ได้อยู่ใช้10วันหมดไปไหมคะไม่หมดใช้1เดือนหมดไหมคะไม่หมดก็ยังใช้ได้อยู่ก็คือเป็นสินค้าที่ทำไมคะเป็นสินค้าที่คงทนใช้แล้วหมดไปไหมใช้แล้วหมดไปไหมตู้เย็นเนี่ยใช้แล้วหมดไปไหมคะใช้แล้วหมดไปไหมตู้เย็นไม่หมดเพราะฉะนั้นตู้เย็นเป็นสินค้าที่คงทนแล้วคุณครูถามต่อไปค่ะสินค้าอะไรที่ไม่คงทนที่ใช้แล้วก็หมดไป
1: อาหาร
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนเก่งมากนักเรียนปลายทางช่วยตอบค่ะใช้แล้วหมดไปเรามีข้าว1จานเราใช้บริโภคข้าวไปแล้ว1จานหมดไหมคะ
1: หมด
0: ภายในกี่นาทีคะ
1: วิผมมีคร
0: ับ เพื่อนมีคำตอบหนึ่งฟังคำตอบของเพื่อน
2: น้ำดื่มครับ
0: น้ำดื่มเก่งมากเลยค่ะคือสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปส่วนสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปมีความคงทนไหมคะคงทนไหมคะไม่คงทนเพราะว่าน้ำดื่มแป๊บเดียวก็หมดใช่ไหมคะถ้าเราเล่นมันเหนื่อยเราหิวน้ำแป๊บเดียวเราก็กินน้ำหมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำดื่มหรืออาหารก็เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปแล้วคงทนไหมไม่คงทนต่อไปดูตัวอย่างภาพต่อไปนักเรียนปลายทางร่วมดูด้วยนะคะอยากตอบคุณครูขอนักเรียนกลุ่มที่5ค่ะให้เพื่อนๆกลุ่มที่5ได้ตอบบ้างภาพที่ครูเอามาให้ดูคือภาพอะไรคะพัดลมทีนี้ครูถามต่อไปว่าพัดลมเป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะเป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะ
2: สินค้า
0: เป็นสินค้าถูกต้องไหมคะเพื่อนมาดูกันนักเรียนปลายทางร่วมตอบด้วยนะคะพัดลมเป็นสินค้าปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากค่ะไม่เป็นไรค่ะต่อไปนะคะพัดลมเป็นสินค้าที่คงทนขาวรนะคะเพราะว่าใช้แล้วไม่หมดไปยังใช้ได้อีก10ครั้ง20ครั้งนะคะต่อมาเป็นภาพอะไรเอามือวางบนโต๊ะเอามือวางบนโต๊ะนะคะเดี๋ยวถ้าใครพร้อมแล้วยกมือตอบคำถามค่ะกลุ่มนี้

0: ันนี้คือภาพอะไรคะ
1: อาหารครับ
0: เป็นภาพอาหารอาหารเป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะนักเรียน
1: สินค้า
0: อาหารเป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะ
1: สินค้าครับ
2: สินค้า
0: ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องค่ะเป็นสินค้าสินค้าเป็นสินค้าที่คงทนหรือไม่คงทนคะนักเรียน
1: ไม่คงทนครับ
0: ไม่คงทนเพราะว่าทำไมคะ
1: เพราะมันเป็นพอกินแล้วก็หมดครับ
0: แล้วกินแล้วทานแล้วก็หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นอาหารเป็นสินค้าที่ไม่คงทนนะคะต่อไปเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปอันนี้เป็นภาพอะไรคะนักเรียน
3: ยารักษาโรค
0: ใช่ไหมคะเป็นภาพยารักษาโรคทีนี้คุณครูถามต่อไปว่ายารักษาโรคเป็นสินค้าหรือเป็นบริการคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบค่ะยารักษาโรคเป็นอะไรคะ
4: สินค้าค่ะ
0: เป็นสินค้าถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้อง
0: ดูเฉลยกันเลยเป็นสินค้าถูกต้องค่ะต่อไปครูถามต่อยารักษาโรคเป็นสินค้าที่คงทนหรือไม่คงทนคะนักเรียน
4: ไม่คงทนค่ะ
0: ไม่คงทนเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าเวลาเรากินไปแล้วมันหมดแล้วค่ะ
0: เพราะว่าเวลาเรากินยาเราไม่สบายยาก็หมดไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นยารักษาโรคเป็นสินค้าที่ไม่คงทนมีความสิ้นเปลืองนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากนะคะทีนี้ถึงขั้นปฏิบัติขั้นปฏิบัตินักเรียนเตรียมชุดกิจกรรมวิชาสังคมมาไหมคะ
3: เตร
0: ีย
3: มมา
0: ถ้านักเรียนเตรียมชุดกิจกรรมมาหยิบขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบชุดกิจกรรมของนักเรียนขึ้นมาค่ะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลเรื่องชุดกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะพร้อมหรือยังหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาวางบนโต๊ะนะคะอ้าวนักเรียนฟังคุณครูอธิบายคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงในชุดกิจกรรมนักเรียนดูคำชี้แจงในชุดกิจกรรมนะคะครูให้นักเรียนวาดภาพนักเรียนอยากวาดภาพไหมคะถ้าอยากวาดภาพนั่งตัวตรงหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียนกี่ชนิดสิ่งที่จำเป็นหลักๆเลยมีกี่ชนิด4ชนิดมีอะไรบ้างทบทวนก่อนอะไรอีกคะอะไรอีก
3: ยาร
0: ัก
3: ษาโรค
0: อะไรอีก
3: เสื้อผ้า
0: เก่งมากค่ะสิ่งที่จำเป็นวาดลงในแผ่นผังนี่ใบงานที่2เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันนักเรียนเปิดเลยค่ะใบงานที่2อยู่หน้าไหนคะอยู่หน้าที่4นักเรียนเปิดใบงานที่2หน้าที่4ค่ะอยู่หน้าที่4นะคะลงมือทำได้เลยค่ะในชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะนักเรียนอยู่หน้าที่2ให้นักเรียนวาดสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของนักเรียนและระบายสีแล้วด้านล่างนักเรียนคะดูด้านล่างด้านล่างให้เขียนสินค้าที่คงทนถาวรและไม่คงทนถาวร นะคะลงมือทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลย4สิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียนมีอะไรบ้างวาดลงไปเลย

0: ใช่ค่ะวาดลงไปในช่องนี้เลย
1: สำคัญกับชีวิต
0: เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วมีกี่สิ่งคะมีอะไรบ้างวาดลงไปเลยมีอะไรบ้างวาดลงไปเลยค่ะวาดเสร็จแล้วให้นักเรียนระบายสีให้สวยงามวาดอะไรคะโจ๊กได้เลยไข่ดาวก็ได้ค่ะ1 2 3 4 4สิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของนักลงมือทำเลยค่ะวาดอะไรนะคะค่ะ4สิ่งนี้มีอะไรบ้างนะคะทบทวนนิดนึง1คืออาหาร2เสื้อผ้า3ยารักษาโรคและ4อะไรคะที่อยู่อาศัยเก่งมากค่ะวาดลงไปเลยค่ะได้ไหมคะ
2: บ้านผมเป็นบ้านรถคะ
0: อันดับแรกคืออะไรทบทวนนิดนึงอันดับแรกคืออะไรอาหารต่อไปมี
1: เส
0: ื้อผ้าแล้วอะไรอีกคะยารักษาโรคอะไรอีกที่อยู่อาศัยเก่งมากมีกี่ชนิดมีกี่ชนิดมีกี่ชนิดคะ4ชนิดลงมือทำเลยค่ะเก่งมากทำข้างบนก่อนแล้วค่อยมาทำข้างล่างก็ได้ค่ะนี่อะไรคะเก่งมากใครวาดเสร็จแล้วสามารถระบายสีได้อันนี้อะไรคะ
3: เส
0: ื้อผ้าใช่ไหมอันนี้กำลังจะวาดอะไรกำลังจะวาดอะไรแล้ว4สิ่งที่ครูสอนไปแล้วมีอะไรบ้างอย่างที่1คืออาหาร2
3: เสื
0: ้
3: อผ
0: ้
3: า
0: 3
3: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค4
3: ที่อยู่อาศัย
0: ที่อยู่อาศัยอันนี้จะวาดอะไร
3: ตู้เย็นมี
0: ได้ไหม
3: จากไหน
0: ได้ไหมเก่งมากถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเราจะวาดอะไรก่อนก็ได้ค่ะ
4: วาดอะไรคะ
0: ถ้าเราวาดตรงนี้เสร็จแล้ว4ช่องด้านล่างให้เขียนสินค้าที่คงทนถาวรและสินค้าที่ไม่คงทนถาวรนะคะสินค้าที่คงทนถาวรมีอะไรบ้าง
5: ทีวี
0: ได้เขียนลงไปเลยก็ได้ค่ะเขียนลงไปเลยเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วมีอะไรนะ
5: ทีวี
0: อ้าวเขียนลงไปเขียนลงไปได้เลย
5: ได้เลย
0: อ้าวถ้าไม่คงทนถาวรเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีอะไรนะ
5: น
0: ้ำเปล่าเขียนได้เลยน้ำเปล่าแล้วก็อะไรที่ไม่คงทนถาวรที่ใช้แล้วหมดไปอาหารเขียนลงไปเลยวาดเร็วเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนเดี๋ยวไม่ทันเวลานะคะเดี๋ยวไม่ทันเวลาเดี๋ยวถ้าวาดข้างบนเสร็จแล้วอย่าลืมทำข้างล่างนะคะอะไรนะคะได้ครับวาดภาพต่อไปได้เลยครับอันนี้เสร็จแล้วภาพต่อไปภาพที่3ภาพที่4ใช่ไหมคะถ้า4ภาพนี้เสร็จแล้วนักเรียนทำด้านล่างนี้ด้วยนะคะสินค้าที่คงทนถาวรมีอะไรบ้างคะได้อาเขียนลงไปเลยก็ได้แล้วก็สินค้าที่ไม่คงทนถาวรนักเรียนคะถ้าหากว่าวาดภาพ4ภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลงมาเขียนด้านล่างได้นะคะสินค้าที่คงทนถาวรและสินค้าที่ไม่คงทนถาวร

0: ได้ค่ะตกแต่งได้ค่ะแต่ว่าเขียนด้านล่างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตกแต่งนักเรียนเร่งมือทำหน่อยนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนประมาณ2คนนะคะออกมานำเสนอของตัวเองเพราะฉะนั้นรีบทำงานของตัวเองให้เสร็จเรียบร้อยใช่สิ่งที่นักเรียนคิดว่าสินค้าที่คงทนถาวรมีอะไรบ้างเขียนลงไปสินค้าที่ไม่คงทนถาวรมีอะไรบ้างและเขียนลงไปได้ไหมคะโอเคอ่ะแค่นี้ได้ต่อไปสินค้าที่ไม่คงทนถาวรมีอะไรบ้างที่ใช้แล้วหมดไปใช่
1: 3อย่างก็
0: ได้ได้ครับมีอะไรอีกมีอะไรอีกนอกจากอาหารแล้วมีอะไรอีกที่ใช้แล้วหมดไปมีอะไรอีกเมื่อสักครู่นี้ตอนครูสอนมีเพื่อนกลุ่มนี้ตอบได้ยกตัวอย่างอย่างน้อย3ชนิดนะคะยกตัวอย่างอย่างน้อย3ชนิดเสร็จแล้วเก่งมากค่ะอ้าวนักเรียนเสร็จหรือยังคะมีเพื่อนบางคนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วรวมถึงนักเรียนปลายทางทำงานชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันเฉลยพร้อมกันดีไหมคะดีไหมคะ
2: ด
0: ี
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูดูกลุ่มนี้หน่อยสิกลุ่มนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเขียนให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนออกมาช่วยกันเฉลยแล้วรีบเขียนค่ะได้ยังอันนี้อะไรคะมีทีวีพัดลมมีอะไรอีกที่คงทนถาวร
3: มีเพื่อนว่ารองเท้ากันยาง
0: คงทนถาวรได้อ่ะเขียนลงไปต่อมาสินค้าที่ไม่คงทนถาวรมีอะไรอันนี้คืออะไรน้ำเปล่าน้ำเปล่าแล้วอะไรอีกที่เราใช้แล้วหมดไปข้าวได้ข้าวแล้วอะไรอีกเรากินข้าวแล้วเรากินอะไรแล้วมันหมดไปขนมหวานได้เขียนลงไปเลยนักเรียนคะไหนใครเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นเก่งมาก

0: ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งใครยังไม่เสร็จยกมืออ้าวเร่งมือทำครูจะให้เวลาอีกไม่นานเดี๋ยวครูจะสุ่มตัวแทนมา3คนมาช่วยกันเฉลยว่าสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีอะไรบ้างและสินค้าที่คงทนถาวรรวมถึงสินค้าที่ไม่คงทนถาวรมีอะไรบ้างเอามือลงก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูให้ออกมา
1: ดินสอคงทนถาวรไหม
0: แล้วใช้แล้วหมดไปไหมคะหมดยิ่งเราใช่หมดไหมคะยิ่งใช้ไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งหมดไปค่ะเพราะฉะนั้นเป็นสินค้าที่ไม่คงทนถาวรนะคะเอาลงมือทำค่ะเอานักเรียนพร้อมหรือยังพร้อมไหมคะ
2: พร้อมคร
0: ับ นั่งให้เรียบร้อยแล้วเงียบเสียงเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนออกมาช่วยกันเฉลยคุณครูขอเพื่อนกลุ่มนี้1คนออกมาค่ะถือหนังสือมาด้วยและกลุ่มที่2ออกมาค่ะกลุ่มที่5ออกมาค่ะมาแล้วเพื่อนตัวแทนเพื่อนๆออกมาแล้วเอาแค่3คนค่ะ3คนนั่งมีกลุ่มที่5ด้วยกลุ่มที่2มีตัวแทนเพื่อนมาแล้วค่ะนักเรียนไปนั่งที่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยออกชั่วโมงถัดไปยืนให้เรียบร้อยยืนให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนเงียบเสียงฟังเพื่อนๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยกันเฉลยกิจกรรมนะคะทีนี้ครูขอไม้นิดนึงให้นักเรียนบอกว่าฟังนะคะให้นักเรียนบอกว่าสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราอ้าวนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนะคะมองมาข้างหน้ามีเพื่อนตัวแทนของเราเก่งไหมคะเพื่อนเพื่อนเก่งไหมคะเพื่อนเพื่อนเก่งไหมคะทีนี้เรามาฟังคำตอบของเพื่อนอย่างตั้งใจนะคะสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีอะไรบ้างคะถือไมค์แล้วตอบแล้วก็ส่งไมค์ให้เพื่อนคนถัดไปค่ะ
3: อาหารครับ
0: อาหารมีอะไรอีกคะ

0: ที่อยู่อาศัยค่ะ
1: ที่อยู่อาศัย
2: ยาย
1: ารักษาโรคแล้วมีอะไรอีกหนึ่งสิ่งคะที่เราใส่มาโรงเรียนเนี่ยเรียกว่าอะไร
0: เสื้อผ้าค่ะ
1: เสื้อผ้าเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถออกมาร่วมกิจกรรมกับคุณครูได้นะคะต่อไปในข้อที่2คุณครูให้นักเรียนสำรวจสินค้าที่คงทนถาวรและสินค้าที่ไม่คงทนถาวรเรามาดูกันสิว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยเขียนอะไรลงไปสำรวจสินค้าอะไรลงไปแล้วถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะเพื่อนคนที่1สินค้าที่คงทนถาวรเพื่อนเขียนอะไรลงไปคะ
3: ตู้เย็นครับ
1: อ้าวตู้เย็นเพื่อนๆช่วยกันตอบสิคะตู้เย็นคงทนถาวรไหมคะคงทนไหมคงทนเก่งมากค่ะต่อไปคงทนถาวรก่อนค่ะเขียนอะไรห้ามตอบซ้ำกันนอกเหนือจากตู้เย็น
0: ทีวีค่ะ
1: ทีวีเก่งมากค่ะคนที่3ตอบอะไรคะ
4: พัดลมครับ
1: พัดลมถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะตอบอะไรกันสามารถแลกเปลี่ยนคำตอบกับเพื่อนๆในห้องเรียนได้นะคะต่อมาสินค้าที่ไม่คงทนถาวรนักเรียนดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะสินค้าที่ไม่คงทนถาวรเพื่อนที่1คนที่1เขียนอะไรมาคะ
3: น้ำครับ
1: น้ำคงทนถาวรไหมคะไม่ใช้แล้วหมดไปไหม
5: หมด
1: ไปเก่งมากค่ะต่อไปนอกจากน้ำมีอะไรอีกคะ
0: อาหารค่ะ
1: อาหารหมดไปไหมคะหมดไปเราใช้แล้วหมดไปไหมคะอาหารอาหารแล้วหมดไปไหมคะหมดไปเพราะฉะนั้นอาหารเป็นสินค้าที่คงทนถาวรไหมคะไม่ถูกต้องค่ะอ้าวคนที่3นอกจากน้ำอาหารแล้วอะไรอีกคะ
4: ขนม
1: ขนมเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามได้นะคะอ้าวขอบคุณค่ะเข้าไปนั่งที่ได้ค่ะอ้าวนักเรียนตอนนี้นักเรียนทำชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะมาสรุปบทเรียนเราจะมาสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันวันนี้เราเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่เช้าตื่นนอนจนถึงเข้านอนใช่ไหมคะเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเป็นการเลือกใช้สินค้าหรือบริการในการดำรงชีวิตประจำวันของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของใครคะ
6: ต
1: ั
6: วเราเอง
1: ถูกต้องค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของเราให้มีประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะแล้วสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีกี่ชนิดคะ
6: 4
1: ชนิดมีอะไรบ้างตอบพร้อมกันอย่างที่1
6: อาหาร
1: 2เสื้อผ้า3ยารักษาโรค4
6: ที
1: ่อยู่อาศัยแล้วคุณครูขอถามนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยสามารถร่วมตอบพร้อมกันนะคะว่าสินค้าที่จำเป็น4ชนิดที่นักเรียนตอบไปแล้วทั้งหมดเรียกว่าอะไรคะ
6: ปัจจัย4
1: เรียกว่าปัจจัย4ปัจจัย4ประกอบด้วยอะไรบ้างคะ
6: อาหาร
1: อะไรอีกคะ
6: ยาร
1: ัก
6: ษาโรคที่อยู่
1: เก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยนักเรียนปลายทางปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราก็คือการเลือกซื้อสินค้าเลือกซื้อบริการให้มีความมีประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็คุ้มค่าต่อตัวเรามากที่สุดนะคะรวมถึงสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนด้วยนะคะวันนี้นักเรียนใครมีอะไรสงสัยบ้างคะมีใครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราบ้างคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีเราจะมาพบกันใหม่

0: ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในเรื่องประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์นะคะเราจะมาดูประโยชน์กันว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมให้นักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่3นะคะเรื่องประโยชน์ของการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วมาพบกับคุณครูในชั่วโมงถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้นับว่าเป็นสุดยอดนักแปลงร่างราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม้ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือผีเสื้อนั่นเองครับกว่าจะเป็นผีเสื้อแมลงปีกสวยผู้สร้างสรรค์โลกให้สวยงามชีวิตของผีเสื้อต้องแปลงร่างถึง4ระยะเริ่มจากการเป็นไข่ใบจิ๋วค่อยๆฟักตัวออกมากลายเป็นหนอนแล้วชักใยห่อหุ้มหรือสร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายเป็นดักแด้และแล้วเมื่อโตเต็มที่ก็ถึงเวลาขยับตัวออกจากเปลือกทำให้ปีกที่ยับยู่ยี่คลี่ออกจากนั้นก็ออกบินเป็นผีเสื้อนั่นเองซึ่งทุกๆช่วงชีวิตของผีเสื้อมีประโยชน์มีคุณค่ามากกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อครั้งเยาว์วัยจากไข่กลายเป็นหนอนนับว่าเป็นห่วงโซ่สำคัญในสายใยอาหารทั้งเป็นผู้กินและถูกกินเชื่อไหมว่าหนอนผีเสื้อนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งอาหารที่ดีที่สุดของคนทั้งโลกเพราะมีทั้งวิตามินและโปรตีนสูงซึ่งต่อไปอาจจะกลายเป็นอาหารสำหรับผู้คนในอนาคตหากโลกขาดแคลนอาหารนอกจากนี้หนอนผีเสื้อยังมีประโยชน์จากการกินพืชหรือใบไม้ในต้นไม้ที่สมบูรณ์นับว่าเป็นการช่วยในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ให้ต้นผลิใบอ่อนขึ้นมาได้อีกด้วยซึ่งหนอนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีชื่อเรียกตามต้นไม้ที่แม่ผีเสื้อไปวางไข่เช่นหนอนมะนาวหรือหนอนกระทบรกเป็นต้นจากหนอนกลายเป็นตัวดักแด้หนอนจะชักใยรอบๆตัวของมันหรือหนอนบางชนิดก็สร้างเปลือกแข็งมาห่อหุ้มร่างกายก่อนจะเข้าไปจำศีลเพื่อพร้อมแปลงร่างซึ่งเส้นใยเหล่านี้สามารถแปรรูปกลายเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ถูกถักทออย่างสวยงามและใส่สบายนอกจากนี้ในอดีตเส้นใยจากไหมทางการแพทย์ได้มีการนำมาใช้ในการเย็บบาดแผลเพราะมีความเหนียวและทนทานอีกด้วยซึ่งในระยะดักแด้นี้นับเป็นระยะฟักตัวของหนอนเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปลี่ยนรูปร่างไปสู่ระยะตัวเต็มวัยหรือระยะผีเสื้อเมื่อตัวดักแด้สมบูรณ์พอก็จะขยับตัวออกจากเปลือกแล้ว

0: ยอดผีเสื้อนั่นเองผีเสื้อที่เพิ่งออกจากดักแด้จะค่อยๆพยายามกางปีกที่เปียกออกอย่างช้าๆและพึงปีกให้แห้งขยับปีกช้าๆไปมาและเมื่อพร้อมก็จะเริ่มโผบินไปหาอาหารโดยอาหารหลักของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นอกจากนี้ผีเสื้อยังต้องการอาหารจากแร่ธาตุบนดินและผลไม้สุกอีกด้วยเพราะฉะนั้นทุกที่ที่ผีเสื้ออยู่และไปต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยทั้งดินน้ำและต้นไม้ต้องปลอดภัยจากสารเคมีและมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอผีเสื้อเป็นแมลงสำคัญที่ช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้และดอกไม้ก็ตอบแทนผีเสื้อด้วยการให้น้ำหวานเป็นอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือดอกไม้ที่ผีเสื้อชอบกินน้ำหวานมากได้แก่ดอกไม้ในกลุ่มดอกเข็มผักกากรองเซลเวียและหญ้าหนวดแมวเป็นต้นทุกสิ่งในโลกเมื่อมีคุณประโยชน์ก็ย่อมมีโทษผีเสื้อบางชนิดก็เช่นกันเมื่อครั้งยังเป็นหนอนได้สร้างความเสียหายคลานกระดึบกระดึบกัดกินผลผลิตทางการเกษตรหรือแม้แต่ยามแปลงร่างเป็นผีเสื้อก็ยังมีผีเสื้อบางชนิดใช้ปากพิเศษเจาะดูดกินผลไม้ที่ปลูกไว
1: ้ว้ายอย่าจับฉันแรงเดี๋ยวฉันบาดเจ็บขอร้องนะถ้าจะจับฉันจับให้ถูกวิธีให้ฉันเดินบนมือของเธอสิ
0: ว่ากันว่าลวดลายบนปีกผีเสื้อสามารถบอกเพศได้ผีเสื้อตัวผู้มักมีสีหรือลวดลายบนปีกที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดเพศเมียนั่นเองโลกแมลงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โลกแมลงแหล่งเรียนรู้เพื่อรู้จักแมลงให้มากขึ้นแต่มากกว่านั้นคือการได้รับรู้ว่าทุกชีวิตจะดำรงอย่างมีความสุขได้ต้องอยู่อย่างเกื้อกูลและไม่ทำร้ายกันกับวันนี้ซุปเปอร์บัคสุดยอดผีเสื้อราชินีแห่งแมลงผู้โบยบินท่ามกลางมวลหมู่ไม
2: ้พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้ดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน

เกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค

0: การผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเข้าสู้สู้
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กม.

0: ต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงน้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉ

0: เถินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: เย้คนดูเยอะเลย
2: มากแล้ว
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
4: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นนะเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
6: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
7: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
6: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
8: เฮ้ยน่ากลัว

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

การที่จะเลี้ยงปลาให้มีสุขภาพดีได้นั้นน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งอะค่ะที่มีผลต่อสุขภาพปลาเราลองมาเดากันดูไหมคะว่าถ้วยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามถ้วยไหนจะเป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาเริ่มต้นจากการเทน้ำก่อนนะคะใส่ลงไปในถ้วยแบ่งโดยที่วันนี้ที่เราจะดูก็คือค่าหลักๆก็คือเป็นเรื่องของคลอรีนที่อยู่ในน้ำซึ่งคลอรีนมีความเป็นพิษสำหรับตัวปลานะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดป

ฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบ1หยดแล้วก็เขย่านะคะอันนี้เป็นแถบสีนะคะสำหรับการเทียบปริมาณความเข้มข้นของคลอรีนเรามาเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะสีเข้มที่สุดก็จะเป็นมีความเป็นคลอรีนที่ค่อนข้างสูงถ้าจากในน้ำถ้วยเบอร์3เนี่ยค่ะที่เราเห็นประมาณ6ใช่ไหมคะในขณะที่น้ำที่เป็นถ้วยเบอร์2เนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ส่วนน้ำของถ้วยเบอร์1ที่เราดูกันก็ประมาณ0ที่ใสๆแบบนี้เนี่ยค่ะแสดงว่ามันไม่มีคลอรีนที่อยู่ในน้ำเลยน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็คือน้ำของถ้วยเบอร์1นะคะขอเฉลยเลยแล้วกันนะคะว่าน้ำเนี่ยค่ะมาจากแหล่งไหนบ้างอันนี้เป็นน้ำกรองของตู้กรองน้ำอะค่ะในขณะที่อันนี้เนี่ยค่ะถ้วยเบอร์2ก็จะเป็นน้ำประปาซึ่งความเข้มข้นของคลอรีนก็จะมีการแปรเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่ของประเทศอะค่ะถ้วยเบอร์3เนี่ยเป็นน้ำที่เราเติมคลอรีนเข้าไปเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของสีคลอรีนได้มากขึ้นทีนี้เราจะพูดถึงสารเคมีอะค่ะตัวนึงซึ่งมีขายกันอยู่ตามท้องตลาดอยู่แล้วก็คือยาฆ่าคลอรีนเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราหยดสารเคมีตัวนี้ลงไปในน้ำที่มันมีคลอรีนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขย่าเล็กน้อยสีที่เราตรวจเจอก็จะหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็จะใสแล้วก็ไม่มีคลอรีนเกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ยาฆ่าคลอรีนในปริมาณความเข้มข้นที่สูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเป็นตะกอนเกิดขึ้นนะคะดังนั้นการใช้สารเคมีมันมีทั้งคุณและโทษนะคะถ้าเราไม่รู้ความเข้มข้นจริงๆแล้วเราใช้ในปริมาณที่สูงจนเกินไปมันก็จะทำให้เกิดการตกค้างที่อยู่ในตู้ปลาได้นะคะสารเคมีอีกตัวนึงที่จะต้องพูดถึงกันก็คือเรื่องของยาน้ำใสจะนิยมใช้กันมากลักษณะสีที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีฟ้าค่อนข้างจะเป็นสีเข้มที่ข้างฉลากขวดเขาก็จะบอกว่าเติมเท่าไหร่เวลาที่เราหยดลงไปในตู้ในทางความเป็นจริงอะค่ะคุณประโยชน์ของยาตัวนี้ก็คือว่าช่วยทำให้น้ำมันใสขึ้นมาดูมีสีสันที่สวยงดงามก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความเป็นพิษหรือมลภาวะที่เกิดขึ้นสำหรับปลาได้นะคะในกรณีที่บ้านเราไม่ได้มีตัวเทสคลอรีนนี้ไม่สามารถที่จะรู้ความเข้มข้นของคลอรีนได้สิ่งที่จะทำได้เลยสำหรับการเลี้ยงปลาสวยงามก็คือแค่ลองน้ำใส่ตู้ปลาค่ะแบบนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้คลอรีนหมดไปเร็วๆสิ่งที่ทำได้ก็คือเรื่องของการเติมหัวทรายหรือว่าออกซิเจนลงไปในน้ำอะค่ะถ้าลองน้ำทิ้งไว้ค้างคืนอะค่ะแล้วก็เติมออกซิเจนลงไปในน้ำแบบนี้อะค่ะมันจะทำให้เกิดการออกซิไดซ์ของคลอรีนที่จะทำให้เกิดการระเหยออกไปได้อะค่ะวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาได้แล้วอะค่ะในตู้เลี้ยงปลาขนาดนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจในเรื่องของการคงค้างอยู่ของคลอรีนที่อยู่ในน้ำอะค่ะลองทิ้งไว้2คืนรับประกันเลยค่ะว่าจะไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำเลยแล้วก็เป็นน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาไม่จำเป็นต้องเติมสารเคมีพวกนี้ลงไปในน้ำบ้านของปลาก็คือน้ำการที่น้ำมีคุณภาพดีเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีตามไปด้วยนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ

0: ในแต่ละวันเราควรรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อให้เราได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุด
1: กองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและโภชนาการได้พัฒนาสื่อและสามารถสื่อสารและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติปริมาณหรือสัดส่วนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีเรียกว่าธงโภชนาการมีลักษณะเป็นธงสามเหลี่ยมกับหัวมีฐานอยู่ด้านบนและปลายสามเหลี่ยมอยู่ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงปริมาณของประเภทอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละวันจากมากไปหาน้อยอาหารหลัก5หมู่ต่างจากคำว่าสารอาหารอย่างไรจากธงโภชนาการอาหารหลัก5หมู่ได้แก่คาร์โบไฮเดรตได้จากข้าวเผือกมันและอาหารที่ทำจากแป้งเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนธัญพืชแร่ธาตุและวิตามินได้จากผักและผลไม้โปรตีนได้จากเนื้อสัตว์ปลาไข่นมสาหร่ายธัญพืชไขมันได้จากอาหารประเภทไขมันและอาหารที่ให้รสจัดเช่นเกลือและน้ำตาลแต่ถ้าพูดถึงสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันเราจะรวมน้ำสะอาดเข้าไปด้วยจัดเป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานเช่นเดียวกับแร่ธาตุและวิตามินสารอาหารแต่ละประเภทให้ประโยชน์ต่อร่างกายคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยให้สมองดึงกลูโคสมากระตุ้นทำงานอย่างสมดุลทำให้อารมณ์ไม่แปรปรวนง่ายโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีภูมิต้านทานโรคร่างกายเติบโตแร่ธาตุและวิตามินทำให้สุขภาพแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยบ่อยลำไส้ทำงานได้ตามปกติส่งผลดีต่อระบบขับถ่ายผิวพรรณสดใสไขมันให้พลังงานและมอบความอบอุ่นช่วยดูดซึมวิตามินชนิดที่ละลายในไขมันเช่นวิตามิน A D E K เพื่อนำไปเสริมสร้างการทำงานของร่างกายไม่เพียงพอล่ะจะเป็นอย่างไร
0: อาหาร5หมู่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมากในแต่ละวันจึงควรบริโภคให้ได้สัดส่วนเพื่อให้ร่างกายได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนหากกินอาหารไม่ครบ5หมู่แล้วจะทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงภูมิต้านทานต่ำผิวพรรณไม่สดใสและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆได้ที่สำคัญนอกจากจะรับประทานอาหารอย่างครบถ้วนแล้วต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะวันนี้พี่อุ๋งก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์กนกอรวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะโดยรัฐเนี่ยก็จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเดือนละ 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันในแต่ละเดือนเองพี่น้องประชาชนก็จะต้องจ่ายเงินเองเท่าไหร่วันนี้ข่าวเที่ยง NBT มีคำตอบค่ะมาทำความเข้าใจสูตรนะคะรัฐ60ประชาชน40กันก่อนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะกรณีรัฐบาลให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนค่ะภาครัฐก็จะให้วงเงินสนับสนุนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เดือนละ 1,000 บาทซึ่งจำนวนเงิน 1,000 บาทอันนี้คือสัดส่วน 60% ที่รัฐจะจ่ายให้ตลอดทั้งเดือนนะคะดังนั้นหากประชาชนต้องการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนตามโควต้าที่รัฐบาลให้มาประชาชนก็จะต้องเตรียมเงินส่วนตัวในสัดส่วน 40%เพื่อร่วมจ่ายตลอดทั้งเดือนก็คือหมายความว่าประชาชนจะต้องจ่าย667บาทคือถ้าย้อนกลับไปแบบเดิมคนละครึ่งพลัสก็จะเป็น50-50ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รัฐ60ประชาชน40ก็จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน667บาทนั่นเองนะคะสรุปนะคะก็คือในแต่ละเดือนที่เราจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็ที่ใช้จ่ายเงินสะสมตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,667 บาทก็มาจากเงินของรัฐ 1,000 บาทแล้วก็เงินของเราเองอีก667บาทนั่นเองค่ะอีกกรณีเพดานการใช้จ่ายสูงสุดก็คือรายวันก็คือ200บาทต่อวันนะคะหากประชาชนต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์แบบเต็มเพดานเลยค่ะสูงสุดของวันก็คือซื้อสินค้าในราคา200บาทนะคะระบบเนี่ยจะดึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 60% มาช่วยจ่ายก็คือเป็นเงิน120บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าของประชาชน 40% เงินของเราเนี่ยแหละที่จะต้องจ่ายในแต่ละวันก็คือ80บาทดังนั้นถ้าใช้เต็มเพดานวันละ200บาทในวงเงินรัฐก็จะช่วย 1,000 บาทต่อเดือนก็จะได้ประมาณทั้งหมด8วันด้วยกันอันนี้ถ้าใช้เต็มวงเงินนะคะรัฐบาลก็ตั้งเป้านะคะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์โดยจะมีการมอบวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวม 4,000

0: ป่าต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะโดยระบบเนี่ยจะเปิดรับลงทะเบียนในช่วงเวลา 6:00 นยาวไปจนถึง 4:00 นค่ะหรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มโควต้าจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่เคยร่วมโครงการก่อนหน้านี้ไปแล้วเข้าไปในแอปเป๋าตังแล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยได้ร่วมโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพาสอันเนี้ยจะต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็รอเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์อีก3วันด้วยกันค่ะอีกกลุ่มค่ะที่จะรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนกว่า13ล้านคนนะคะรัฐบาลจะใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรให้อัตโนมัติค่ะเพิ่มวงเงินให้อีกเดือนละ700บาทเมื่อนำไปรวมกับวงเงินสวัสดิการเดิมที่ตนเองเนี่ยได้รับอยู่แล้ว300บาทจะส่งผลให้กลุ่มเปราะบางได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นะคะโดยกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ์แต่อย่างใดเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณแยกส่วนไว้ดูแลโดยเฉพาะแล้วแต่มีข้อแม้วงเล็บสักนิดนึงดอกจันนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตนเองต้องเลือกสิทธินะว่าตัวเองจะใช้ในส่วนของสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นในส่วนของ60 40ที่ทางภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีการเริ่มลงทะเบียน 6:00 นของวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ก็โหลดแอปเป๋าตังเอาไว้ในโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวแล้วก็ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดบางมุมนะคะที่แสดงให้เห็นว่าห้องคนขับรถไฟบรรทุกสินค้าเนี่ยว่างเปล่าไม่มีพนักงานขับรถอยู่ก่อนเกิดเหตุที่จะพุ่งชนรถไฟรถเมล์สาย206ล่าสุดค่ะมีพนักงานรถไฟรายหนึ่งโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องขับทางฝั่งขวาจนถึงวินาทีที่พุ่งชนรถเมล์สาย206ซึ่งก็มีภาพยืนยันนะคะจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะซึ่งภาพที่เห็นนะคะก็เป็นภาพหลักฐานระบุนะคะว่าพนักงานได้พยายามเบรกจนกระทั่งเกิดการปะทะซึ่งแรงกระแทกนั้นทำให้หน้าของพนักงานกระแทกได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนภาพที่สื่อนำไปอ้างว่าไม่มีคนขับรถไฟในขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นภาพจากฝั่งซ้ายของตัวรถและภาพบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังคือพนักงานรักษารถที่ขึ้นมากำกับดูแลบนหัวรถจักรเนื่องจากเป็นขบวนสินค้าสรุปแล้วนะคะว่าในขณะเกิดเหตุมีพนักงานประจำการครบตามตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการสอบพนักงานรักษารถที่ดูแลตู้สินค้าโดยให้การอ้างบอกว่านั่งอยู่ในแคปที่2นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องควบคุมจึงไม่ทราบในรายละเอียดคือมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้จึงรีบวิ่งลงมาจากรถในทันทีซึ่งจากการสอบปากคำสารวัตรงานหัวรถจักรบังซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถไฟปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของทั้งคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ยืนยันบอกนะคะว่าคือคนขับรถไฟเนี่ยมีประสบการณ์ค่ะขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58ครั้งตั้งแต่ปี2560ส่วนช่างเครื่องเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานเพียงแค่14วันแล้วก็ขึ้นขบวนรถคันดังกล่าวเป็นครั้งที่2ในส่วนของการสอบเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณก็ยืนยันนะคะว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณก็ไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานทางฝ่ายสืบสวนก็เข้าไปเก็บกล้อง3ซุ้มนะคะโดยซุ้มที่อยู่ก่อนจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยยังคงปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติค่ะซึ่งการจำลองสถานการณ์ฝ่ายสืบสวนจะดูในเรื่องของสัญญาณการโบกธงค่ะ
2: จาก3ซุ้มที่มีการเก็บกล้องณขณะนี้มีการเก็บกล้องเพิ่มนะครับบริเวณนั้นนะครับทั้งกล้องของการรถไฟกล้องของตำรวจและกล้องที่อยู่ในบริเวณนั้นเพิ่มเป็น5ซุ้มนะครับสิ่งที่สามารถยืนยันได้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสับสนอยู่คือว่า จ้าหน้าที่คนขับรถไฟและช่างเครื่องในวันนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวรถหรือเปล่าในขณะนี้เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเราได้ภาพจากกล้องนะครับซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและกล้องที่อยู่ที่ซุ้มจุดเกิดเหตุโดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถ
1: นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุซึ่งทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและนำข้าวปลาอาหารได้แก่ข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวขนมจีบขนมวุ้นใบเตยแล้วก็กล้วยหอมพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้มาทำพิธีโดยระหว่างการทำพิธีนั้นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะทางด้านนางสาววชิราสร้อยนาคซึ่งเป็นป้าของนายทีคานะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวเล่าให้ฟังว่านายทีคาเป็นคนที่เก่งมากสามารถพูดได้6ภาษาจริงตามที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีรักครอบครัวและเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรเลียได้ไม่นานโดยในวันเกิดเหตุค่ะนายทีคามีนัดกับเพื่อนชาวต่างชาติที่ซีทอนสแควร์ในช่วงเวลา 17:00 นโดยจากการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนายทีคาบอกกับตัวเองว่าจะไปรถเมล์แทนเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเลือกมานั่งรถโดยสารประจำทางสาย206หลังเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเพื่อนชาวต่างชาติที่นัดหมายกันไว้ได้แจ้งกับทางครอบครัวว่านายทีคานั้นยังไปไม่ถึงที่นัดหมายก็เลยหวั่นใจเพราะว่าปกตินั้นนายแทนนั้นเป็นคนตรงต่อเวลาพอมีข่าวรถไฟชนรถเมล์เลยไปดูรายชื่อผู้บาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่มีรายชื่อจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าหลานนั้นเป็นหนึ่งในผู้สูญหายและเสียชีวิตเมื่อเวลา5 ทุ่มค่ะ
3: นัดกัน5 โมงเย็นเพื่อนก็เห็นว่า5 โมงกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงก็เลยโทรมาหาแม่ตอน6 โมงกว่าแม่เขาก็เลยโทรมาว่ามาบ้านป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแถวบ้านป้าเราก็บอกว่าไม่แต่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะอยู่บนรถ206เพราะว่าแม่ส่งที่บางว่าแล้วบอกให้ขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงก์ไปลงหัวหมากแต่ว่าเขาเห็นว่าเวลาเหลือเยอะในแชทเขาจะเขียนว่าฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดนั่นแหละเราก็กังวลใจแล้วนะที่เป็นตำรวจก็เช็ค32คนไม่มีชื่อแต่8คนเนี่ยหน้าของแทนก็เขาก็เลยให้ชื่อไว้ว่า8คนมีไหมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเขาบอกยังพิสูจน์ไม่ได้5 ทุ่มค่ะถึงจะรู้ข่าว
1: จากนั้นทางครอบครัวก็แยกย้ายเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างของนายทีคาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพโดยจะสวดอภิธรรมศพ3 คืนและชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการปูพรมจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนำเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะผลการตรวจในครั้งแรกก็ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดจุดที่1ที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็คือที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่ไป25นายค่ะลงพื้นที่ไปตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ให้แก่พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะโดยนำชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดเพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ 100% ไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ผลการตรวจคัดกรองในวันแรกค่ะจำนวน118คนแบ่งเป็นชาย115คนหญิง3คนก็ไม่พบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดค่ะ ส่วนจุดที่2นะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะและกลุ่มรถตู้รถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79คนแบ่งเป็นชาย78คนแล้วก็หญิง1คนผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส. 1386ตลอด24ชั่วโมงนะคะข้อมูลของคุณผู้ชมจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
1: ตำรวจแถลงจับนายไพศาลค่ะซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอ้างพิธีกรรมหลอกลวงละเมิดทางเพศเหยื่อโดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้นะคะพบหนังสือรุ่นหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลอื่นอีกหลายรายการพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามร่วมแถลงผลจับกุมนายไพศาลหรือว่าอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกุมได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมกับตรวจยึดของกลาง198รายการรวมเสื้อผ้าผ้าขาวม้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุเอกสารข้อมูลผู้ติดต่อเข้ารักษาอาการป่วยก็มีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท
0: ์ค่ะสำหรับนายไพศาลนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของการแก้กรรมรักษาอาการเจ็บป่วยค่ะหรือว่าคลายความทุกข์ให้กับผู้มาขอความช่วยเหลือส่วนเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายรายหนึ่งมารักษาอาการก็คือปวดศีรษะเรื้อรังนะคะแต่ว่าระหว่างอยู่ในห้องตามลำพัง2ต่อ2เนี่ยกลับถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแก้บนผู้เสียหายจึงไปแจ้งความตำรวจที่กองปราบและต่อมามีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มรวมถึงเยาวชนอายุ17ปีที่ถูกล่วงละเมิดในเดียวกันทางพนักงานสอบสวนค่ะจึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องจนเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายค้นจับและเข้าทำการจับกุมนายไพศาลได้ที่บ้านพักพร้อมกับนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ทางด้านพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนะคะเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นบ้านพักของนายไพศาลพบหนังสือรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยมีการทำเครื่องหมายกำกับรายชื่อบุคคลไว้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในหนังสือที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับนิมิตพิศวงก็พบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนมาเชื่อมโยงกับบุคคลจริงในปัจจุบันและนำมาใช้ประกอบการกล่าวอ้างเรื่องเจ้ากรรมนายเวรยังไงก็ตามค่ะไม่พบข้อมูลลูกศิษย์ของนายไพศาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแค่ช่วยดูแลงานภายในบ้านรวมทั้งไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงการเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนแต่อย่างใด
0: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะมีการบุกจับสาวจีนค่ะที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็แฝงตัวเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินนะคะแล้วก็ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามโดยถูกรวบตัวได้ขณะที่กำลังเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับนักลงทุนไปพบเอกสารหลักฐานแล้วก็โฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็นภาพหลักฐานนะคะสาวจีนอัดคลิปลงโซเชียลลักลอบเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินในประเทศไทยโดยทางพันตำรวจเอกณภัสพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้มีการมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตำรวจเอกณภัสโรจนวสุรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีนำกำลังชุดสืบสวนค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะสาวชาวจีนรายหนึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่กลับมีพฤติกรรมทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายแล้วก็ให้เช่าที่ดินโดยมีการถ่ายเป็นคลิปรีวิวนะคะแล้วก็โปรโมทผ่านแอปพลิเคชันเพื่อชักชวนในกลุ่มของนักลงทุนค่ะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีการประชุมเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินในพื้นที่ของตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบค่ะสาวชาวจีนชื่อว่านางสาวอันฮันอายุ43ปีกำลังร่วมหารือกับนักลงทุนชาวจีนอีก7คนนะคะพร้อมเอกสารสัญญาแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวหญิงสาวรายดังกล่าวไปตม.ชลบุรีเพื่อที่จะแจ้งข้อหาทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาต หรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: มาดูการปราบปรามสแกมเมอร์ต่างด้าวกันบ้างนะคะทางด้านการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ร่วมกับตำรวจภูธรภาค6ค่ะบุกไปทลายบ้านต้องสงสัยอยู่ที่บริเวณกลางเมืองพิษณุโลกค่ะสามารถรวบตัวต่างชาติได้4คนมีทั้งชาวอินโดนีเซียชาวจีนนะคะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเบื้องต้นก็พบประวัติค่ะเคยเป็นสแกมเมอร์ฝั่งประเทศกัมพูชาก่อนเตรียมย้ายผ่านปฏิบัติการไปประเทศเมียนมาโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจภูธรภาค6และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยว่ามีชาวอินโดนีเซียถูกลักลอบเคลื่อนย้ายออกจากประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาผลการตรวจค้นค่ะพบชาวอินโดนีเซีย3คนชาวจีน1คนแล้วก็ชายไทย2คนพร้อมกับรถยนต์2คันโดยจากการตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายขณะที่ชายไทย2คนทำหน้าที่ขับรถแล้วก็ให้ที่พักพิงโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะชาวอินโดนีเซียให้การเคยทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่ฝั่งกัมพูชานานประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่กลุ่มขบวนการจะเคลื่อนย้ายฐานไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าจับกลุ่มได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชาวอินโดนีเซียและชาวจีนในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายไทย2คนถูกแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
1: การนำพาคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วเดินทางข้ามไปยังกัมพูชาและพม่าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์พวกค้ามนุษย์เนี่ยยังทำอยู่นะครับที่ก็โชคดีว่าทาง3คนนี้ยังไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แต่ว่าเขาเองประสงค์อยากจะกลับบ้านก็เลยไปแจ้งให้กับทางสถานทูตอินโดนีเซียให้ช่วยเหลือนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับหนังสือยังเป็นทางการมาวันนี้ก็เลยมาดูติดตามผลการปฏิบัติต่างๆครับแล้วเราก็จะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำพาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมครับ
0: นอกจากนี้ทางตำรวจยังเตรียมพิจารณานำเครื่องมือเทคโนโลยีแชท AI มาใช้งานค่ะเพื่อติดตามรถยนต์และก็บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านประเทศกัมพูชาไปยังประเทศเมียนมารวมถึงตรวจการเดินทางผ่านสนามบินไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยโดยสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค6ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มขบวนการนี้ไล่ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำทันที
2: สักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออก

0: ออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์

0: ทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ้งตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนเหรอครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูวรัญญาเฟื่องชุนุชหรือว่าครูตูนในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในวิชาศิลปะเป็นครั้งแรกใช่ไหมลูกที่เราเจอกันก่อนอื่นนะคะครูตูนขอแนะนำรายวิชาศิลปะกันก่อนนะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางพอจะทราบไหมคะว่าในวิชาศิลปะเราจะได้เรียนอะไรบ้างลูกวาดรูปมีอะไรอีกระบายสีมีอะไรอีกลูกทัศนธาตุทัศนศิลป์มีอะไรอีกปั้นดินน้ำมันดนตรีมีคนบอกว่าดนตรีมีนาฏศิลป์ด้วยถูกต้องเลยค่ะในวิชาศิลปะของเรานะคะไม่ใช่แค่การวาดภาพระบายสีอย่างเดียวใช่ไหมลูกเรายังมีสาระทั้งหมดอีก3สาระเลยนอกจากวาดภาพระบายสีแล้วเรายังได้เรียนรำนะคะเรียนเต้นเรียนดนตรีด้วยใช่ไหมลูกเพราะวิชาศิลปะของเรานะคะมีทั้งหมด3สาระด้วยกันซึ่งสาระแรกที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือสาระทัศนศิลป์นะคะก็จะพบกับครูตุลแบบนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้ในสาระทัศนศิลป์นะคะก็คือเรื่องของทัศนธาตุนั่นเองค่ะในเรื่องของทัศนธาตุวันนี้ก่อนที่เราจะไปรู้จักทัศนธาตุนะคะครูตุลมีกิจกรรมนะคะ1กิจกรรมอยากให้เด็กๆได้ลองร่วมกิจกรรมกันเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆเลยสำหรับในรายวิชาศิลปะหรือว่าสารทัศนศิลป์ของเรานะคะคือกิจกรรมที่ฝึกทักษะในเรื่องของการสังเกต

0: นั่นเองแต่ก่อนจะเข้ากิจกรรมครูตูนมีท่าทางประกอบกิจกรรมชื่อกิจกรรมนี้ด้วยเด็กๆทำตามพร้อมกันนะคะกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่าจิตกรน้อยนักสังเกตเวลาครูตูนพูดว่าจิตกรน้อยให้เราทำท่าแบบนี้ทำพร้อมกันเลยจิตกรน้อยพอนักสังเกตให้เราทำท่าเป็นรูปโอเคเหมือนแว่นแบบนี้ที่ตาพอพูดจบแล้วให้หมุนด้วยแบบนี้พอรวมกันจะได้เป็นจิตกรน้อยนักสังเกตพร้อมกันอีกครั้งนึงคะเด็กๆทำได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ1 2 3กิจกรรมจิตกรน้อยนักสังเกตสำหรับจิตกรน้อยนักสังเกตนะคะในวันนี้กิจกรรมแรกนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะเริ่มจากการสังเกตอะไรอย่างแรกที่เราจะมาร่วมกันสังเกตนั่นก็คือคุณครูนะคะอยากให้เด็กๆนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะคะสังเกตดูรอบๆของห้องเรียนนะคะว่าพบเห็นสิ่งของอะไรบ้างมีคนเจอโต๊ะเจออะไรอีกลูกนาฬิกาแอร์ก็รูปภาพเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมลูกจริงๆแล้วรอบๆตัวของเราเป็นไงมีของเยอะไหมเยอะมากทั้งคนใช่ไหมลูกทั้งสิ่งของต่างๆทุกอย่างเลยรอบๆตัวแต่ใครบอกได้บ้างว่าของแต่ละสิ่งมันมีลักษณะยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเมื่อกี้เราเจออะไรบ้างนะเรามาดูตัวอย่างดีกว่าว่าเราเจออะไรบ้างเพื่อนๆปลายทางจะได้ทราบด้วยโต๊ะอย่างแรกเจอไหมวันนี้เราเจอโต๊ะไหม
1: เจอ
0: ใช่ไหมลูกนั่งกันอยู่ที่โต๊ะอยู่แล้วเนาะอย่างที่สองอะไรลูกกระดานไว้บอร์ดหรือของเราเป็นสมาร์ทบอร์ดใช่ไหมคะเพื่อนๆปลายจะเจอกระดานไว้บอร์ดใช่ไหมลูกอย่างที่สามประตูเจอไหมวันนี
1: ้
0: เจอแล้วและอย่างสุดท้ายนาฬิกาใช่ไหมลูกนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีสิ่งของอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็เจอสิ่งของคล้ายๆกันหรืออาจจะมากกว่านี้ใช่ไหมลูกเยอะแยะต่างกันไปตามสถานที่ที่เราอยู่นั่นเองค่ะทีนี้เรามาสังเกตกันต่อดีกว่าว่าสิ่งของแต่ละอย่างมีลักษณะแบบไหนบ้างเริ่มกันที่อย่างแรกเลยกระดานไวท์บอร์ดลองสังเกตเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางสังเกตไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเด็กๆเห็นลักษณะของสิ่งนี้ไหมลูกมีคนบอกเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนแสดงว่าดูรูปแล้วรู้เลยใช่ไหมว่าลักษณะเป็นยังไงอ่ะมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างแรกเราเห็นเส้นอะไรบ้างในภาพนี้
1: เส้นตรงแนวนอน
0: ลักษณะของกระดานไว้บอร์ดใช่ไหมลูกมีทั้งเส้นตรงแนวตั้งแล้วก็เส้นตรงแนวนอนเลยนอกจากเส้นแล้วมีลักษณะยังไงอีกเป็นรูปร่างอะไรนะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมใช่ไหมลูกเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมแล้วแสดงว่ารูปทรงเป็นรูปทรงอะไร
1: สี่เหล
0: ี่
1: ยม
0: ใช่เปล่ามีคนบอกว่าเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมถูกไหม
1: ไม
0: ่ใช่ต้องเป็นรูปทรงอะไรนะสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปสีล่ะลักษณะของสีสีเป็นสีอะไรลูกเป็นสีเทาใช่ไหมและอย่างสุดท้ายลักษณะสุดท้ายพื้นผิวเป็นยังไงมีพื้นผิวเรียบใช่ไหมลูกแสดงว่าเราสามารถบอกลักษณะของสิ่งของนะคะในรูปนี้ได้ใช่ไหมมีลักษณะตามนี้เลยแต่ยังไม่หมดยังอยากให้ลองสังเกตอีกต่อไปเป็นอะไรลูกประตูใช่ไหมเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตไปพร้อมเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะประตูอ่ะดูอย่างแรกประตูลักษณะเป็นอะไร
1: เส
0: ้
1: นตรง
0: ใช่เปล่าอ่ะเป็นทั้งเส้นตรงแนวตั้งแล้วก็เส้นตรงแนวมีทั้งเส้นตรงแนวตั้งแนวนอนเลยนะ
1: ม
0: ีวงกลมด้วยใช่ไหมลูกตรงลูกบิดใช่ไหมอ่ะต่อไปรูปร่างเป็นยังไงสี่เหลี่ยมเหมือนกันเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมแสดงว่ารูปทรงต้องเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองทีนี้สีอะไรใครสังเกตได้ว่าเป็นสีสีน้ำตาลใช่ไหมลูกพื้นผิวล่ะขรุขระแล้วก็เรียบใช่ไหมบางคนอาจจะมองว่าขรุขระบางคนอาจจะมองว่าเรียบผิดไหมลูก
1: ไม
0: ่ผิดแล้วแต่การสังเกตของแต่ละคนนะคะจะมองว่าเป็นพื้นผิวเรียบพื้นผิวขรุขระก็ได้อย่างสุดท้ายและที่อยากให้ร่วมกันสังเกตลักษณะนาฬิกานาฬิกาทุกคนลองสังเกตดูซิว่า
1: เส้นโค้งสองเส้น
0: โอ้ตอบได้เลยแป๊บเดียวใช้เวลาน้อยมากเป็นเส้นอะไรนะ
1: เส
0: ้นโค้งสองเส้นด้วยใช่ไหมลูกมีเส้นโค้งสองเส้นมีสามเหลี่ยมด้วยเด็กๆคนอื่นเห็นสามเหลี่ยมไหมลูก
1: เห
0: ็นตรงไหนเอ่ย
1: ตรง
0: ตรงเข็มของนาฬิกาใช่ไหมคะมีเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวเฉียงอีกต่างหากแสดงว่าไม่ได้มีแค่เส้นโค้งแล้วใช่ไหมในนาฬิกามีแบบเส้นเยอะแยะเลยหลายอย่างอ่ะต่อไปรูปร่างของนาฬิกาเป็นรูปร่างอะไรลูกวงกลมเป็นรูปร่างวงกลมแต่พอเป็นรูปทรงลองดูดีๆนะสังเกตดีๆเป็นรูปทรงอะไรทรงกระบอกหลายคนอาจจะยังสับสนใช่ไหมบางคนบอกว่าเป็นรูปร่างทรงกลมและรูปทรงต้องเป็นทรงกลมใช่ไหมไม่ใช่มันกลายเป็นอะไรลูกทรงกระบอกนั่นเองถ้าเป็นทรงกลมมันจะเป็นคล้ายๆกับอะไรลูกลูกบอลนะมันจะคล้ายๆกับลูกบอลแต่นี้ไม่ใช่ลักษณะทรงกลมใช่ไหมลูกมันกลายเป็นทรงอะไรกระบอกนั่นเองสีต่อมาสีอะไรลูก
1: ส
0: ีส้มสีเหลืองสีเหลืองนะคะหรือสีส้มก็ได้ไม่ผิดเหมือนกันเพราะว่าใกล้เคียงใช่ไหมสีมันใกล้เคียงกันต่อไปดูพื้นผิวดีกว่าใครว่านาฬิกาเป็นพื้นผิวเรียบบางยกมือใครว่าพื้นผิวของนาฬิกาขรุขระพื้นผิวของนาฬิกานี้เป็นพื้นผิวเรียบใช่ไหมลูกแต่ถ้าเรามองว่าเป็นพื้นผิวขรุขระล่ะได้ไหม
1: ไม่ได้
0: หรอบางคนเขาอาจจะสังเกตแล้วรู้สึกว่ามันขรุขระก็ได้ใช่ไหมอย่างมีตรงตัวเลขอย่างเงี้ยได้ไหมจริงๆไม่มีถูกแล้วก็ผิดเลยทุกอย่างตอบได้หมดอยู่ที่ว่าเราสังเกตเห็นแบบไหนนั่นเองนะคะต่อมาหลังจากสังเกตลักษณะไปแล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมของจิตรกรน้อยนักสังเกตคือกิจกรรมนะคะให้นักเรียนตามหาสิ่งของตามคำใบ้ต่อไปนี้ในเด็กปลายทางนะคะร่วมกันทำกิจกรรมพร้อมเด็กๆต้นทางได้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เด็กๆมีอุปกรณ์อยู่ในรอบๆตัวไหมลูกมีใช่ไหมเดี๋ยวครูตูจะให้เด็กๆตามหาสิ่งของตามคำใบ้พร้อมยังใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นเรามาดูคำใบ้ที่หนึ่งคำใบ้แรกของเราข้อหนึ่งให้หาสิ่งของที่มีเส้นตรงพื้นผิวเรียบและมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะใครเจอสิ่งของแล้วชูขึ้นมาเลยเด็กๆปลายทางนะคะสามารถหยิบสิ่งของแล้วก็ชูขึ้นมาให้คุณครูปลายทางดูได้เลยนะคะโอ้เยอะไปหมดอ่ะทุกคนเอาอุปกรณ์ลงก่อนลูกคุณตูนขอยกตัวอย่าง1คนดีกว่าของเมทันก็ได้ลูกมาอ่ะมาดูพร้อมๆกันดูสิว่าถูกต้องตามคำใบ้หรือเปล่าอันนี้คืออะไรลูกกล่องสีไม้ใช่ไหมกล่องสีไม้เป็นไงลักษณะมีเส้นตรงไหม
1: ม
0: ีเส้นตรงทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งมีทั้งเส้นตรงแนวนอนแนวตั้งพื้นผิวเป็นยังไงเนี่ยดูสิพื้นผิวพื้นผิวเรียบและรูปร่างเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมครบเลยไหมเนี่ยอันเนี้ยถูกต้องไหมถูกต้องตามคำใบ้ไหมลูกถูกต้องแสดงว่าอันนี้ผ่าน1ข้ออ่ะขอคืนเมทันก่อนอันนี้ต่อไปยังไม่หมดเมื่อกี้ใครหาไม่เจอเราจะมาแก้ตัวกันในข้อที่2ข้อที่2ของเราให้ทุกคนตามหาสิ่งของที่มีลักษณะเป็นสีน้ำเงินรูปทรงกระบอกและมีเส้นตรงให้เวลาหาก่อนใครเจอแล้วชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยใครเจอแล้วชูเลยโอ้โหลองชูขึ้นมาก่อนถ้าถูกปิดเดี๋ยวคุณจะบอกให้สีฟ้ากับสีน้ำเงินดูดีๆนะทุกคนเอามือลงเอาสิ่งของลงที่ทุกคนยกขึ้นมาถูกแทบจะหมดทุกคนเลย อนุโลมให้สีฟ้ากับสีน้ำเงินได้ใกล้ๆเคียงเดี๋ยวคุณตุ้นขอยกตัวอย่าง1สิ่งก่อนเมื่อกี้เพื่อนชูมาดูแล้วตรงกับคำใบ้เราที่สุดนี่สิ่งนี้อันนี้คือยางลบใช่ไหมลูกเป็นยางลบแบบสามารถกดได้แบบนี้นะคะยางลบอันนี้อ่ะมาดูพร้อมกันลักษณะเป็นยังไงลูกสีน้ำเงินไหมอันนี้เป็นสีน้ำเงินรูปทรงเป็นไงลูกเป็นรูปทรงกระบอกใช่ไหมและมีเส้นตรงเปล่ามีเส้นตรงฝั่งนี้ใช่ไหมลูกลักษณะเป็นเส้นตรงถูกต้องตามคำใบ้ไหมลูกอันนี้ถูกต้อง

0: อันนี้คือสิ่งของชิ้นที่2แล้วนะยังไม่หมดยังไม่หมดเรามาดูคำใบ้สุดท้ายคำใบ้สุดท้ายของเราข้อที่3ให้เด็กๆนะคะช่วยกันหาสิ่งของนะคะที่มีหลายสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีเส้นโค้งใครเจอแล้วชูขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยมีหลายสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีเส้นโค้งใครหาไม่เจอไม่เป็นไรลูกต้องมีเส้นโค้งนะดูดีๆนะโอ้ะทุกคนเอาอุปกรณ์ลงทุกคนเอาอุปกรณ์ลงลูกคุณตุนเจอแล้วคุณตุนเจอของเพื่อนคนหนึ่งรู้สึกว่าตรงกับคำใบ้เราที่สุดเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าคุณตุนขอยืมก่อนนะอันนี้เป็นกล่องดินสอใช่ไหมคะเป็นกล่องดินสอมีหลายสีไหมลูกของชิ้นนี้มีหลายสีเลยทั้งสีชมพูสีเหลืองสีเขียวใช่ไหมลูกลักษณะมีหลายสีถูกต้องและรูปทรงเป็นรูปทรงอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมใช่ไหมรูปร่างก็เป็นสี่เหลี่ยมมีเส้นโค้งไหมใครหาเส้นโค้งเจอตรงมุมใช่ไหมลูกตรงมุมนี้เป็นเส้นโค้งแสดงว่าถูกต้องตามคำใบ้ไหมถูกแสดงว่าวันนี้พวกเราเป็นไงทำภารกิจสำเร็จไหมเนี่ยสำเร็จเพราะว่าพวกเราเจอสิ่งของครบทั้ง3ข้อเลยทั้ง3คำใบ้เลยเก่งมากๆเด็กๆสังเกตไหมจากที่เราสังเกตสิ่งของรอบๆตัวของเราแล้วก็ตามหาสิ่งของตามคำใบ้และแต่ละข้อแต่ละอย่างเรามีการบอกลักษณะใช่ไหมลูกทั้งบอกอะไรบ้างเส้นบอกอะไรอีกบอกสีบอกพื้นผิวรูปร่างรูปทรงด้วยใช่ไหมลูกสิ่งเหล่านี้เด็กๆรู้จักหรือเปล่าถามก่อน
1: รู้จัก
0: เพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมลูกในระดับป.1กับป.2เราก็เคยเรียนทั้งเส้นสีรูปร่างรูปทรงมาแล้วใช่ไหมแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้แหละเขาเรียกรวมๆกันว่าทัศนธาตุมีใครพอเข้าใจทัศนธาตุขึ้นแล้วบ้างโอ้มีแล้วมีคนยังไม่เข้าใจเปล่าแต่ถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนจะมาเรียนรู้กันยังไม่จบยังอยู่กับกิจกรรมเดิมขอท่าอีกสักหนึ่งทีได้ไหมเราอยู่ในกิจกรรมอะไรนะจิตกรน้อยนักสังเกตยังอยู่ที่การสังเกตกันอยู่เพราะว่าทักษะการสังเกตสำคัญกับวิชาศิลปะมากๆนะลูกสำหรับกิจกรรมต่อไปดูซิจะมาสังเกตอะไรเราจะร่วมกันสังเกตนะคะภาพของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภาพผลงานทัศนศิลป์ด้วยนั่นเองมาดูที่ภาพแรกภาพแรกเป็นภาพของธรรมชาติใช่ไหมลูกสิ่งแวดล้อมเคยเจอไหมเนี่ยสิ่งนี้ทั้งต้นไม้ใช่ไหมลูก อยู่ในป่ามีใบไม้เรามาดูดีกว่าว่ามีทัศนธาตุใดบ้างในภาพนี
1: ้
0: เจอเส้นอะไรเอาเส้นก่อนอย่างแรกเจอเส้นอะไรเส้นโค้งเส้นโค้งตรงไหนตรงรากไม้ตรงนี้ใช่ไหมลูกตรงโค้งต้นไม้ตรงนี้มีเส้นอะไรอีกนอกจากเส้นโค้งเส้นตรงใช่ไหมลูกขอบของต้นไม้มีทั้งเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งดูเส้นไปแล้วทัศนธาตุที่สองคืออะไร
1: ส
0: ีเลยหรอกระโดดข้ามไปสีเลยหรอดูรูปร่างกันก่อนทีนี้สังเกตดูซิรูปร่างเป็นรูปร่างแบบไหน
1: ใช
0: ่ใช่เปล่ารูปร่างนะคะเป็นรูปร่างธรรมชาติรูปร่างธรรมชาติแสดงว่ารูปทรงต้องเป็นรูปทรงอะไรรูปทรงก็เป็นรูปทรงธรรมชาติเช่นเดียวกันส่วนสีล่ะ
1: สีน้ำตาล
0: มีคนเจอสีน้ำตาลเจอสีอะไรอีกสีเขียวมีสีส้มสีฟ้าด้วยโอ้โหแสดงว่ามีสีเยอะมากแต่สีโดยรวมคุณดูเอาสีที่เจอเยอะมากที่สุดมาก็คือสีเขียวกับสีน้ำตาลนั่นเองต่อไปพื้นผิวมองแล้วเป็นพื้นผิวยังไงลูกขรุขระใช่ไหมลูกดูสังเกตที่เปลือกไม้เป็นไงขรุขระหรือเรียบขรุขระแสดงว่าในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเราก็มีทัศนธาตุแฝงอยู่ถูกต้องไหมต่อไปภาพที่2เรามาร่วมกันสังเกตภาพ ผลงานทัศนศิลป์

0: กันบ้างเด็กๆรู้จักภาพนี้เปล่าใครเคยเห็นบ้างใครเคยเห็นภาพนี้บ้างลูกโหมีคนเคยเห็นด้วยอ่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพผลงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากๆชื่อว่าภาพ Starry Night ศิลปินก็คือแวนโก๊ะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันในบทเรียนต่อๆไปเดี๋ยวได้รู้จักแน่ภาพนี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไงก่อนอื่นวันนี้เรามาสังเกตทัศนธาตุในภาพนี้กันก่อนอ่ะช่วยกันดูซิว่าเราเจอเส้นอะไรบ้างในภาพนี้เส้นโค้งเส้นโค้งอย่างเดียวเปล่าเส้นขดก้นหอยเส้นอะไรอีกลูกเส้นตรงอ่ะหลักๆของภาพนี้มีทั้งเส้นตรงแล้วก็เส้นโค้งด้วยเส้นขดก้นหอยก็ใช่นะลูกอยู่ในภาพนี้ใช่ไหมอย่างที่สองสังเกตเส้นและสังเกตอะไรอีก
1: สี
0: เลยเหรอกระโดดข้ามอีกแล้วเหรอสังเกตอะไรก่อนรูปร่างก่อนดูรูปร่างก่อนรูปร่างเราเจอรูปร่างอะไรบ้างลูกเจอรูปร่างอะไรบ้างเราเจอทั้งรูปร่างเลขาคณิตแล้วก็รูปร่างอิสระจริงไหมจริงไหมจริงใช่ไหมต่อไปรูปทรงเมื่อกี้เราเจอทั้งรูปร่างเลขาคณิตแล้วก็รูปร่างอิสระแสดงว่ารูปทรงเราต้องเจอรูปทรงอะไรบ้างทั้งรูปทรงเลขาคณิตแล้วก็รูปทรงอิสระด้วยอ่ะต่อไปสีเจอสีอะไรบ้างลูก
1: เหล
0: ื
1: อง
0: ดำน้ำเงินมีทั้งสีเหลืองใช่ไหมลูกสีดำแล้วก็สีน้ำเงินสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินก็ได้ต่อไปพื้นผิวทีนี้ลองสังเกตดูซิว่าหลังจากมองภาพนี้แล้วรู้สึกว่าพื้นผิวเป็นยังไงใครว่าเรียบยกมือใครว่าขรุขระยกมือเอามือลงภาพนี้นะคะส่วนใหญ่จะให้ความรู้สึกที่ขรุขระใช่ไหมลูกเพราะว่ามันมีลักษณะของอะไรของเส้นที่มันเป็นขีดขีดขีดขีดใช่ไหมลูกมันทำให้เรารู้สึกถึงความขรุขระได้แสดงว่ารอบๆตัวเราทั้งสิ่งของต่างๆมากมายเลยแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลป์ด้วยล้วนมีทัศนธาตุแฝงอยู่ทั้งหมดใช่ไหมลูกอ่ะก่อนที่จะเข้าบทเรียนกันในวันนี้เรามาดูดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเรื่องที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้ก็คือเราจะมารู้จักกับทัศนธาตุกันนะคะข้อที่2นะคะเราจะใช้ทัศนธาตุต่างๆนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานนอกจากรู้จักทัศนธาตุและว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมลูกเราจะเอาทัศนธาตุต่างๆมาทำเป็นผลงานศิลปะกันและอย่างที่3นะคะเด็กๆจะได้เห็นถึงคุณค่านะคะของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันด้วยเมื่อกี้เห็นคุณค่าไปยังเราเห็นหรือยังว่าจริงๆแล้วศิลปะเป็นได้ตัวเรามากใช่ไหมหลังจากที่เราสังเกตที่ครูให้สังเกตรอบๆตัวใช่ไหมลูกเจอทั้งสิ่งของมากมายเลยก็ล้วนมีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมมีลักษณะทัศนธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องแสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราศิลปะสำคัญไหมสำคัญนั่นเองนะคะทีนี้พร้อมยังเราจะเข้าบทเรียนกันแล้วนะวันนี้เรียนเรื่องอะไรใครตอบได้ทัศนธาตุเราจะมาเริ่มรู้จักทัศนธาตุกันทุกคนนั่งตัวตรงเรามาเริ่มรู้จักทัศนธาตุกันค่ะสำหรับทัศนธาตุนะคะเรามาดูความหมายทัศนธาตุกันก่อนจากที่เราได้สังเกตไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆเห็นไหมว่าทัศนธาตุจริงๆมันใกล้ตัวเรามากมันคือสิ่งรอบๆตัวลักษณะต่างๆที่เรามองเห็นใช่ไหมลูกทัศนธาตุเนี่ยก็คือธาตุแห่งการมองเห็นหรือว่าสิ่งที่เรามองเห็นนั่นเองเป็นส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญนะคะในงานทัศนศิลป์ได้แก่จุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงแล้วก็พื้นผิวนะคะซึ่งเราสามารถนำส่วนประกอบนะคะแต่ละอย่างเนี่ยมาสร้างเป็นงานศิลปะได้หลายรูปแบบเลยนะคะเดี๋ยวครูตุลถามก่อนเด็กๆรู้จักจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวไหม
1: ร
0: ู้จักเพราะว่าเราเคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมลูกทั้งในป.1แล้วก็ป.2ได้รู้จักกันมาบ้างและวันนี้เนี่ยเราจะมาดูภาพรวมกันว่าทั้งหมดเนี้ยมันคือทัศนธาตุแล้วเราจะเอาทัศนธาตุพวกเนี้ยมาทำเป็นผลงานศิลปะยังไงเนาะดูทัศนธาตุอย่างแรกกันทบทวนนิดหนึ่งจุดไหนใครรู้จักจุดบ้างยกมือทุกคนรู้จักจุดหมดนะแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักจุดใช่ไหมลูกจุดก็คือสิ่งที่ปรา

0: ากฏบนพื้นระนาบนะคะมีขนาดเล็กที่สุดไม่มีความกว้างความยาวความสูงหรือว่าความหนานะคะหรือว่าความลึกนั่นเองนะคะเป็นจุดเล็กๆอยู่บนกระดาษเราจะสร้างจุดได้ยังไงใครตอบได้ยกมือ
1: เอาปากกาจ
0: ุ
1: ดลงไปบนกระดาษ
0: เอาปากกาหรือว่าดินสอใช่ไหมลูกจิ้มหรือว่าจุดลงไปเราก็จะได้เป็นอะไรเป็นจุดแล้วนะคะแค่นี้สร้างได้ง่ายมากเลยกลายเป็นจุดและอ่ะต่อไปดูทัศนท่าที่สองกันเส้นเด็กๆรู้จักเส้นอะไรบ้าง
1: เส
0: ้นขดก้นหอยเส้น
1: เส
0: ้
1: นคล
0: ื่
1: นน้ำ
0: เส้นคลื่นน้ำเส้นปลาเส้นตรงมีเยอะมากเลยใช่ไหมลูกมีหลายเส้นมากนะคะซึ่งเส้นนะคะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นะคะก่อให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์นะคะใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและสิ่งที่คิดจินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปภาพเส้นส่งผลต่อความรู้สึกเราจริงไหมจริงเปล่าให้ลองนึกไปพร้อมๆกันถ้าสมมุติว่าเป็นเส้นตรงแนวตั้งเด็กๆคิดว่าเส้นตรงแนวตั้งให้ความรู้สึกยังไงลูก
1: ม
0: ั่
1: นคง
0: มั่นคงแข็งแรงใช่ไหมทำไมถึงรู้สึกมั่นคงตอบได้ไหมให้เรานึกถึงตึกตึกสูงๆเลยตึกสูงๆตั้งเป็นเหมือนเส้นตรงแนวตั้งใช่ไหมลูกถ้าเส้นตรงแนวตั้งตั้งอยู่ตรงๆแบบนี้เรารู้สึกมั่นคงไหมมั่นคงใช่ไหมลูกรู้สึกว่ามันแข็งแรงไหมลูกแข็งแรงเพราะมันไม่ล้มแต่ถ้าทันใดนั้นตึกจากเส้นตรงแนวตั้งเอ็นปุ๊บกลายเป็นเส้นตรงอะไรเนี่ย
1: เส้นตรงแนวเฉียง
0: กลายเป็นเส้นตรงแนวเฉียงความรู้สึกเปลี่ยนไหม
1: เปล
0: ี่ยนเป็นยังไงเส้นตรงแนวเฉียงมั่นคงอยู่ไหมเนี่ยไม่มั่นคงดูแล้วแข็งแรงไหมลูก
1: ไม
0: ่แข็งแรงแสดงว่าเส้นก็มีผลต่อความรู้สึกต่ออารมณ์นะคะแล้วก็จิตใจของเรานั่นเองรู้จักจุดเส้นไปและทัศนท่าที่3เรื่องของสีสีนะคะก็ปรากฏอยู่รอบๆตัวของเราสีทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆเช่นเดียวกันนะคะทั้งสีเหลืองนะคะอย่างเช่นนะคะสีเหลืองให้เรารู้สึกสดใสใช่ไหมลูกสีแดงให้ความรู้สึกโกรธนะคะสีเทาให้ความรู้สึกหม่นหมองแต่ทั้งนี้อารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับอะไรลูกขึ้นอยู่กับประสบการณ์บางคนอาจจะมองสีเหลืองแล้วไม่รู้สึกสดใสผิดไหม
1: ผ
0: ิดไหมไม่ผิดนะอาจจะรู้สึกแบบอื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เราได้พบเจอนั่นเองต่อมานะคะเรื่องของรูปร่างรูปร่างนะคะคือเส้นรอบนอกทางกายภาพนะคะของวัตถุนะคะสิ่งของเครื่องใช้คนสัตว์แล้วก็พืชนะคะมีลักษณะแค่2มิติมีความกว้างแล้วก็ความยาวนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะคือ 1. รูปร่างเรขาคณิต 2. รูปร่างธรรมชาติและ 3. รูปร่างอิสระนั่นเองจำง่ายๆรูปร่างให้จำว่า2มิติเป็นแบนๆมีแค่ความกว้างแล้วก็ความยาวมีรูปร่างแล้วต้องมาคู่กับรูปอะไรด้วยรูปอะไรนะรูปทรงพอมีรูปร่างแล้วนะคะก็จะมาคู่กันเลยก็คือรูปทรงนะคะมี3ประเภทเหมือนกันทั้งเรขาคณิตธรรมชาติแล้วก็อิสระแต่ให้จำเอาไว้ว่าความแตกต่างของรูปร่างรูปทรงเมื่อกี้ครูตูนบอกว่ารูปร่างมี2มิติใช่ไหมรูปทรงมีกี่มิติ
1: 3
0: มิตินอกจากความกว้างความยาวแล้วมันยังเพิ่มความหนาหรือว่าความลึกเข้ามาด้วยอ่ะเด็กๆลองสังเกตง่ายๆ2ภาพนี้เด็กๆเห็นไหมเด็กๆเห็น2ภาพนี้ไหมลูกภาพนี้เด็กๆว่าเป็นรูปร่างหรือรูปทรงดูดีๆนะดูดีๆนะรูปอะไรรูปร่างเพราะว่ามีมิติอย่างภาพนี
1: ้
0: ยางมีแค่เส้นกรอบรอบนอกใช่ไหมลูกเป็นรูปร่างภาพนี้กลายเป็นรูปอะไรแล้วรูปทรงเพราะว่าเป็นอะไรมีความหนายัง
1: ม
0: ีมิติแล้วมีความหนามีความลึกแล้วใช่ไหมต่างกันไหมต่างกันแยกกันง่ายๆแค่นี้รูปร่างกับรูปทรงรูปร่างจำไว้ว่ามันแบนๆมี2มิติรูปทรงจะมีความหนาเป็น3มิติขึ้นมาแล้วอ่ะและทัศนท่าสุดท้ายคือพื้นผิวพื้นผิวนะคะจะเป็นลักษณะของผิวหน้าของสิ่งต่างๆนะคะเมื่อสัมผัสแล้วจะรับรู้ได้ว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะพื้นผิวแต่ละลักษณะนะคะก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันพื้นผิวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1พื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือและพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยตาง่ายมากลูกพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือ เวลาเราเอามือไปโดนไปสัมผัสหรือส่วนอื่นๆก็ได้นะไปจับไปต้องไปโดนเราสามารถรับรู้ได้ใช่ไหมว่าพื้นผิวมันเรียบหรือว่าขรุขระหรือว่าเป็นยังไงใช่ไหมลูกแต่พื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยตาอ่ะเด็กๆดูภาพทางฝั่งนู้นเด็กๆเห็นภาพทางฝั่งนี้ไหมลูกภาพนี้จริงๆแล้วเป็นภาพวาดถูกวาดอยู่บนอะไรเนี่ยกระดาษกระดาษพื้นผิวเป็นยังไงเรียบใช่ไหมลูกเรียบแต่ว่าภาพนี้เรามองแล้วรู้สึกว่าพื้นผิวมันเป็นยังไงเรียบไหมไม่เรียบทำไมล่ะรู้สึกว่ามันเป็นไงมันยับใช่ไหมลูกมันยับไม่เหมือนกระดาษจริงๆพื้นผิวจริงๆของกระดาษเป็นไงเรียบแต่ว่าเราใช้ทัศนาธาตุในการวาดใช่ไหมลูกโดยการใช้เส้นต่างๆอันนี้ใช้เส้นแบบพวกเส้นหยักใช่ไหมเยอะๆมันก็จะให้พื้นผิวที่แตกต่างกันออกไปและกลายเป็นพื้นผิวที่เป็นไงมันดูยับมันดูขรุขระและไม่เรียบอันนี้ก็เป็นเรื่องของทัศนธาตุทั้งหมดนะคะต่อมาถึงกิจกรรมและกิจกรรมนะคะก่อนที่เราจะไปสร้างสรรค์ผลงานกันครูตุลมีกิจกรรมเนี้ยอยากให้เด็กๆช่วยกันทำคือกิจกรรมภาพตามคำบอกเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มออกมากลุ่มละ1ให้นักเรียนออกมากลุ่มละ1คนออกมาได้เลยลูกใครเป็นตัวแทนออกมา1คนให้เวลา3วิ3 2 1ได้3คนและกลุ่มไหนยังไม่ออกมาออกมาได้ลูก1คนกลุ่มสุดท้ายมาเดี๋ยวเด็กๆมีกระดาษ A4 อยู่ที่โต๊ะใช่ไหมคนในกลุ่มให้ถือกระดาษ A4 เอาไว้ให้วางเอาไว้เตรียมเอาไว้เดี๋ยวครูตุลจะให้เด็กๆในกลุ่มช่วยกันวาดภาพแต่จะวาดภาพอะไรให้เรารอฟังจากตัวแทนของเราเดี๋ยวครูตุลจะเอาภาพให้ตัวแทนของเรา5คนดูแล้วไปบอกโดยกติกาห้ามบอกว่าเป็นรูปอะไรนะบอกได้แค่ทัศนธาตุอย่างเดียวว่ามีลักษณะยังไงเป็นเส้นอะไรสีอะไรรูปร่างเป็นยังไงนะพร้อมยังพร้อมยังเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอันนี้เป็นภาพที่คุณจะให้ดูนะมีแค่เรา5คนเท่านั้นที่ได้ดูห้ามบอกนะห้ามบอกว่าเป็นรูปอะไรนะบอกได้แค่ว่ารูปร่างเป็นยังไงพร้อมยังอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญกลับไปบอกเพื่อนๆในกลุ่มได้เลยเวลามีจำกัดมากครูตุลจะให้เวลาแค่30วินาทีเท่านั้นสามสิบวิไม่ถึง1นาทีไม่ถึง1นาทีนะให้แค่30วินะบอกได้แค่ลักษณะนะลูกพื้นผิวเป็นยังไงวาดนะครูตุลให้วาดลงไปในกระดาษนะต้องวาดลงไปในกระดาษนะให้เวลาอีก10วินาที10 9 8 7 6 5 43 2 1อ่ะทุกคนวางอุปกรณ์วางอุปกรณ์อ่ะชูผลงานของแต่ละกลุ่มตัวเองขึ้นมาชูผลงานขึ้นมาเร็วอ่ะขอตัวแทน1กลุ่มดีกว่าขอตัวแทน1กลุ่มอ่ะกลุ่มนี้ก็ได้มาลูกไหนดูซิว่าภาพใช่ไหมโอ้โหอ่ะดูภาพคือภาพอะไรลูก
2: ท
0: ุ
2: เร
0: ีย
2: น
0: ทุเรียนอ่ะให้ตัวแทนกลุ่มเราบอกดีกว่าว่าใช่ไหมใช่ภาพทุเรียนไหมลูก
2: ใช่
0: ใช่อ่ะถูกต้องอ่ะกลับไปนั่งทีกลุ่มอื่นได้ทุเรียนไหมลูกก็ทุเรียนเหมือนกันอ่ะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมนี้เด็กๆเห็นไหมลูกว่าการที่เรารู้ว่าทัศนธาตุต่างๆใช่ไหมของสิ่งนั้นมีลักษณะแบบใดทัศนธาตุอะไรก็สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทัศนศิลป์ได้นั่นเองค่ะอ่ะต่อมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยอ่ะก่อนอื่นดูภาพนี้ก่อนให้ทุกคนช่วยกันถ่ายว่าผลงานต่อไปนี้ใช้ทัศนธาตุใดเป็นหลักภาพแรกใช้ทัศนธาตุใดลูก อันนี้ใช้ทัศนทัศน์ของเส้นภาพที่สองล่ะ

0: กอ่ะอันสุดท้าย
1: ลูกแก้วธรรมชาติ
0: ยังไม่ถูกอ่ะเฉลยพื้นผิวนั่นเองเห็นไหมมันเป็นพื้นผิวของไม้ลักษณะเป็นขรุขระเขาใช้วิธีการฝนลูกเอาใบไม้มาไว้ข้างล่างแล้วก็ฝนสีลงไปเกิดเป็นพื้นผิวนั่นเองทุกคนนั่งตัวตรงยืดหลังขึ้นลูกเราจะมาพบกับกิจกรรมที่เรารอคอยและทีนี้กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะร่วมกันทำกิจกรรมนะคะวาดภาพจากทัศนธาตุที่เราจับฉลากได้นะคะเดี๋ยวครูตุลจะให้ทุกๆคนจับฉลากเลยว่าได้ทัศนธาตุอะไรแล้วก็ไปสร้างสรรค์เป็นผลงานนะคะในกระดาษ100ปอนด์ที่ครูแจกไว้นะคะซึ่งเราจะทำกลุ่มละ1ผลงานเท่านั้นนะคะเรามาดูบทบาทของคุณครูปลายทางกันก่อนนะคะสำหรับบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงลูกสมาธิเริ่มหลุดแล้วนั่งตัวตรงก่อนสำหรับบทบาทของครูปลายทางนะคะเราจะให้ครูปลายทางนะคะช่วยจัดทำสลากนะคะเกี่ยวกับทัศนธาตุไว้ให้เด็กๆปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ช่วยควบคุมนักเรียนนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็คอยให้คำแนะนำนะคะระหว่างการทำงานของนักเรียนด้วยพร้อมหรือยังลูกก่อนอื่นจับฉลากกันก่อนอ่ะกลุ่มแรกจับฉลากสิว่าจะได้ทัศนธาตุอะไรกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามอ่ะมาครับกลุ่มสุดท้าย
2: คิดว่าเปิดเลยไหมอ
0: ่
2: ะ
0: ใครได้กระดาษแล้วเปิดเลยลูกได้สลากแล้วเปิดเลยนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆลูกก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเด็กๆได้สลากแล้วใช่ไหมลูกให้เด็กๆเอาสลากทัศนธาตุที่ทุกคนได้มาทำเป็นผลงานนะคะลงในกระดาษเดี๋ยวเราไปดูคุณครูตูนสาธิตกันก่อนแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะค่ะและตอนนี้นะคะครูตูนก็พร้อมที่จะสาธิตนะคะการสร้างสรรค์ผลงานให้เด็กๆทั้งปลายทางแล้วก็ต้นทางได้ชมกันแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำทัศนธาตุนะคะที่เราจับฉลากได้ในแต่ละกลุ่มนะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานใช่ไหมลูกอย่างเช่นกลุ่มที่ได้จุดนะคะเราก็จะใช้จุดนะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานในกระดาษ1แผ่นวันนี้เราจะทำงานกลุ่มนะคะโดยที่1กลุ่มจะสร้างสรรค์ผลงาน1ชิ้นนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเด็กทำไปพร้อมๆกับครูตูนสาธิตได้เลยนะคะในใครได้จุดกลุ่มไหนได้จุดลูกนะเดี๋ยวเราจะใช้จุดมาสร้างสรรค์เป็นผลงานกันเวลาใช้ทัศนธาตุจุดในการสร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมลูกเราจะใช้เป็นดินสอเป็นปากกาหรือว่าสีเมจิกก็ได้นะคะวันนี้ครูตูนเลือกใช้เป็นปากกาเมจิกแล้วกันนะคะเวลาใช้จุดวิธีการสร้างจุดง่ายมากคือใช้ปากกาเมจิใช่ไหมลูกจุดลงไปบนกระดาษเราก็จะได้เป็นจุดแล้วจุดต่างๆให้เราจุดนะคะเป็นรูปร่างก่อนนะคะได้เลยจุดเป็นรูปร่างได้เลยนะคะพอจุดเป็นรูปร่างเสร็จเราอาจจะใส่รายละเอียดแสงเงาลงไปก็ได้นะคะหรือถ้าเด็กๆนะคะยังไม่ชัวร์กับรูปร่างใช่ไหมลูกสามารถใช้ดินสอร่างเป็นภาพไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยจุดแบบนี้คุณจะลองร่างดินสอไว้ก่อนนะคะเด็กๆพอกไหมว่าเป็นรูปอะไรลูกเป็นหัวใจใช่เปล่าอันนี้ก็คือใช้ร่างภาพก่อนหรือถ้าใครชัวร์แล้วว่าเราสามารถจุดได้เลยนะคะเราก็สามารถจุดต่อไปได้เลยไม่ต้องร่างภาพก็ได้เช่นกันนะคะแบบนี้ประมาณนี้ร่างภาพเสร็จแล้วเราก็ใช้สีเมจิกนะคะหรือปากกาเมจิกนะคะจุด

ุดเลยตามรูปร่างที่เราวาดนะคะแทนการระบายสีนั่นเองข้อสังเกตก็คือถ้าเราอยากให้ตรงไหนเป็นสีเข้มให้เราจุดเยอะๆนะคะแต่ถ้าเราอยากให้อ่อนลงแล้วก็จุดบางๆนะคะจุดน้อยๆอันนี้ก็เป็นการใช้ทัศนธาตุในเรื่องของจุดนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานอันนี้ของจุดนะคุณตุลทำให้ดูนะคะสาธิตให้ดูพอสังเขปเนาะนิดหนึ่งต่อไปมาดูกันในเรื่องของการใช้เส้นดีกว่าวิธีการใช้เส้นง่ายมากก็คือเราจะใช้เส้นอย่างเดียวเลยในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะหรือใช้เส้นเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะเราจะใช้ดินสอในการร่างภาพก่อนนั่นเองค่ะให้ร่างภาพรวมไว้ก่อนในเด็กสามารถทำชิ้นงานไปพร้อมๆกับครูตูนได้เลยนะครูตูนร่างภาพไปก่อนแล้วแบบนี้พอได้ภาพร่างรวมๆและได้กรอบใหญ่แล้วใช่ไหมลูกเราก็จะใช้เส้นนะคะมาใส่ถ้าตรงไหนเราอยากให้เป็นสีอ่อนเราก็จะใช้เส้นห่างกันใช้เส้นไม่ต้องเยอะมากแต่ถ้าตรงไหนเราอยากให้เป็นสีเข้มเหมือนเป็นเงาใช่ไหมลูกเราก็ขีดเส้นให้เส้นเนี่ยมีความถี่แล้วก็ชิดกันมากขึ้นเราก็จะได้ลักษณะของน้ำหนักที่มันเข้มขึ้นนั่นเอง

เด็กๆอาจจะใช้เส้นอื่นๆก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งเส้นหยักก็ได้นะลูกไม่ต้องเป็นเส้นตรงแบบครูตูนอย่างเดียวก็ได้นะพอได้เป็นภาพแล้วนะคะเมื่อเสร็จแล้วร่างเสร็จแล้วเราก็อาจจะใช้ปากกาตัดเส้นนะคะมาตัดให้เกิดความคมชัดแล้วก็สวยงามมากขึ้นก็ได้ต่อไปนะคะจุดเส้นไปแล้วต่อไปอะไรลูกทัศนธาตุที่เป็นเรื่องของสีใช่ไหมคะวันนี้ครูตูนเลือกใช้เป็นสีช็อกในการระบายนะคะในการสร้างสรรค์นั่นเองครูตูนจะใช้เทคนิคของการไล่สีนะคะเริ่มจากสีอ่อนนะคะไล่ไปสีเข้มนะคะเลือกใช้เป็น3สีที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็เริ่มจากกายสีอ่อนไปก่อนนะคะไล่ลงมานะคะต่อมาใช้สีที่อยู่ตรงกลางนะคะระบายระบายให้กลืนกันนะคะเขาเรียกว่าเทคนิคการไล่สีนั่นเองค่ะโดยไล่จากสีเข้มไปสีอ่อนหรือสีอ่อนไปสีเข้มนะคะพอเราได้ไล่สีครบแล้วนะคะก็อาจจะใช้ดินสออีอีนะคะหรือว่าสีดำนะคะมาวาดเป็นรูปร่างต่างๆลงไปเป็นการตกแต่งก็ได้ค่ะ

ประมาณนี้นะคะต่อไปทัศนธาตุเรื่องของรูปร่างใช่ไหมลูกเรารู้จักรูปร่างกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นส

0: สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะสามารถเอารูปร่างต่างๆนะคะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานได้ค่ะคุณดุลจะเริ่มจากใช้รูปร่างวงกลมก่อนให้เด็กลองเดาดีกว่าว่าคุณดุลจะสร้างเป็นภาพอะไรจากรูปร่างมีวงกลมแล้วคุณดุลก็ใช้รูปร่างสามเหลี่ยมนะคะวาดไปรอบๆเด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางสามารถทำผลงานนะคะไปพร้อมๆกับที่คุณตุลสาธิตได้เลยใครเดาออกบ้างว่าเป็นภาพอะไรพระอาทิตย์ใช่ไหมคะแค่นี้ก็จะเป็นการนำรูปร่างนะคะมาสร้างเป็นผลงานทัศนศิลป์ได้แล้วต่อไปในเรื่องของรูปทรงนะคะคุณตุลจะสร้างเป็นรูปทรงนะคะโดยใช้น้ำหนักของสีนะคะมาช่วยให้เกิดเป็นรูปทรงนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้เรื่องของเส้นด้วยนะคะมาสร้างความหนาให้กับรูปร่างของเราง่ายมากการสร้างรูปทรงของคุณตูนเพียงแค่เอารูปร่างสามเหลี่ยมนะคะสองอันมาวาดต่อกันกลายเป็นรูปทรงและอาจจะใช้สีเข้ามาระบายเพื่อสร้างน้ำหนักนะคะให้ดูเป็นรูปทรงมีมิติมากขึ้นก็ได้ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะการสร้างพื้นผิวจริงๆการสร้างพื้นผิวเนี่ยมีหลายวิธีมากจะใช้การวาดในการสร้างพื้นผิวก็ได้หรือว่าจะสร้างพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวจริงๆนะคะก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะนำเอาสิ่งของต่างๆนะคะมาติดมาปะก็เกิดพื้นผิวได้เหมือนกันแต่วันนี้คุณตุลจะใช้วิธีการวาดนะคะในการสร้างพื้นผิวนั่นเองค่ะคุณตุลจะวาดโดยการใช้เส้นนะคะมาสร้างให้เป็นพื้นผิวเด็กๆพอจะเดาได้ไหมลูกว่าเป็นพื้นผิวของอะไรแค่เติมเส้นลงไปใช่ไหมลูกจากพื้นผิวเรียบๆของกระดาษเป็นไงกลายเป็นพื้นผิวของอะไรแล้วลูกพื้นผิวของต้นไม้ใช่ไหมลูกประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นการนำทัศนธาตุนะคะต่างๆมาสร้างเป็นผลงานทัศนศิลป์นะคะเดี๋ยวคุณตุลมีตัวอย่างนะคะสำเร็จอีก1ผลงานนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะอันนี้เป็นผลงานสำเร็จนะคะถ้าเด็กๆพอมีเวลานะคะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานนะคะแน่นอนว่าคุณตุลเชื่อว่าเด็กๆจะต้องทำได้สวยงามมากกว่าคุณตุลแน่นอนนะคะทั้งให้เด็กต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยอย่างภาพแรกนะคะเป็นผลงานนะคะที่เกิดจากทัศนธาตุจุดนั่นเองค่ะภาพที่2นะคะเส้นนะคะภาพที่3ใช้สีนะคะและภาพที่4เป็นรูปร่างรูปทรงแล้วก็พื้นผิวตามกันมานั่นเองค่ะค่ะผลงานของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางสามารถทำกิจกรรมได้ตามนี้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วก่อนจะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะคุณตุลก็มีตัวอย่างผลงานนะคะของเด็กๆห้องต้นทางนะคะมาให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางด้วยนะคะได้รับชมกันอันนี้ต้นกล้าใช่ไหมลูกกลุ่มเราได้ทัศนธาตุอะไรลูก
1: ส
0: ีได้เรื่องของสีใช่ไหมลูกต้นกล้าก็ใช้สีช็อคใช่ไหมในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเป็นรูปไอศกรีมนะคะเป็นสีสันหลากหลายมากมายเลยเชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะคะแล้วก็เด็กๆต้นทางในกลุ่มอื่นๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้สวยงามเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากลูกเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ก่อนแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนนะคะในเรื่องของทัศนธาตุไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับทัศนธาตุนะคะก็คือสิ่งต่างๆใช่ไหมลูกที่เราเนี่ยมองเห็นรอบๆเป็นสิ่งที่เรามองเห็นหรือว่าลักษณะของสิ่งของต่างๆนั่นเองโดยที่อย่างแรกนะคะทัศนธาตุแรกคือจุดนะคะเป็นจุดเล็กๆใช่ไหมลูกสองทัศนธาตุในเรื่องของเส้นนั่นเองมีเส้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะสีสีอยู่รอบตัวเราทุกอย่างนะคะมีสีสันนะคะรูปร่างนะคะแล้วก็ รูปทรงและทัศนธาตุอย่างสุดท้ายนะคะก็คือพื้นผิวนั่นเองอันนี้คือทัศนธาตุนะคะที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมดกันในวันนี้นะคะนอกจากได้รู้จักทัศนธาตุแล้ววันนี้ก็ได้ทดลองนะคะนำทัศนธาตุนะคะไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของทัศนธาตุนะคะก็คุณตูนขอฝากไว้เพียงเท่านี้แต่ในครั้งหน้านะคะเรายังอยู่กับรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์กันอยู่จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คือเรื่องของวัสดุอุปกรณ์สร้างงานศิลป์นั่นเองค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในครั้งถัดไปนะคะก็คือกระดาษวาดเขียนนะคะแล้วก็ดินสอสีนะคะในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆปลายทางนะคะเตรียมกระดาษวาดเขียนนะคะหรือว่าเด็กๆจะเตรียมเป็นสมุดวาดเขียนด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ดินสอสีนะคะดินสอสีไม้จริงๆอยากให้เด็กๆนะคะเตรียมไว้ทุกๆคาบก็จะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสำคัญมากในการเรียนในรายวิชาศิลปะนั่นเองค่ะค่ะและก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะครูตุลมีผลงานศิลปะมาฝากเด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันด้วยนะคะสำหรับผลงานศิลปะประจำสัปดาห์นี้นะคะนั่นคือรูปภาพโมนาลิซานั่นเองค่ะศิลปินนะคะคือเลโอนาร์โดดาวินชีนะคะซึ่งดาวินชีนะคะก็เป็นศิลปินที่มีความสามารถหลากหลายมากรอบด้านซึ่งงานศิลปะนะคะก็เป็นความสามารถหนึ่งของเขานะคะการสร้างสรรค์นะคะผลงานชิ้นนี้นะคะก็สร้างสรรค์โดยการใช้สีน้ำมันนะคะระบายบนแผ่นไม้นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นภาพผลงานนะคะศิลปะประจำสัปดาห์ที่ครูตูนนำมาฝากเด็กๆป.3กันในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะเรื่องราวเนื้อหาวัสดุอุปกรณ์สร้างงานศิลป์จะสนุกแค่ไหนนะคะและจะมีภาพงานประจำสัปดาห์เป็นภาพอะไรฝากเด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางรวมถึงคุณครูปลายทางด้วยนะคะฝากติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความ

0: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการงานสุดที่เป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Buildingอย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่า

ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกะค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้ไปในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 10,000 ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ค่ะเป็นเรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูได้มีกิจกรรมเตรียมไว้ให้กับนักเรียนมากมายเลยค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเริ่มกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นกิจกรรมฉันคือจำนวนใดฉันคือจำนวนใดสิ่งที่คุณครูจะแจ้งหรือ บอกกับนักเรียนนะคะจะไม่ใช่เป็นการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนแต่คุณครูนะคะจะแสดงจำนวนโดยใช้หลักลูกคิดค่ะให้นักเรียนนะคะช่วยกันมองที่หลักลูกคิดของครูค่ะซึ่งหลักลูกคิดของครูนี้นะคะมีหลักลูกคิดที่คุณครูใส่ลูกคิดไปแล้วอยู่ในหลักใดบ้างคะอยู่ในหลักหน่วยแล้วก็มีหลักสิบแล้วก็มีหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นมีไหมคะ
1: ไม่มีย
0: ังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในหลักหน่วยกี่ลูกคะนักเรียนหลักหน่วยตรงนี้มีอยู่1ลูกหลักสิบมีอยู่กี่ลูกคะ
1: 2ลูก
0: หลักสิบมี2ลูก2ลูกแสดงจำนวนใดคะ20นั่นเองนะคะต่อไปลูกคิดในหลักร้อยมีกี่ลูกคะ
1: 3
0: ลูกแล้วลูกคิดในหลักพันล่ะคะ5ลูกนะคะดังนั้นลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะนักเรียน 5,321 เมื่อเราเขียนแสดงจำนวนโดยใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกเราจะเขียนได้อย่างไรคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนเขียนแสดงจำนวนโดยใช้เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนักเรียนทำได้ไหมคะงั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเขียนแสดงจำนวนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือของ 5,321นักเรียนปลายทางด้วยนะคะทุกคนนำสมุดขึ้นมาเลยค่ะสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะเขียนข้อที่1จากนั้นนักเรียนก็เปิดไปอีกหน้านึงเลยนะคะเขียนข้อที่1แล้วเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกเลยโดยไม่ต้องเขียนคำว่าตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะเขียนข้อที่1แล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกของ5,300

21เขียนในสมุดเลยค่ะไม่ต้องเขียนคำว่าตัวเลขฮินดูอาราบิกค่ะใช่ค่ะเขียนข้อ1 5321เป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกค่ะแล้วขึ้นบรรทัดต่อไปเขียนเป็นตัวเลขไทย5321บรรทัดถัดไปเขียนเป็นตัวเลขไทย5321และบรรทัดที่3เขียน5321เป็นตัวหนังสือค่ะ

ใครเขียน7ถึงบรรทัดที่3แล้วนักเรียนใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นใต้คันจบ1ข้อค่ะไหนใครเสร็จแล้วบ้างคะยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะเสร็จกันเยอะแล้วนะคะส่วนมากก็เสร็จกันแล้วนะคะนักเรียนเอามือลงค่ะใครที่เสร็จแล้วหันมาดูเฉลยค่ะแล้วเรามาเฉลยร่วมกันหลังจากที่คุณครูเฉลยแล้วให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของที่นักเรียนเขียนลงไปนะคะว่าถูกต้องหรือไม่โดยเริ่มจากตัวเลขฮินดูอารบิกก่อนตัวเลขฮินดูอารบิก 5,321 มีเลข5ในหลัก 1,000 เลข3ในหลัก 100 เลข2ในหลัก 10 และเลข1ในหลักหน่วยนักเรียนเขียนถูกต้องไหมคะแล้วครูจะต้องเติมสัญลักษณ์อะไรลงไปด้วยคะเครื่องหมายจุลภาคนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเป็นจำนวนที่มี4หลักมากกว่า3หลักเราจะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยนักเรียนกลุ่มที่1เสร็จหรือยังคะนักเรียนกลุ่มที่1ตรวจเรียบร้อยหรือยังคะต่อไปตัวเลขไทยนักเรียนตรวจสอบตัวเลขไทยด้วยนะคะ 5,321เขียนเป็นตัวเลขไทยและมีจุลภาคระหว่างหลักร้อยกับหลักพันตรวจความถูกต้องของที่ตัวเองเขียนด้วยค่ะถูกไหมคะถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยนะคะต่อไปค่ะเขียนเป็นตัวหนังสือ 5,321 เขียนเป็นตัวหนังสือได้ดังนี้5,000 อ่านของตัวเองด้วยนะคะ 5,321 อ่านว่า 5,321 นะคะไหนใครถูกใครถูกหมดเลยยกมือเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยต่อไปค่ะคุณครูมีอีกหนึ่งคำถามฉันคือจำนวนใดคุณครูแสดงหลักลูกคิดได้ดังนี้ค่ะนักเรียนมีหลักลูกคิดมีลูกคิดเพียง1ลูกในหลักหมื่นหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดนักเรียนเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเขียนคล้ายๆข้อที่1เลยค่ะแต่แสดงจำนวนที่คุณครูแสดงตามในหลักลูกคิดนี้ค่ะลงมือทำได้ค่ะเขียนเป็นข้อที่2นะคะ

ใครเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้จบ1ข้อด้วยค่ะหนูเวลาขีดเส้นใต้หนูขีดเส้นใต้อีกทีครับ

0: นักเรียนคนใดทำเสร็จแล้วยกมือขึ้นค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางทำเสร็จกันมากแล้วนะคะนักเรียนนำมือลงค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำเสร็จกันหมดแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะใครที่ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันค่ะว่าจำนวนที่แสดงในหลักลูกคิดนี้คือจำนวนใดเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้อย่างไรจำนวนที่แสดงในหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะ 10,000 10,000 เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้อย่างไรคะมีศูนย์ทั้งหมด4ตัวนะคะอยู่ในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและหลักพันและมี1ตัวเดียวอยู่ในหลักหมื่นต้องใส่จุลภาคด้วยเด็กๆตรวจสอบของตัวเองค่ะที่เขียนลงไปถูกต้องไหมคะใส่จุลภาคถูกตำแหน่งหรือเปล่าคะใส่จุลภาคให้ถูกตำแหน่งด้วยนะคะระหว่างหลักร้อยและหลักพันต่อมาตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขไทยค่ะตัวเลขไทย 10,000 ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปตัวหนังสือ 10,000 ค่ะ 10,000 อ่านว่า 10,000 เราก็ต้องเขียน 10,000 นะคะนักเรียนสะกดคำว่าหมื่นสิคะห
1: อหม
0: ายเอกหมื่นนะคะ 10,000 ไหนใครทำถูกต้องหมดเลยทั้งตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยตัวหนังสือเลยคะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตอนนี้นะคะเป็นการเขียนแสดงจำนวนที่ไม่เกิน 10,000 ซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะต่อไปถ้าจำนวนมากกว่า 10,000 ล่ะถ้าจำนวนมากกว่า 10,000 เราจะเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้อย่างไรทุกคนปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งในวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือนักเรียนจะได้ใช้สื่อรอบตัวแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 เขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะโดยเริ่มจากกิจกรรมแรกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า 100,000 มากแค่ไหนจากกิจกรรมที่คุณครูนะคะได้จัดขึ้นมานะคะคุณครูมีตัวอย่างสถานการณ์มาให้กับนักเรียนค่ะบริษัทแห่งหนึ่งค่ะขายรถนะคะทั้ง4ประเภทนี้ในเดือนมกราคมและจนถึงเมษายนนะคะขายได้จำนวนเท่านี้เลยค่ะรถยนต์ประเภทแรกคือรถยนต์ชนิดใดคะนักเรียนอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ
1: รถยนต
0: ์นั่งส่วนบุคคลต่อไปค่ะ
1: รถต
0: ู้ต่อไปค่ะรถยนต์อเนกประสงค์รถยนต์อเนกประสงค์ต่อไปสุดท้ายค่ะรถกระบะนั่นเองนะคะนักเรียนอยากนั่งรถประเภทไหนบ้างคะโอ้บางคนอยากนั่งรถตู้รถกระบะนะคะแต่ว่าในวันนี้คุณครูไม่ได้จะพาไปนั่งแต่คุณครูจะมานำเสนอข้อมูลก็คือรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขายได้จำนวนเท่านี้ค่ะนักเรียนเยอะไหมคะเยอะมากเลยรถตู้ขายได้จำนวนเท่านี้ค่ะรถยนต์อเนกประสงค์ขายได้จำนวนเท่านี้ค่ะและรถกระบะขายได้จำนวนเท่านี้ค่ะขายได้เยอะไหมคะบางคนก็พิจารณาเลยรถชนิดใดรถประเภทใดขายได้มากที่สุดพิจารณาไปแล้วต่อไปค่ะคุณครูจะให้นักเรียนแสดงปริมาณหรือว่าแสดงจำนวนรถยนต์รถที่บริษัทนี้ขายได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนโดยเริ่มจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแสดงจำนวนนี้โดยใช้หลักลูกคิดเราจะสามารถแสดงได้อย่างไร นักเรียนลองแสดงจำนวนนี้โดยใช้หลักลูกคิดในกลุ่มของตัวเองสิคะเริ่มเลยค่ะใช้หลักลูกคิดของกลุ่มตัวเองแสดงจำนวนนี้เลยค่ะก่อนยกมือขึ้นค่ะกลุ่ม2กลุ่ม3เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอกลุ่ม1กลุ่ม4และกลุ่ม5สักครู่นึงนะคะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่5

0: กลุ่มไหนเสร็จแล้วปรบมือ5ครั้งเสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วหรอคะไหนคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วปรบมือ5ครั้งยังเหลืออีก2กลุ่มนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนักเรียนทุกคนนั่งตัวตรงแล้วหันมาทางนี้ค่ะนั่งตัวตรงแล้วหันมาทางหลักลูกคิดของคุณครูกลุ่มที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันส่วนกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จมีไหมคะกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะตอนนี้เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วนะคะดังนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะจำนวนนี้คือจำนวนใดให้นักเรียนอ่านจำนวนพร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะ
1: 21,567
0: 21,567 มีกี่หมื่นคะนักเรียน20,000ดังนั้นเมื่อเราแสดงจำนวนด้วยหลักลูกคิดเราจะใส่ลูกคิดในหลักหมื่นกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนะคะเริ่มจากหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นสีฟ้าใส่ลงไป2ลูกนักเรียนตรวจสอบดูนะคะที่หลักหมื่นของนักเรียนมี2ลูกหรือเปล่าคะสองลูกนะคะต่อไปมีกี่พันคะนักเรียน 21,567 มีกี่พันคะ 1,000 ดังนั้นหลักพันเราใส่ลูกคิดกี่ลูก 1ลูกนักเรียนตรวจสอบดูค่ะของกลุ่มตนเองหลักพันใส่ไป1ลูกหรือเปล่า1ลูกนะคะต่อไปหลักร้อยมีกี่ร้อยคะมีกี่ร้อยคะ500มี500ดังนั้นหลักร้อยใส่กี่ลูก5ลูกนับค่ะ1 2 3 4 5ตรวจสอบของตนเองค่ะครบ5ลูกไหมคะ
1: ครบ
0: นะคะต่อไปหลักอะไรต่อคะ
1: หล
0: ั
1: ก
0: 10หลัก10มีอยู่กี่10
1: 60
0: ดังนั้นในหลัก10ใส่ลูกคิดกี่ลูกคะ
1: 6
0: ลูก1 2 3 4 5 6 6ลูกครบไหมคะครบนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนหลักสุดท้ายคือหลักอะไรคะ
1: หล
0: ักหน่วยมีกี่หน่วยหลักหน่วยมี7หน่วยดังนั้นในหลักหน่วยใส่ลูกคิดกี่ลูกคะใส่ลูกคิดกี่ลูกเอ่ย7ลูก1 2 3 4 5 6 7ครูใส่ลูกคิดของครูแล้วในหลักหน่วยนักเรียนตรวจสอบลูกคิดของตนเองด้วยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะของกลุ่มไหนถูกต้องยกมือแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะทำถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยนะคะทุกคนปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปนอกจากแสดงจำนวนโดยใช้หลักลูกคิดเรียบร้อยแล้วเราสามารถแสดงจำนวนโดยใช้สัญลักษณ์ก็คือเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนได้อย่างไรนักเรียนช่วยกันเขียนค่ะตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนได้อย่างไรคะ 21,567 ใส่จุลภาคระหว่างหลักอะไรกับหลักอะไรคะ
1: หล
0: ักพันกับหลักร้อยค่ะนักเรียนจำนวนที่มีมากกว่า3หลักนะคะเราจะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคด้วยโดยใส่ระหว่างหลักพันกับหลักร้อยแบบนี้นะคะทั้งตัวเลขฮินดู

0: อาราบิกและตัวเลขไทยเลยนะคะต่อไปเขียนเป็นตัวหนังสืออ่านว่าอะไรนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่ม
1: 1,567
0: 21,567 เดี๋ยวต่อไปนะคะรถยนต์ประเภทต่อไปคุณครูจะสุ่มตัวแทนออกมานำเสนอคุณครูจะสุ่มตัวแทนออกมาจากหลักออกมาจัดหลักลูกคิดนะคะรถประเภทถัดไปคือรถยนต์อเนกประสงค์ขายได้เท่าไหร่นักเรียนอ่านพร้อมกัน1 2 3เริ่ม
1: 15,900
0: คันนักเรียนดูเพื่อนจัดหลักลูกคิดข้างหน้าห้องค่ะแล้วตรวจสอบดูนะคะว่าเพื่อนทำถูกต้องหรือไม่ในกลุ่มตนเองนักเรียนยังไม่ต้องจัดนะคะดูที่เพื่อนจัดว่าถูกต้องหรือไม่นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะ 15,900 มีกี่หมื่นคะมี 10,000 เพื่อนใส่ลูกคิดมา1ลูกในหลักหมื่นถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปมีกี่พันคะมีกี่พันคะลูกมี 5,000 เพื่อนใส่ลูกคิดมาในหลักพันกี่ลูกคะหลักพัน1 2 3 4 5ใส่มา5ลูกในหลักพันแสดงจำนวน 5,000 ถูกต้องไหมคะถูกต้องต่อไปมีกี่ร้อยคะมีกี่ร้อยคะ
2: 900
0: เพื่อนใส่หลักลูกคิดในหลักร้อยนะคะใส่ลูกคิดมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วหลักสิบกับหลักหน่วยเพื่อนไม่ได้ใส่ลูกคิดมาเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องเพราะว่ามีอยู่0 10และ0หน่วยนั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปนะคะรถประเภทสุดท้ายแต่ก่อนไปรถประเภทสุดท้ายเพื่อเป็นการพิจารณาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกก่อนค่ะตัวเลขฮินดูอาราบิก 15,900 เขียนจุลภาคระหว่างหลักหลักพันกับหลักร้อยเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้และตัวหนังสือคือนักเรียนเขียนตัวหนังสือว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันค่ะ15,900รถประเภทสุดท้ายก็คือรถกระบะขายได้กี่คันคะ 37,052 คัน 37,052 คันนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะคืนหลักลูกคิดให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะใครครั้งนี้คุณครูจะไม่ให้จัดลูกคิดภายในกลุ่มแล้วนะคะจะให้นักเรียนสังเกตจากหลักลูกคิดที่เพื่อนมาจัดว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเพื่อนจัดไม่ถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครคนใหม่มาช่วยเพื่อนตกลงไหมคะตกลงนะคะเลขที่5คือใครคะยกมือนักเรียนออกมาจัดหลักลูกคิดตรงนี้เลยค่ะแล้วถ้านักเรียนนะคะจัดหลักลูกคิดไม่ได้ต้องการตัวช่วยเดี๋ยวคุณครูเรียกเพื่อนมาช่วยนะคะ 37,052 คันแสดงจำนวนนี้ได้อย่างไรถึงลูกต่อไปถูกต้องไหมคะระหว่างที่

0: เพื่อนๆนะคะระหว่างที่เพื่อนใส่หลักลูกคิดเข้าไปใส่ลูกคิดเข้าไปในหลักลูกคิดนักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับที่เพื่อนทำไหมคะ
1: ตรวจ
0: ตรวจเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูจะขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะมีกี่หมื่นคะ30,000ดังนั้นต้องใส่หลักลูกคิดในใส่ลูกคิดในหลักหมื่นกี่ลูกคะ3ลูกเพื่อนใส่ถูกต้องไหมคะ1 2 3ถูกต้องต่อไปมีกี่พัน
1: 7,000
0: ใส่ลูกคิดในหลักพันกี่ลูกคะ
1: 7
0: ลูก1 2 3 4 5 6 7 7ลูกในหลักพันถูกต้องต่อไปมีกี่ร้อยคะมี100ดังนั้นหลัก100เราใส่ลูกคิดไหมคะ
1: ไม
0: ่ใส่ถูกต้องค่ะหลัก10มีกี่10 50ใส่ลูกคิดในหลัก10กี่ลูกคะเพื่อนใส่ไป5ลูกในหลัก10ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องสุดท้ายเลยค่ะหลักหน่วยใส่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูก2ลูกในหลักหน่วยถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะในครั้งนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการแสดงจำนวนโดยใช้หลักลูกคิดแล้วการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกล่ะคะการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิก 37,052 37,052 จุลภาคอยู่ระหว่างหลักจุลภาคอยู่ระหว่างหลัก
1: หล
0: ักพันกับหลักร้อยตัวเลขไทยและตัวหนังสือตามที่นักเรียนอ่าน 37,052 นั่นเองนะคะแล้วต่อไปค่ะนักเรียนถ้าคุณครูต้องการจัดลูกคิดนะคะจัดหลักลูกคิดแสดงจำนวน 100,000 นักเรียนยังไม่ต้องจัดนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบคุณครูว่าถ้าคุณครูต้องการจัดลูกคิดนะคะจัดหลักลูกคิดแสดงจำนวน 100,000 คุณครูจะต้องใส่ลูกคิดในหลักลูกคิดอย่างไรคะคุณครูจะต้องใส่ลูกคิดในหลักลูกคิดอย่างไรใส่ยังไงเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะใส่ในหลักหมื่นก่อนนะคะใส่หลักหมื่นเข้าไป1ลูกแบบนี้แสดงจำนวนเท่าไหร่คะ1อะไรคะ
1: 10,000
0: ต่อไปคุณครูใส่ลงไปใส่เพิ่มเข้าไปอีกครูใส่เพิ่มเข้าไปในหลักหมื่นอีกกลายเป็นตอนนี้ในหลักหมื่นมีทั้งหมด9ลูกแสดงจำนวนเท่าไหร่คะแสดงจำนวน 90,000 นั่นเองถ้าคุณครูใส่ลูกคิดในหลักหมื่นเพิ่มอีก1ลูกในหลักหมื่นตอนนี้กลายเป็นเท่าไหร่คะ
1: 100,000
0: นักเรียนบางคนตอบเป็น 100,000 มาแล้วนะคะหลักลูกคิดนะคะลูกคิดในหลักหมื่นมีทั้งหมด10ลูกแสดงจำนวน 100,000 ซึ่ง 100,000 เท่ากับซึ่ง 100,000 นะคะเท่ากับ 100,000 ดังนั้นในหลักหมื่นเรานำลูกคิดทั้ง10ลูกออกแล้วใส่ลูกคิดในหลักแสนซึ่งหลักแสนอยู่ทางซ้ายมือของหลักหมื่น1ลูก1นะคะจะได้ว่าหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะ1อะไร100,000นั่นเอง 100,000 เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้อย่างไรคะนักเรียน100,000เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้อย่างไรคะมีเลข1ในหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข0หมดเลย 100,000 เป็นจำนวนกี่หลักคะ100,000เป็นจำนวน6หลักมากกว่า3หลักไหมคะมากกว่า3หลักต้องมีอะไรด้วยต้องมีเครื่องหมายจุลภาคนักเรียนคะต้องมีเครื่องหมายจุลภาคแล้วเครื่องหมายจุลภาคเราเขียนไว้ตรงไหนคะระหว่างหลักพันกับหลักร้อยดังนั้น 100,000 เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ดังนี้และเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้ค่ะ ต่อไปตัวหนังสือเราอ่านว่า1อะไรคะเนี่ย1แสนเมื่อเขียนเป็นตัวหนังสือจึงเขียนเป็น1แสนนักเรียนสะกดคำว่าแสนค่ะสอ1แสนเขียนแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมเกมจับคู่กันตอนนี้เวลาเหลือไม่มากเพราะว่าเราทำกิจกรรมก่อนหน้านี้ไปใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำเล่นเกมจับคู่กันโดยนักเรียนอ่านกติกาดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำบัตรภาพแสดงจำนวนขึ้นมาค่ะนำบัตรภาพและบัตรข้อความแสดงจำนวนขึ้นมาคุณครูได้แจกไว้ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วโรงเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางช่วยแจกให้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มด้วยค่ะต่อไปค่ะมาอ่านกติกาการทำกิจกรรมพร้อมกันทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งพร้อมอ่านกติกาหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มข้อที่1ให้นักเรียนทำอย่างไรคะ
1: ให้นักเรียนจับใบบัตรเป็นแถวแถวละ4ใบ
0: ให้นักเรียนจัดบัตรเป็นแถวแถวละ4ใบนักเรียนนำบัตรออกมาจากซองค่ะแล้วจัดเป็น4แถวแถวละ4ใบจัดบัตรเป็นแถวแถวละ4ใบค่ะนักเรียนคะจัดบัตรเป็นแถวแถวละ4ใบโดยคว่ำหน้าไว้แบบตัวอย่างนี้ค่ะต่อไปขั้นตอนที่2กลุ่มไหนเสร็จแล้วอ่านขั้นตอนที่2พร้อมกันค่ะให้นักเรียนหาผู้เล่นคนแรกคนที่2คนที่3และคนที่4ตามลำดับนักเรียนวนเลยค่ะคนแรกเริ่มจากใครนักเรียนต้นทางมีอยู่6คนกลุ่มละ6คนก็จะมีคนที่5และคนที่6ด้วยใช่ไหมคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่3หาได้หรือยังคะกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ทุกกลุ่มคะใครเป็นผู้เล่นคนที่1ใครเป็นผู้เล่นคนที่2คนที่3คนที่4คนที่5และคนที่6ให้ผู้เล่นคนแรกสุ่มเปิดบัตร2ใบหากบัตรทั้ง2ใบแสดงจำนวนเดียวกันให้เก็บบัตรทั้ง2ใบไว้แล้วเปิดบัตรเพิ่มอีก2ใบถ้าทั้ง2ใบไม่แสดงจำนวนเดียวกันให้คว่ำบัตรไว้ที่ตำแหน่งเดิมจากนั้นให้ผู้เล่นคนถัดไปสุ่มเปิดบัตรทำนองเดียวกันค่ะอันดับแรกให้ผู้เล่นคนที่1คือใครคะผู้เล่นคนที่1ซุ่มเปิดบัตร2ใบอย่าเพิ่งทำนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนตอนนี้ตั้งใจฟังก่อนนะคะซุ่มเปิดบัตร2ใบสมมุติว่าคุณครูเลือกเปิดบัตรใบนี้คุณครูเลือกเปิดบัตร2ใบนี้แสดงจำนวนเดียวกันไหมคะจำนวนเดียวกันไหมคะบัตรภาพนี้แสดงจำนวน1แสนนี่ก็1แสนแสดงจำนวนเดียวกันคุณครูเก็บบัตรทั้ง2ใบนี้ไว้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้คุณครูก็เก็บไว้แล้วครูก็เปิดบัตรขึ้นมาอีก2ใบพอคุณครูเปิดบัตรเพิ่มขึ้นมาอีก2ใบใบที่1หลักหมื่นมีเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เลยแต่ใบที่2เป็นตัวอะไรตัวหนังสือ30,000แสดงจำนวนเดียวกันไหมคะ ไม่ใช่เมื่อไม่ใช่จำนวนเดียวกันครูเก็บบัตร2ใบนี้ไว้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้คุณครูก็ต้องคว่ำหน้าไว้

0: ือนเดิมพอคุณครูคว่ำหน้าไว้เหมือนเดิมเสร็จแล้วผู้เล่นคนที่2ก็เปิดบัตร2ใบเหมือนเดิมเหมือนที่คุณครูทำถ้าได้ใบเดียวกันถ้าแสดงจำนวนเดียวกันก็เก็บเป็นของตนเองแต่ถ้าไม่ได้จำนวนเดียวกันก็ต้องคว่ำคืนไปแล้วเปลี่ยนแบบนี้จนกว่าจะหมดเวลาก็จะใครที่ได้บัตรมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะเข้าใจกติกาไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วในระหว่างที่คุณครูให้เล่นเกมนะคะให้คุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนด้วยเมื่อนักเรียนสอบถามนะคะแล้วก็ระหว่างนักเรียนเล่นเกมคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของบัตรที่นักเรียนจับคู่ไว้ด้วยค่ะส่วนนักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูได้ถ้าหากนักเรียนไม่เข้าใจและใช้ถ้อยคำที่เป็นยังไงคะต้องสุภาพด้วยนะคะแล้วให้นักเรียนเล่นเกมตามกติกาแล้วก็ร่วมยินดีกับผู้ชนะด้วยเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจดีแล้วเริ่มเกมได้ค่ะโดยเริ่มจากคนที่หนึ่งหนูแสดงให้เพื่อนดูอย่างนี้เลยค่ะแสดงให้เพื่อนอย่างนี้เลยใช่จำนวนเดียวกันไหมคะไม่ใช่ความเก็บไว้เหมือนเดิมต่อไปคนที่2ค่ะ
2: คนที
0: ่2เปิดไว้ค่ะเปิดไว้หนูเปิดไว้แล้วแสดงให้เพื่อนดูด้วยค่ะเปิดไว้เปิดไว้แล้วก็วางไว้ที่ตำแหน่งเดิมจำนวนเดียวกันไหมคะไม่ใช่ความไว้เหมือนเดิมเปิดแล้วแสดงให้เพื่อนดูด้วยนะเปิดอ่ะนี่ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วก็เปิดอีก2ใบใช่ไหมคะไม่ใช่ปิดไว้แล้วคนต่อไปเล่นค่ะนักเรียนเปิดทีละ2ใบแล้วให้เพื่อนดูด้วยนะเปิดไว้ได้แล้วแล้วก็เปิดอีก2ใบค่ะเปิดเลยค่ะลูก2ใบใช้ใบหนูวางไว้ให้เพื่อนดูด้วยลูกใช้ใบเดียวใช้จำนวนเดียวกันไหมคะไม่ใช่ก็คว่ำหน้าไว้เหมือนเดิมแล้วก็เพื่อนคนถัดไปก็เล่นต่อ

ค่ะในตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดเวลาวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะดังนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ผู้ชนะหรือยังคะกลุ่มที่1ใครได้บัตรเยอะที่สุดยังไม่มีกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5และนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครได้บัตรแต่ละคู่แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหาบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะนักเรียนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปบทเรียนร่วมกันแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งมาช่วยกันสรุปบทเรียนค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนได้รู้จักจำนวนใหม่ขึ้นมาคือจำนวนเท่าไหร่คะ100,000 100,000เป็นจำนวนกี่หลักคะ100,000เป็นจำนวน6หลักนะคะ100,000เป็นจำนวน6หลักแล้วเวลาเราจัดหลักลูกคิดแสดงจำนวนนับ100,000เนี่ยถ้าเริ่มจากทางขวาสุดไปทางซ้ายเริ่มจากหลักอะไรคะหลักหน่วยอยู่ทางขวาสุดใช่ไหมคะหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักใช่แล้วค่ะจะเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนความสัมพันธ์ที่เริ่มจากหลักหน่วยเมื่อครบสิบหน่วยจะกลายเป็น1 10ใช่ไหมคะเมื่อครบ10 10ล่ะเท่ากับเท่าไหร่คะครบ10 10เป็น10 10เป็น10 10เป็น100 100เป็น1,000 10,000เป็น 100,000 เป็น 100,000 เป็น 100,000ที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาระงานของนักเรียนก็คือแบบฝึกหัด 1.3 ข้อที่1และข้อที่2นะคะแบบฝึกหัด 1.3 นะให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 1.3 เป็นการบ้านนะคะทำได้ไหมคะทำได้นะคะเดี๋ยววันถัดไปนักเรียนนำมาส่งให้คุณครูด้วยนะบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนคิดว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกัน1นักเรียนอ่านชื่อเรื่องบทเรียนครั้งต่อไปพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนจำนวนนับไม่เกินในค่ะและนี่ก็คือบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมให้กับนักเรียนนะคะก็จะมีหลักลูกคิดตารางหลักเลขลวดเสียบกระดาษแผ่นวงล้อตัวเลข0ถึง9เอ๊ะชั่วโมงต่อไปเราน่าจะมีเกมอีกแน่ๆเลยนะคะต่อไปค่ะใบกิจกรรม 1.2 และสุดท้ายแบบฝึกหัด 1.4 นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวอยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูก

จะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าเรนด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้า

0: ถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อบกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อบอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อบจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ต๊อบเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต๊อบพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: สบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์ม
1: สร้างเขื่อนค่ะ
0: ว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
2: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: เหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
3: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ้าวแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้
4: แข่งกระโดดน้ำค่ะ
0: โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูน้องกายบ้าง
5: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
6: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลิชยินดีต้อนรับน้องๆ นะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหมอ
2: ากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบายค่ะ

0: ี๋ยวเราใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอ่ะ
0: ใช่เราจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกในดูดิมันออนแอร์แค่ไหนอ่ะ
2: ท่อด
1: ิ
0: เออท่อ
1: ไอ้
0: เน
1: ี่
0: ยมันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
0: แล้วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: เล็กนี่นั่นเอานี้
1: ไม่ไงแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้ก็โอเคแล้ว
2: เราว่าได้แล้วเชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
3: โอยไหม
2: เออแล้วมาโ
3: อยอ่ะ
0: แล้วว่าปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตุ่มจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ล้มแล้วล้มแล้ว
1: แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เดี๋ยวต้องมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ต่างๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบอยู่นิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
1: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มี

0: แยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมติแรงโน้มถ่วงแรงล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
1: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
2: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ี๋ยวเอาฟิลเตอร์บอร์ดเอาฟิลเตอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนด้วย
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่ผมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งนึงครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู่
1: อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่โต๊ะว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
3: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
5: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำทั้งใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ดีค่ะเพราะว่ามันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำ
3: ไ
4: ปเลยแกะออกมาก่อนเลย
2: หนึ่งสองสามสี่
4: ปากคือน้ำที่ออกมาก็ออก
3: ห้าคือ
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งเลยได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทําการลดแรงดันใช่มั้ยครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทําให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทําให้แรงดันมันมากขึ้นทําไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทําให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทําให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกะละมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทานน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทานน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทานน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทานน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิม

0: ่งน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
1: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย
0: ้ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
1: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
2: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้ตังๆครับ
1: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
3: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับอยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สองนาทีพิชิตวิทย์วอเทอร์ริทพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: บันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะฮะให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง

0: ครับ
1: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
0: ครับผม
1: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
0: ซึ่งเป็นพิษอีก
1: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
0: ๆ
1: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
0: ้
1: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตัวละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
0: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
1: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
0: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
1: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
0: ครับ
1: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
0: ้
1: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
0: ครับผม
1: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
0: ครับ
1: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
0: ม
1: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
0: ึ่
1: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
0: ิ่
1: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
0: ครับ
1: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
0: ครับผม
1: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
0: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพี่การใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะ

0: รถไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
0: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
0: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะครับ
1: แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
0: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
0: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีถ่านพวกนี้ขายอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbonนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ถ่านแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
0: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่
0: ที่จะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
0: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั้
0: นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
0: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผลัดไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จะเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการภาพสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี่แหละนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะฮะโอ้พูดไปแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะกลายเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี
1: ้
0: คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือน พฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้น
1: เ
0: พียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: Hi.
1: เอาละครับอาจารย์ที่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม
1: ้
2: นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับงั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวดนะ
1: ครับ
2: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้าน
1: ะครับ
2: กับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร
1: ์
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
2: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
2: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์
2: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
2: ผนังที่เป็นท่อ
1: ครับ
2: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกรับประจุนะฮะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
1: ครับ
2: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
1: ครับ
2: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
1: ครับ
2: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
2: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
2: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
2: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
1: ค
2: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
1: อ
2: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
2: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
2: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่า

0: ควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับผม
0: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
1: ครับ
0: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับสิบเอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการมีเวลาไปลึกเลยครับ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ว่าไงว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี
1: ้ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
1: ครับ
2: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
1: ครับ
2: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เด
2: ี๋
1: ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเพราะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มากครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับไปดีกว่าครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับ เอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปนวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: พี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังตื่นเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเท
3: อร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดปวดของเราคืออะไรลืมไปแล้วเหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
2: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
4: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไป
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: นี่เลยที่มีอันนี้มาให
1: ้ฮูลาฮูปมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
2: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
2: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ
1: เตรียมตัวปล่อยนะ
2: 1 2 3
1: ปล่อย

0: หนึ่งสองสามเย้
1: อีกแล้วค่ะ
0: สรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี
2: ้เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเตรียมตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่า อาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไร
3: ผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์ดอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

0: เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เน
1: ี่ย
0: นะครับที่แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาละไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เย้เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้ค่ะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มาสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่างั้นนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่าหนักพี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายพูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อไรไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Worldwide Week.

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอคะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไป

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
0: ครับผม
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เขาถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้อย่างนี้ฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าใช่ครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับเท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะ1 2 3นั่นแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาบันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คือลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเรา2คนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
1: เอาละเหมือนเดิมนะครับก็จัด

0: เท้าไว้ที่เดิมฟึบลองกลางแขนข้างนู้นก็ได้ครับเพื่อการตรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
0: พร้อมไหมครับ
1: ครับผม
0: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดก็พื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
1: ครับผม
0: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
1: ใช่ครับแป๊บนึง
0: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
1: 1 2
0: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเท่แบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาห

อากรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: เอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้ฟอร์โอต
7: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เซฟตี้ฟอร์โอ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: จะมีตัวอะไรโผล่มาไหมอ่ะ
1: กลัวมากเลยกลัวสิอย่าเบียดฉันขยับไป
2: ได้เอ้ยอะไรของพวกนายเนี่ยกลัวอะไรกันนักหนา
0: เอ้ยตรงนั้นอะไรขยับก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยกลัวกลัวกลัวกลัว
2: นี่พอสักทีได้ไหมกลัวอะไรกันก็ไม่รู้ก็อีแค่ป่ามืดๆแค่นี้เอง
1: หัวหน้า
2: อะไรแม่ว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เลยถ้าเป็นตาค้างใส
0: หัวหน้าข้างหลัง
2: ทำไมข้างหลังมันตาตาตาตา

0: ใครมาโวยวายอะไรกันนะเนี่ย
1: นี่ฮีโร่ดูสิตัวอะไร
2: น้องหมาป่ะครับน้องหมาน้องหมา
1: ใช่แล้ว
2: อ่ะตาฮีโร่แล้วครับนี่นี่อะไรครับ
1: เจ้านกใช่ไหม
2: นี่เป็นไงพี่ข้าวนกน้อยฮีโร่น่ารักไหม
1: น่ารัก
2: นี่ขยับปีกได้ด้วยนะ
1: โหมาแล้วอันนี้ล่ะ
2: อุ้ยอุ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้เห็นชัดเลยครับพี่ข้าวน่าจะเป็นแพะมั้งครับมีเข่าด้วย
1: นี่ดูขยับเข่าได้ด้วยนะ
2: แพะอะไรขยับเข่าได้อะครับพี่ข้าวมาอ่ะเดี๋ยวดูนกน้อยฮีโร่ก่อนนะครับจะเปลี่ยนให้เป็นแมงมุมเลย
1: เฮ้ยเหมือนอ่ะเก่งจัง
3: เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยทำงานเป็นลูกสัตว์ได้หลายชนิดเลยอ่ะ
4: หูสนุกมากเลยนะคะพี่ข้าวหูไม่ยุ่งยากอะไรมากเลยก็แค่ฉายไฟที่มือเราก็เกิดเป็นเงาขึ้นมาแล้วครับ
3: อืมแต่ว่าฮีโร่รู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่มือเรานะครับที่ทำให้เกิดเงาได้วัตถุทึบแสงทุกชนิดเนี่ยก็ทำให้เกิดเงาได้ทั้งนั้นแหละครับ
4: พี่ข้าวครับฮีโร่กำลังสงสัยอยู่พอดีเลยครับว่าเงาเนี่ยครับเกิดขึ้นได้ยังไงการเล่นในครั้งนี้ครับทำให้ฮีโร่เข้าใจได้หลายอย่างเลยครับ
3: จังเวลาจริงๆแล้วครับเวลาที่แสงเดินทางมาแล้วผ่านวัตถุไม่ได้หรือว่าผ่านได้แค่บางส่วนเนี่ยนะครับก็จะเกิดเงาที่มีรูปร่างเนี่ยคล้ายกับวัตถุนั้นแหละครับ
4: งั้นก็แปลว่าถ้าไฟอะครับฉายมาที่มือฮีโร่ครับก็จะเป็นเงาแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นถ้าไฟอ่ะครับมันมาฉายที่ตัวฮีโร่ครับเราก็จะเหมือนตัวฮีโร่เป๊ะเลยใช่ไหมครับ
3: แต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับฮีโร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัตถุเดียวกันเนี่ยนะครับโดนแสงวิ่งเข้ามาในทิศทางที่แตกต่างกันเนี่ยเงาก็จะไม่เหมือนกันด้วยล่ะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ตามพี่ข้ามาเลยครับเดี๋ยวพี่ข้าจะพาไปดูไปนี่ครับฮีโร่ดวงอาทิตย์ของเราดวงอาทิตย์นี่นะครับเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับโดยตอนเช้าๆอย่างเงี้ยดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะวิ่งส่องลงมาเป็นเส้นตรงนะครับจนมาเจอวัตถุทึบแสงที่แสงผ่านไปไม่ได้ก็คือตัวเราอย่างตอนเนี้ยนะครับทำให้ตอนเนี้ยเกิดเงาในทิศตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงนั่นก็คือทิศตะวันตกนี่เองครับ
4: พี่ข้าวครับแล้วที่พี่ข้าวบอกว่าเงามันเปลี่ยนไปอะครับมันเป็นยังไงครับ
3: งั้นเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเงาของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
4: ครับพี่ข้าวครับเงาสั้นลงอะครับ
3: ใช่แล้วล่ะครับฮีโร่นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงนี่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางของแสงที่วิ่งมาหาเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยเงาเนี่ยก็เลยจะสั้นลงสั้นลงนะครับโดยเงาเนี่ยจะสั้นที่สุดก็ตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เหนือศีรษะของเราพอดีตอนเที่ยงวันนั่นเองครับแต่ฮีโร่รู้ไหมครับว่ามีบางอย่างเนี่ยที่ไม่มีเงาด้วยนะครับ
4: ฮะไม่มีเงาเนี่ยหรอครับมันมีด้วยหรอครับ
3: มีสิมันคือวัตถุที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้หมดนะครับไม่กั้นทางเดินของแสงอะไรเลยทำให้ไม่เกิดเงาครับก็อย่างเช่นพวกกระจกใสพลาสติกใสครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งใสหรือว่าตัวกลางโปร่งใสนั่นเองครับ
4: โอ้พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าของใสๆครับก็จะไม่มีเงาใช่ไหมครับ
3: อืมใช่แล้วล่ะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะมีวัตถุบางชนิดที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้บางส่วนครับก็จะทำให้เกิดเงาแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่

0: นะครับอย่างเช่นพวกกระดาษขายหรือว่ากระจกฝ้าครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งแสงหรือว่าตัวกลางโปร่งแสงครับ
1: พี่เข้าครับงั้นก็แปลว่าวัตถุโปร่งใสอะครับมันจะไม่ทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับส่วนวัตถุโปร่งแสงกับวัตถุทึบแสงครับจะทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับแล้วเจ้าวัตถุทึบแสงเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดเงาชัดเจนที่สุดเพราะว่าไม่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านไปได้เลยครับแต่มันจะสะท้อนแสงแล้วก็ดูดกลืนแสงนะครับก็อย่างเช่นพวกกระจกเงาผนังห้องแผ่นไม้ก้อนหินพวกนี้ครับ
1: พี่ข้าวครับเป็นเพราะวัตถุตัวกลางนี่เองนะครับที่สามารถทำให้เราเห็นเงาแตกต่างกันออกไปสุดยอดไปเลยครับ
2: ได้เวลาสนุกกับคำถามท้าทายความคิดเรื่องเงากันแล้วจากภาพถ้าส่องไฟไปที่ตุ๊กตาหมีตัวนี้คิดว่าจะเกิดเงาที่จุดไหนใช่แล้วคำตอบก็คือจุด A เพราะเงาจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกำเนิดแสงเสมอมาต่อกันอีกสักข้อนะเราจะต้องใช้ไฟไปที่วัตถุอะไรถึงจะเกิดเงาที่เข้มที่สุดถูกต้องท่อนไม้นั่นเองท่อนไม้เป็นตัวกลางที่มีลักษณะเป็นวัตถุทึบแสงขวางกั้นทางเดินของแสงไว้จึงทำให้เกิดเงาที่เข้มที่สุดต่างจากแผ่นพลาสติกใสที่เป็นวัตถุโปร่งใสที่ยอมให้แสงผ่านไปทั้งหมดจึงไม่เกิดเงาและกระจกฝ้าก็เป็นวัตถุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนทำให้เกิดเป็นเงาที่ไม่เข้ม
3: เมื่อไรจะเริ่มสักทีนะอยากดูแล้วล่ะเนี่ย
1: เล่นสิ
3: มาแล้ว
4: มาแล้วมาแล้ว
3: ว้าวออกสเต็ปพริ้วเลยนะนั่นแน่มีควงโชว์ซะด้วยโอ้โหเดินขึ้นไปบนอากาศอย่างนั้นได้ยังไงกันนะว้าวโอ้แถมหมุนควงบนอากาศได้ด้วยอ่ะเทพสุดๆเลย
4: โอ้โหมีต่อตัวขึ้นด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ย
3: โอ้โหสุดยอด
4: ส
3: ุ
4: ดยอดเจ๋งสุดๆไปเลย
3: ว้าวเลยโอ้ยเจ๋งเจ๋ง
5: โอ้โหไม่ไหวแล้ว
6: นั่นนั่นแกจะทำอะไร
7: อย่าน
6: ะ
7: อย่าเฮ้ยจะเย็นก่อน
6: เธอไปก่อน
7: เธอไปก่อนนะอย่าเพิ่ง
5: หาชิว
7: เฮ้ยจะเหลือไม่เดียวเลย
6: จ้า
4: แบบนี้นี่เองที่เหมือนลอยได้ที่แท้บันไดแก้วใส มันเลยไม่เกิดเงา
3: เก็บตังค์ซะแพงเลยเราก็นึกว่าจะลอยได้จริงๆกลับกันเถอะไปพวกเราแหมหลอกลวง
6: ไม่ไปสิแม่เรียกรถพยาบาลที่คนเจ็บก่อน

0: เราได้รู้กันแล้วนะครับว่าเงาเกิดขึ้นจากอะไรและเงาคืออะไรนะครับ
1: แต่รู้ไหมครับว่าของชิ้นเดียวกันนี่นะครับสามารถทำให้เกิดเงาที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันได้ด้วยนะครับ
0: ฮึความเข้มแตกต่างกันนี่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นไปได้ด้วยเหรอครับ
1: อยากรู้ใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากปั้นดินน้ำมันให้เป็นฐานแล้วนำลูกปิงปองที่ติดกับดินสอมาวางไว้บนดินน้ำมัน
1: จากนั้นนะครับจะเอาลูกปิงปองที่เตรียมไว้แล้วนะครับมาวางไว้หน้าฉากขาวแบบนี้ครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับพอเดี๋ยวพี่ข้าให้ปิด

0: ไปเนี่ยนะครับฮีโร่ก็เปิดไฟฉายส่องมาที่ลูกปิงปองลูกนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นความมหัศจรรย์กันนะครับพร้อมไหม
1: ครับ
0: ปิดไฟเลยโอ้โหเกิดเป็นเงากลมๆสีดำเข้มของลูกปิงปองเลยนะครับ
1: แต่เอ๊ะมีเงาจางๆอยู่รอบๆเงาสีดำด้วยนะครับเนี่ย
0: ทีนี้เดี๋ยวเรามาขยับลูกปิงปองดูนะครับว่าระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปนี่นะครับจะส่งผลยังไงกับเงาที่เกิดขึ้นบ้าง
1: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากลองขยับลูกปิงปองให้ห่างออกไปจากฉากหลัง
1: โอ้โหเงาสีดำเข้มของลูกปิงปองมีขนาดเล็กลงในขณะที่เงาจางๆรอบเงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
2: แล้วถ้าเกิดเราลองขยับลูกปิงปองให้เข้ามาใกล้กับฉากหลังล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้น
1: คราวนี้เงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยครับแล้วเงาจางๆที่ล้อมอยู่รอบๆก็เล็กลงด้วย
2: นี่แหละครับความเข้มของเงาที่ต่างกันเมื่อเรานำลูกปิงปองที่เป็นวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงก็จะเกิดเป็นเงาลงบนฉากโดยเราจะเห็นเงาเกิดขึ้น2ลักษณะนั่นคือเงาส่วนที่มืดที่สุดนั่นคือบริเวณที่แสงไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้เราเรียกว่าเงามืดส่วนบริเวณที่เห็นเป็นเงาจางๆนั่นคือบริเวณที่แสงผ่านไปได้แค่บางส่วนเราเรียกว่าเงามัวแต่เมื่อเราขยับลูกปิงปองให้ถอยห่างจากฉากหลังรังสีของแสงที่ไปกระทบกับลูกปิงปองจะมีผลทำให้เงามืดนั้นจางลงและเงามัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับเมื่อเราขยับลูกปิงปองให้เข้าใกล้กับฉากหลังรังสีของแสงก็จะทำให้เงามืดเข้มขึ้นและเงามัวจะมีขนาดเล็กลงได้นั่นเอง
0: เอฮีโร่ว่าเงาของน้ำกับเปลวไฟเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: ก็น้ำก็น่าจะเป็นแบบเพื่อมเพื่อมนะฮะส่วนเปลวไฟก็น่าจะคล้ายๆเปลวไฟนี่แหละครับแล้วก็อาจจะมีควันออกมาด้วยครับ
0: มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะให้ปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยฮีโร่เอาไฟเนี่ยส่องไปที่น้ำที่อยู่ในแก้วใบนี้เลยนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: พร้อม
1: แล้ว
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลย
1: โหพี่ข้าวครับไม่มีเงาเลยครับพี่ข้าว
0: นั่นสิครับจริงด้วยโหไม่มีเงาบนฉากเลยครับ
1: เปลี่ยนมุมมันก็ยังไม่มีเงาอยู่ดีครับ
0: ไม่มีเงาจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ข้าวเนี่ยจะให้ฮีโร่เนี่ยจุดไฟบนเทียนแล้วพอไฟปิดปุ๊บฮีโร่ก็ส่องไฟฉายไปที่เทียนเลยนะ
1: ได้เลยครับ
0: งั้นจุดไฟก่อนเลยคราวนี้เราพร้อมที่จะปิดไฟแล้วครับโอ้โหเฮ้ย
1: ไฟก็ไม่มีเงาเหมือนกันนะครับพี่ข้าว
0: เปลวไฟไม่มีเงาจริงๆด้วยครับ
2: ลองส่องไปที่เปลวไฟของไม้ขีดและปืนจุดไฟดูบ้างไม่ว่าจะส่องไฟมุมไหนยังไงยังไงก็ไม่มีเงา
1: พี่เข้าครับนี่ก็แสดงว่าน้ำกับเปลวไฟไม่มีเงาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับ
2: ที่เราฉายไฟส่องไปที่น้ำในตู้กับเทียนแล้วไม่เห็นเงาน้ำและเปลวไฟนั้นเป็นเพราะว่าทั้งน้ำที่มีสถานะของเหลวใสและไฟที่มีสถานะเป็นแก๊สนั้นเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติโปร่งใสเช่นเดียวกับตู้ใสซึ่งยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดจึงไม่เกิดเป็นเงาในขณะที่เทียนนั้นเป็นวัตถุทึบแสงที่กั้นทางเดินของแสงไว้จึงเกิดเงาได้นั่นเอง
3: ขอเสียงคนชอบคิดมาช่วยกันตอบหน่อยเร็วฉันคือใครฉันก็คือการแสดงที่ต้องใช้เงาฉันใช้หนังสัตว์ทำให้เกิดเงาฉันเป็นศิลปะท้องถิ่นของคนภาคใต้ด้วยนะฉันก็คือหนังตะลุงยังไงล่ะหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณโดยการนำหนังวัว

0: หนังควายมาทำเป็นรูปตัวละครต่างๆประกอบกับดนตรีพื้นบ้านสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ถ้าเป็นคำถามนี้ล่ะจะตอบได้หรือเปล่านะฉันคือใครฉันเกิดในเวลากลางวันฉันทำให้พระอาทิตย์หายไปได้ฉันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากเงาฉันก็คือสุริยุปราคาที่เกิดจากการโคจรของดวงจันทร์ที่ผ่านระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆบดบังจนเราเห็นดวงอาทิตย์แหว่งหายไปจนกระทั่งมืดหายไปทั้งหมดลงชั่วขณะแต่เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนผ่านไปดวงอาทิตย์ก็จะกลับมาส่องสว่างอีกครั้ง
1: เอ้าฮีโร่มาหลบร่มก่อนไปทำอะไรมาครับเนี่ยเหงื่อโซกใช่
2: ไปออกกำลังกายตอนเช้ามาครับพอเริ่มสายๆครับมันก็ร้อนขึ้นมาเลยครับโอ้ยขอพักก่อนครับ
1: นี่ดีนะเนี่ยมาวิ่งในสวนสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้ร่มเงามันก็เยอะตามไปด้วยครับ
2: เห็นด้วยเลยครับพี่ข้าวเพราะว่าตอนนี้เงามีประโยชน์ขึ้นมาจริงๆนะครับเนี่ยเย็นสบายขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องหลบแดดนี่นะครับเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงาจากต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้หลักการของวัตถุทึบแสงเนี่ยมาทำเป็นวัสดุมุงหลังคาอาคารหรือว่าบ้านเรือนต่างๆที่ใช้กันความร้อนได้ด้วยแหละครับ
2: พี่ข้าวครับฮีโร่จำวัตถุทึบแสงได้ครับวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่ไม่ให้แสงผ่านไปได้ก็เลยกันแดดและร้อนได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับแต่เงาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ให้ร่มเงาบังแสงแดดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เงาเนี่ยสร้างความบันเทิงได้ด้วยนะ
2: อย่างการเล่นเงาที่เราเล่นไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะครับยังมีการแสดงพื้นบ้านต่างๆนะครับอย่างเช่นการแสดงเงาหรือว่าหนังตะลุงที่เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวปากใต้นะครับเขาจะเอาพวกหนังวัวหรือว่าหนังควายเนี่ยนะครับมาทำเป็นตัวละครแล้วก็เล่นละครเงานะครับบนจอผ้าครับมีการเล่าเรื่องราวผ่านการขับร้องประกอบกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับ
2: โอ้พี่ข้าวครับฮีโร่เคยไปเห็นตอนไปเที่ยวภาคใต้มาครับสนุกมากเลยครับฮีโร่ถ่ายรูปไปด้วยครับพี่ข้าว
1: โอ้พี่ข้าวดีใจนะเนี่ยที่เด็กรุ่นใหม่อย่างฮีโร่เนี่ยสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราด้วยพูดถึงการถ่ายรูปเนี่ยนะครับแสงและเงาเนี่ยก็มีประโยชน์กับการถ่ายรูปมากเลยนะรวมไปถึงวงการภาพยนตร์ด้วยนะครับ
2: โอ้ยังไงล่ะครับพี่ข้าว
1: อ๋อเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้แสงและเงาเนี่ยนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีมิติขึ้นมาครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถใช้สื่อสารอารมณ์ของภาพได้ด้วยเลยครับ
2: หูพี่ข้าวครับเงานี่มีประโยชน์หลายด้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
3: วันนี้วันเกิดท่านหัวหน้าต้องจัดเต็มเล่นใหญ่กันไปเลย
4: ได้เลยฉันเตรียมพลุชุดใหญ่เอาไว้แล้วเดี๋ยวมืดปุ๊บอิงปั๊บเลยนะหัวหน้าจะต้องตะลึงแล้วก็ประทับใจแน่ๆเลยศึกแน่นอนศึกแน่นอน
5: เฮ้ยพวกเราดูสุริยุปราคากันเร็วเงาค่อยๆเคลื่อนมาบังพระอาทิตย์แล้วเอาขึ้นมาส่องเร็ว
6: โอ้โหนี่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักที
3: เฮ้ยพวกเรากลางคืนแล้วเร็วเข้าเร็วเข้ารีบไปเตรียมตัวเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเร็วๆเลย
4: อะไรเนี่ยเอา
7: ต้มเผินต้มเผิน
4: เฮ้ยทำไมมันมืดเร็วขนาดนี้อ่ะพลุมาแล้วพลุมาแล้ว
3: เปิดเพดานยานรอไว้เลยพร้อมแล้วพวกเรา
4: เต็มยิง
8: พร้
4: อมเลย
9: โอเคทำอะไรกันเนี่ยวอกเวกโวยวายกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ย
3: ตอนนี้แหละเอาเลย
4: จะไป
3: ได้
7: ยิงโด
4: อะไรเนี่ยอุ้ยหายไปในพริบตา
7: ไง
4: เอา
9: โอ้ยโหจะแตกเอามาจุดประทับอะไรกันตอนนี้เนี่ยนี่มันตรุษจีนแล้วไงฮะ
4: ไม่เซอร์ไพรส์เลย
9: อะไร

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Chertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตSyngasได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงาน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียน

ซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการพลังงานครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยจั๊บยวนร้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่าแก่มากกว่า50ปีแล้วซึ่งนอกจากน้ำซุปจะเด็ดแล้วเส้นเพราะว่าเส้นนี่คือไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่คือที่ผู้ได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะสมคำร่ำลือไหมจะแตกต่างยังไงนะครับกับร้านนี้เลยนะฮะก๋วยจั๊บตาหมีตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับตาหมีนะครับตาหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่ขายอยู่นี่คือลูก
2: นี่ลูกสาวคนกลาง
1: ครับ
2: อันนี้ลูกชายคนเล็กแล้วก็มีคนโตคนหนึ่งยุงเทพ
1: คือส่งไม้ต่อให้ลูกแล้ว
2: ลูกสองคนลูกมันบอกกับพ่อกับแม่นี่ปลดเกษียณแล้วนั่งเลยกินแล้วก็รออยากรอไปไหนไป
1: อ
2: ัน
1: นี้แปลว่าขายมานานมากนะครับตา
2: พศ18
1: 2518โอ้ก็เป็นแบบ40-50 ปีได้นะ
2: ครับ
1: ตาไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรก๋วยจั๊บยวน
2: สูตรนี้มันสูตรของรุ่นพ่อแม่นะ
1: แล้วก็เป็นคนยวนเลยไหมครับ
2: คนยวนเหมือนกันครับ
1: ยวนแท
2: ้เอาตัวแท้เลย
1: แล้วก็เอาสูตรมา
2: เอาสูตรมาทำเส้นผมจะไม่เหมือนชาวบ้าน
1: เอาเหรอทำไมครับ
2: นุ่มๆแข็งๆนั่นแหละมันไม่เละ
1: ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปกำลังดีแล้วทุกวันนี้สูตรตั้งแต่ปี2518จนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมไหม
2: เหมือนเดิมเห็นกับลูกค้าเขากินบอกคือเขาเหมือนเดิม
1: สาวเล่าน
2: ะคือเขา
1: แปลว่าลูกค้าประจำเพียบเลยใช่ไหมครับ
2: โอ้ลูกค้าประจำเนี่ยผมว่า90%นะ
1: ตาสั่งให้สักชามเอาอะไรดีอ่ะเอาแบบครบๆเลยครบเครื่องเลย
2: รวมเลย
1: ได้งั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอสักชามนึงเอาเป็นรวมมิตรนะตานะ
2: ไม่ขอไม่ได้ครับต้องซื
1: ้อซื้อตาสั่งให้หน่อยครับ
2: ซื้อรวมมิตรหนึ่งทาง
1: เน้นเลยนะขอบคุณตามากนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: แข็งแรงนะฮะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บยวนกันครับมาเดี๋ยวลองชิมก๋วยจั๊บยวนในตำนานกันดีกว่านะครับว่าที่ตาหมีบอกไว้เนี่ยจริงแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้หอมมากเลยนะครับในนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยตีนไก่หมูสับกระดูกหมูยอเลือดนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะคือปกติกินก๋วยจั๊บยวนก็จะมีแบบตอกไข่ไก่อะไรลงไปได้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถามแล้วไม่มีฉันมีแต่ไข่นกกระทาแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมาดูเส้นกันหน่อยที่ตาบอกว่าเน้นเหลือเกินนะครับตั้งแต่2518จนมาถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรสชาติคงเดิมแล้วก็ยังทำเองอยู่ก่อนอื่นน้ำก่อนคือจะไม่ได้เป็นน้ำใสนะครับจะออกข้นๆหน่อยนะครับมีความเหนียวหนืดนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมมากเลยอ่ะจะมีความหวานเค็มแบบน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวพุทธจะลองชิมเส้นก่อนหนึบเหนียวหนึบไม่เละเส้นก๋วยจั๊บที่แบบหนึบหนึบเลยนะครับหูตาอร่อยมากเลยเส้นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสมคำร่ำลืออร่อยมากนะครับบางที่จะมันจะออกเละๆหน่อยมันจะแบบนิ่มไปเลยบ้างหรือไม่ก็บางที่ก็แข็งไปเลยแต่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางนะครับนุ่มหนึบและหนึ่งอย่างนะตาให้ข้อมูลมาว่าร้านก๋วยจั๊บที่แท้ทรูนะครับอย่าไปมองหาตะเกียบให้ใช้ซ่อมเขาจะมีแค่ช้อนกลางกับซ่อมแค่นี้เลยโบราณแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะนี่ดูกากหมูนะครับกากหมูเจียวนะครับสั่งเพิ่มได้แล้วเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับสะอาดสะอ้านเจียวเองแล้วก็นี่ปลาต้องโกนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตาบอกว่ามาร้านนี้ต้องลองให้ได้นี่พริกนะครับมากากหมูลงไปพอใส่พริกเจียวลงไปนะครับมันได้ความหอมไม่เผ็ดมากตัวกากหมูนี่คือทีเด็ดอร่อยมากนะครับกรอบมากไม่เหม็นหืดเลยนะฮะเจียวใหม่สดทุกวันนี่ตีนไก่เปื่อยๆเลยนะครับ

0: ถ้าใครเป็นแบบสายแบบว่าชอบแพะดูดดูดตีนไก่นี่อันนี้ก็เด็ดเปื่อยมากไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่เอาลิ้นแบบแตะไปโดนส่วนของตีนไก่อ่ะหลุดเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยนี่หมูยอนะครับพริกไทยดำชัดมากอร่อยเลยฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับกระดูกหมูในน้ำที่อร่อยอร่อยกลมกล่อมเนี่ยก็คือน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่แหละนะครับไปอีกหนึ่งวิธีการกินแบบก๋วยจั๊บยวนที่ถูกต้องนะครับเขาจะเอาเนี่ยปลาต้องโกนะครับแบบนี้เลยวากเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กินเลยวิธีการกินที่ถูกต้องอร่อยมากตาเดี๋ยวพุ่มแม่อุบลพุ่มจะมากินก๋วยจั๊บนี่เลยปวดนิ้วโป้งยกนิ้วให้ตาเยอะไปหน่อยตาก็บอกว่ายกจังเลยนิ้วอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผู้สั่งเป็นรวมมิตรใส่ไข่นะครับราคา50บาทบวกกับนี่กากหมู10บาทปลาต้องโก2ตัว5บาทวันนี้มื้อเช้าพุก65บาทเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับธรรมดาอยู่ที่40บาทมีแบบเครื่องหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการกินก๋วยจั๊บยวนแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนปิดเนี่ยทางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจ Facebook ซึ่งก็จะ Facebook นี่ก็เขียนได้เลยชื่อเขาก๋วยจั๊บตาหมีก็เข้าไปดูก่อนได้ว่าเอ้ยวันนี้เปิดปกติไหมหรือว่าปิดยังไงนะฮะหรือยังไงก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาไม่ถูกสบายมากปักหมุดมาได้เลยนะครับก๋วยจั๊บตาหมีเจอแน่นอนครับผมอร่อยอยากให้มากัน
1: เชื่อไหมคะว่าลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นทั้งบนหมอนผ้าห่มและเสื้อผ้าลวดลายสวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากการตัดเย็บด้วยมือค่ะ
2: ของเราเนี่ยจะทำมือน่าจะ 97%
1: งานหัตถกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าผ้าด้นมือค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าด้นมือจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
2: สมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องจักรใช่ไหมคะเขาเย็บผ้าด้วยมือไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้ก็จะทำด้วยมือผ้าด้นมือคือการเย็บผ้าด้นก็คือวิธีการทำงานใช้ได้ใช้เข็มมีได้กับเข็มแล้วก็เย็บด้วยมือให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดมิติตอนที่ด้นทั้งผืนแล้วด้นทั้งลูกแล้วค่ะก็คือด้นตามตะเข็บต่างๆเพื่อให้มันเกิดมิติทำไมไม่ใช้จักรก็ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีจักรสมัยใหม่เริ่มทำได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมือ
1: ผ้าด้นมือนะคะเป็นหัตถกรรมที่ใช้เทคนิคทั้งการด้นสอยแล้วก็ปักเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็เป็นที่ถูกใจสำหรับใครที่ได้เห็นหรือสัมผัสซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะ
2: ผ้าด้นมือก็เหมือนว่ามันมีผืนเดียวชิ้นเดียวดังผ้าแต่ละชิ้นที่เรานำมาทำเนี่ยเราไม่ได้วางเป็นแพทเทิร์นเนาะใช้ความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันสวยอย่างผืนที่แล้วเนี่ยดอกนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวยแต่อีกผืนนึงออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะพูดว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะมันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นเครื่องจักรเนาะที่ทุกอย่างตีด้วยไม้บรรทัด
1: ผ้าด้นมือเป็นงานที่มีความประณีตนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนั้นนะคะก็ทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเสร็จแล้วก็นำมาวางบนผ้าที่เตรียมไว้เพื่อลอกลวดลายจากนั้นตัดผ้าตามแบบแล้วนำมาสอยค่ะ ซึ่งถ้าต้องมีการปักลวดลายเพิ่มเติมนะคะก็จะทำหลังจากการสอยก่อนที่จะเขียนลายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้นค่ะ
2: ก็เขียนลายนะคะเพื่อที่จะนำไปด้นค่ะด้นเพื่อให้มันเกิดมิติขึ้นมาเนาะ
1: กระบวนการทำผ้าด้นมือนะคะจะใช้สลึงขนาดใหญ่ดึงให้ตึงค่ะโดยมีปลอกนิ้วสวมไว้เพื่อช่วยป้องกัน
2: ก็จะมีปลอกนิ้วนะคะมีปลอกนิ้วแล้วก็มีเข็มที่เราต้องใช้จำเป็นต้องใช
1: ้และการด้นนะคะก็จะเป็นการด้นเข้าหาตัวซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ค่ะจะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางฝีเข็มได้สม่ำเสมอแบบนี้ค่ะ
2: ด้นการด้นของเราคือด้นเข้าหาตัวค่ะไม่ได้ด้นถอยหลังเนาะปักเข็มลงไปนะคะก็หลังจากที่ด้นแล้วนะคะก็จะถอดสลึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะไปทำประกอบเป็นหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอันนี้คือด้นเสร็จแล้วเราต้องไปนำไปซักแล้วก็มาประกอบเป็นหมอนอีกอันนี้คือใช้จักรละใช้จักรเย็บรอบแล้วก็ติดผ้าข้างหลัง
1: เมื่อด้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้จักรในการเก็บขอบผ้าให้เรียบร้อยซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ใช้จักรนะคะและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยมือแต่ผ้าด้นมือของที่นี่ค่ะก็มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมีอายุการใช้งานนานค่ะ
2: ถ้าเป็นผ้าด้นมือของเราเนี่ยของเรานะของพี่กบเนี่ยพี่กบให้ซักเครื่องได้เลยที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็น10ปีนะคะ
1: ผ้าด้นมือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมนะคะที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยแล้วแต่ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
2: เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยวางขายในเมืองไทยเลยเราส่งออก 100% ช่วงที่เราทำส่งออกตั้งแต่ปี 32เนี่ยคือมีคนเริ่มกลับเข้ามาที่จะอยู่ในพื้นที่อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานพวกนี้ยิ่งเขาได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีรายได้บางครอบครัวเนี่ยส่งลูกเต้าเรียนได้เลยเกิดความอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นในครอบครัว
1: ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษที่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยมองไปกับคนที่เรารักผ้าด้นมือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทองค่ะ
2: ผ้าด้นมือก็เป็นสื่อของความรักใช้กันในโอกาสพิเศษก็มันทำจากมือทำจากใจคนที่มอบให้เนาะคนที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงรู้สึกพิเศษได้รับชิ้นงานผ้าด้นมือหมายถึงว่าส่งความรักให้กับคนคนนั้น

ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาจากอำเภอเทินจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงปลานิลคือด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยทำนาด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทำอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลานิลแต่ว่าปลานิลของที่นี่เขาจะเป็นปลานิลออร์แกนิกก็คือจะไม่มีการเลี้ยงโดยใช้พวกหัวอาหารหรือว่าใช้ยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่าอาหารของปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะเช่นฟางข้าวซึ่งก็จะเป็นฟางที่ไม่ใช่เกิดจากการเผาด้วยนะคะมีพวกแหนแดงมีพวกย่าเนเปียอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำมาใช้เป็นอาหารของปลานิล นะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการคัดสายพันธุ์ปลากันเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีการคัดคุณภาพมาแล้วที่สำคัญก็คือตามชื่อของเขาเลยก็คือเป็นปลานิลออร์แกนิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีปลานิลมาให้ผู้ชมได้เลือกซื้อกันถึงบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า1ชุมชนเองเนี่ยเขาจะทำปลามาแบบให้เราเรียบร้อยเลยคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือเขาจะเลาะก้างมาแล้วขอดเกล็ดตัดหัวอะไรมาคือมาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเริ่มจากปลานิลที่เป็นตัวมาก่อนนะคะก็คือเขาจะมีการขอดเกล็ดควักไส้ตัดหัวอะไรมาคือได้แต่เนื้อมาล้วนๆเลยนะคะมาแบบนี้แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วล้อก้างมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้1ตัวน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ 250-300 กรัมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือจะไปต้มยำก็ได้จะไปทอดหรือว่าจะไปผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละ120บาทนะคะราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาอีกหนึ่งแบบเป็นปลานิลสดเหมือนกันถามว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นปลานิลที่เขาใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือเขาจะรีดเลือดออกทางหางปลาแบบนี้เรียกว่าเทคนิคอิเคจิเมะนะคะคือเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ปลาเนี่ยสดแล้วเนี่ยยังคงความหวานด้วยที่สำคัญก็คือกลิ่นคาวก็จะไม่มีด้วยนะคะราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ160บาทนะคะน้ำหนักตัวปลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยจะอยู่ที่ประมาณ 350-400 กรัมต่อตัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปลาที่ตัดแต่งแล้วแล้วก็จะใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบอิเคจิเมะอย่างที่โนบอกว่าจะเก็บเรื่องของความหวานความสดเอาไว้นะคะอันนี้ทีมงานทอดมาให้เนื้อปลาเนี่ยยังแบบขาวเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวลองชิมนะคะเราไม่ได้เคล้าเกลือไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มก็คือแกะซองมาปุ๊บล้างแล้วก็ทอดเนื้อปลานะคะจะบอกว่าสดมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นโคลนเลยอันนี้โนว่าชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่เราซื้อในทั่วไปเนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอแบบปลานิลที่มันมีกลิ่นโคลนนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นโคลนเลยแล้วก็รสชาติคือสดหวานเลยนะคะมาดูแบบแปรรูปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางชุมชนเขามีการทำเป็นปลาแดดเดียวแต่ว่าจะทำเป็น3รสก็คือรสดั้งเดิมก็คือใช้ปลาสดเนี่ยค่ะเคล้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปตากกับแบบที่เป็นเคล้าขมิ้นแล้วก็เป็นมะแขวนนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบนี่เหลืองๆแบบนี้จะเป็นปลาเคล้าขมิ้นนะคะนี่เคล้าขมิ้นมาแบบนี้ก็พร้อมทอดพร้อมปรุงก็คือสามารถนำไปทอดได้เลยนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ79บาทนะคะเป็นครึ่งตัวนะคะเป็นปลาครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสแดดเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาจะแห้งกว่าปลาสดนิดหนึ่งนะคะส่วนแพ็คนี้นะคะแพ็คนี้จะเป็นมะแขวนจะเห็นว่าจะมีเมล็ดของมะแขวนเนี่ยคลุกเคล้ามาในตัวปลาเลยอันนี้ก็คือแกะแพ็คปุ๊บสามารถนำไปทอดได้เลยเหมือนกันนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วแพ็คละ79บาทเหมือนกันราคาก็จะไม่ลมส่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นของสดเนี่ยเวลาส่งเขาก็จะส่งผ่านรถห้องเย็นนะคะมาด้านของน้ำพริกกันบ้างนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกข่าแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนผสมของปลานิลด้วยเขาจะใช้เนื้อปลานิลเนี่ยนะคะนำไปต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยนำมายีให้ฟูนำไปทอดแล้วก็มาอบอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะมีความแห้งฟูแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะเก็บได้นานด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวทั้งสมุนไพรทั้งปลาที่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลูกในชุมชนหาในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะน้ำพริกมีทั้งหมด3รสเช่นกันนะคะมีทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะซึ่งแต่ละรสชาตินะคะก็ราคาเท่ากันก็คือกระปุกละ100บาทค่ะเราจะเริ่มจากน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสขมิ้นกันก่อนนะคะนี่รสขมิ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะมาที่น้ำพริกข่าคั่วแห้งรสตะไคร้กันบ้างน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสมะแขวน
น้ำพริกข่าคั่วแห้งทั้ง3รสนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้หรือว่ามะแขวนเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยพวกสมุนไพรเขาจะคั่วมาแบบแห้งๆไม่ถึงกับกรอบมากแต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงเนื้อปลาที่มีอยู่ในน้ำพริกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะออกฟูๆนุ่มๆหน่อยซึ่งรสชาติก่อนนะรสชาติน้ำพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดไม่เผ็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็หอมกลิ่นข่าพอหอมกลิ่นข่าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพอเป็นรสอะไรก็จะหอมกลิ่นนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยชัดเลยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความได้กลิ่นทั้งข่าทั้งตะไคร้ชัดเจนมากหรือว่าอย่างขมิ้นเองกลิ่นขมิ้นก็ชัดพอมาเป็นมะแขวนกลิ่นมะแขวนก็ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารสชาติของน้ำพริกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันทั้ง3กระปุกแต่ว่าชอบกลิ่นไหนเนี่ยเลือกกลิ่นนั้นทานได้เลยทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนซึ่งเขาไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเขาใส่เป็นเนื้อของสมุนไพรนั้นๆเลยใครที่ดูแล้วอยากลองสั่งไปทานนะคะก็กระปุกนี้นะคะกระปุกละ100บาทราคาก็ไม่รวมส่งค่ะคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลานิลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลสดหรือว่าปลานิลแดดเดียวที่ปรุงรสมาแล้วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะเป็นน้ำพริกข่าคั่วแห้งที่มีส่วนผสมของปลานิลมีหลายรสชาติให้เลือกเช่นกันนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการจัดส่งได้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อมากซื้อน้อยลดได้เท่าไหร่ยังไงก็คุยกับทางชุมชนได้เลยนะคะซึ่งก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภรัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมในเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต yeah. บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะสิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับสามก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้าง
สิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพนี้อะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะ

0: ็จแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันนี
0: ้วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ครบก็วาดเติมเอาได้แบบนี้นะเราวาดเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ร่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีทนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นตอนให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มี1หน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะ บ้านที่มี1หน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2และอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมครึ่งวงกลมสีเหลืองตัดครึ่งอันนี้น่าจะเป็นครึ่งวงรีนะคะขอโทษทีครึ่งวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างแล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักติดก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยม1รูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลขาคณิตที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเรา

0: ในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่สามเหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยม2รูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่2แล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราอุ๊ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมี1รูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้1รูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่2จะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนอะไรดีเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนหรือวางแนวนอนหรือแนวตั้งแนวนอนพี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหมวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
2: วางให้ส่วนโค้งไ
1: ห
2: ม
1: เออ
2: เป็นโค้งแบบ
3: ไหน
1: เป็นโค้งแบบไหน
2: โค้งเข้า
1: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหาง างปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลา

0: พี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลมสีแปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอที่ขอสกอตเทปให้หน่อยค่ะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคอ่ะพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่นภาและพี่เต้นนะคะดูสิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดองขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเฉลย
0: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่นภา
1: ตรงนี้อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี
0: ้อ๋อ
1: แล้วอันนี้จะต้องอยู่
0: อ๋อโอเค
1: ก็จะเหมือนเด
0: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้สองหน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้สามหน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่าหนึ่งรูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
2: เมื่อครู่นี้โจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปแต่เราใช้แค่หนึ่งรูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรักชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆ เตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูปวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปนึงนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะ มีเครื่องวงรีด้วยนะคะแล้วก็มีรูปวงรีขนาดใหญ่ด้วยนะคะก็เมื่อเราตั้งต้นในรูปเลขาคณิตที่เท่ากันคราวนี้เราจะได้สำรวจกันค่ะว่าข้อจำกัดที่เราจะเจอต่อไปนี้ที่ว่าสนุกนั้นน่ะเราจะข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่า

ตัวอย่างที่ท้าทายอันหนึ่งที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่นึงนะคะจากรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมและก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก1เราเห็นรูปเลขาคณิตที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ2อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะ2เหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่2วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่3นะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่4วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่5วางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าเวลาเราต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าว

เหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะๆเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนการให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพู2อันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วเราวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพู2อันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบนี้คนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเดะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ยเขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขาใช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้

ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามนายนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบเนี้ยก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายในหนึ่งคาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ที่เชิดให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลหนึ่งอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะสามวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลสองอันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่าบางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะทีเชอร์ให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบนึงนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่

0: เป็นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพูสองอันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยมหนึ่งอันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีกสองอันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีสองอันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะมีก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็ดูรูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ต่อปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่สองหน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็นสามหน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะสามเหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นะก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราจะต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความเก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่า 1. เราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่สอง เราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย้เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะหนึ่งเราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้สองเราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะทีเชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนย่อยนะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทําให้เรา1ลําดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลําดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นําองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อนเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนทิศวางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสารภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

0: สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่คาดการเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายวันค่ะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ไชนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้โชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้าย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเ
4: ข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ

0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
1: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
2: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือห่วงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
3: พายุงวงช้าง
4: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
0: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
1: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
2: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีมากเลย
8: ดีแล้วเหมือนกัน
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ได้ความรู้เยอะเลย
10: ดีมากเลย
0: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
0: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะ เพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
7: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
7: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้

0: ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: อาหารของชูก้าไกลเดอร์นะคะชูก้าแปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูก้าจะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2ถึง3

้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา20-30นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไฟเป็นอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
3: เต็มตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: เฮ้ย
6: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
7: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: เต็มตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูไนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีหัวข้อภาษาอังกฤษดีๆมานำเสนอให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอนำเสนอในส่วนของ WH question และก็ Yes No question มาดูทีละอันมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ WH question เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบนะครับเพราะว่าทำไมเราเรียกว่า WH question เพราะว่าไอ้คำเหล่านั้นอ่ะมันมาขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วก็ตัว H นั่นเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับดูตรงนี้ครับ What นะครับ What แปลว่าอะไรนะครับครูไม่ได้ถามตรงนี้นะแต่นี่คือความหมายของมัน What แปลว่าอะไรเราใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นWhat subject do you like? What subject do you like? คุณชอบวิชาอะไรเห็นไหมครับคุณชอบวิชาอะไรนะครับในทางการตอบก็จะเป็นถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็เป็น like ที่เป็น verb นะก็เป็น I like English I like science I like math นี่เป็นต้นนะครับต่อมาคำถามที่ยอดฮิตเลยนั่นจะถูกถามบ่อยมากด้วยคำถามนี้นะครับคือ What is your name? What is your name?นะครับถาม you ตอบ my เป็น my นะครับ my name is แล้วก็เช่นครูยกตัวอย่าง my name is knight my name

night ฉันชื่อ night นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ what นะครับต่อมา where แปลว่าที่ไหนนะครับ where แปลว่าที่ไหนที่ไหนก็คือเราใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น where are you going

ลบบุรี I live in ลบบุรีเห็นไหมครับนี่คือการใช้แวร์นะครับสถานที่ก็ต้องตอบเป็นสถานที่เมื่อกี้ก็จะเป็นโรบินสันบิ๊กซีนะครับจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดลบบุรีนะครับต่อมาในส่วนของคำว่า when แปลว่าที่ไหนไอ้ when แปลว่าเมื่อไหร่ทีนะครับ when แปลว่าเมื่อไหร่ถามเป็นกับเมื่อไหร่ก็คือเรามักจะตอบเกี่ยวกับเวลาถูกไหมครับเวลาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้เจาะจงในส่วนของตัวเลขอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดือนหน้าปีหน้าพวกนี้เราก็จัดอยู่ในส่วนของเวลานะครับมาดูกันยกตัวอย่างประโยค When will he arrive นะครับเขาจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับเช่น he will arrive tomorrow นะครับบอกแล้วเขาจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับหรือจะบอกเป็นเวลาก็ได้ he will arrive at 2 o'clock นะครับจะมาถึงตอน2โมงนี้ก็ได้นะครับต่อมา when will you open the shop นะครับคุณจะเปิดร้านตอนไหนเช่นเขาบอกว่า I will open my shop in next month นะครับจะเปิดในเดือนหน้านะครับภายในเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ใช้คำว่าครั้งหน้าเดือนหน้านะครับเป็นในตัวของเป็นส่วนของเวลานะครับเราไม่ได้เจาะจงเวลาตัวเลขอย่างเดียวเนาะอย่างที่ครูบอกไปฉะนั้นคำว่า when ใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะครับต่อไปนะครับในส่วนของ why มาดู why กันก่อนนะครับ why แปลว่าทำไมนะครับทำไมใช้ถามถึงเหตุผลถูกไหมครับใช้ทำถึงเหตุผลฉะนั้นมันจะมักจะต้องขยายเหตุผลด้วยคำว่า because นะครับ be นี่ because นะครับเช่น why is she angry ทำไมเธอถึงโมโหถูกไหมครับก็บอกว่า she is angry because blah blah blahนะครับก็จะมีคำว่า because แล้วก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเธอถึงวันนี้ถึงโมโหนะครับก็จะมีเหตุผลตามหลังเนาะหรือจะเป็น why do you like English นะครับง่ายๆถามเราก็ตอบว่า oh I like English because it's fun นะครับ because it's fun เพราะมันสนุกนั่นเองเห็นไหมครับเรามีเหตุผลมาเพราะว่าถามทำไมก็ต้องใส่เหตุผลเข้าไปถูกไหมครับฉะนั้นมี why เมื่อไหร่ต้องใส่เหตุผลนะครับต่อมา who นะครับ who แปลว่าใครนะครับถามใครมันก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับตัวบุคคลถูกไหมครับถามเกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น who are you คุณเป็นใครนะครับ oh I'm student ฉันเป็นนักเรียนนี่เป็นต้นนะครับหรือจะเป็น who is your brothers พี่ชายของคุณเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราจะตอบชื่อก็ได้นะครับต่อมา which แปลว่าอันไหนคนไหนนะครับแสดงว่าอาจจะต้องท่านจะต้องเลือกหน่อยแล้วอันนี้นะครับใช้ถามเมื่อเราต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมครับหรือคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับเช่น which book do you prefer ตัวนี้แปลว่าชอบนะครับหนังสือเล่มไหนหรืออันไหนที่คุณชอบที่คุณอยากได้นะครับก็เราก็ต้องเลือกนะครับเช่น I prefer the Harry Potter books นะครับฉันอยากได้หนังสือ Harry Potter ถูกไหมครับหรือจะเป็น which car do you like คุณชอบรถคันไหนสมมติมี Ferrari กับ Ford มาจอดข้างกันก็บอกว่า I like Ferrari อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับนี่คือคำว่า which นั่นเองนะครับต่อมานะครับ WHQ สัก2ตัวเนาะเป็น whose นะ whose แปลว่าของใครคำนี้เนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยนักเรียนจะเจอน้อยแต่ในข้อสอบจะเจอบ่อยนะครับ whose แปลว่าของใครนะครับใช้ถามว่าสิ่งอันเนี้ยของเราเนี่ยเป็นของใครนะครับเช่นตัวอย่าง whose pen are these นะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครนะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครหรือจะเป็น whose dog is there ไอ้สุนัขตัวเนี้ยของใครถูกไหมครับเราก็ใช้ถามว่าเออมันนี่เป็นของใครอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเจอ whose เมื่อไหร่แสดงว่าต้องตอบเป็นเจ้าของแล้วเราก็แสดงความเป็นเจ้าของซะเลยถูกไหมครับต่อไป how นะครับ how แปลว่าอย่างไรยังไงแค่ไหนหรือขนาดไหนนะครับลักษณะของมันเนี่ย
คือ how เนี่ยความหมายมันใช้

0: ามได้หลากหลายเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือวิธีการที่อาจจะรู้จักในคำว่า how to ถูกไหมครับที่จะเจอบ่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ย how to แปลว่าทำอย่างไรแล้วก็การถามเกี่ยวกับรูปร่างเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับ how tall นะครับเงี้ยสูงเท่าไหร่เนี่ย how long ยาวขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น how long นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับมันหลากหลายมากเลยงั้นครูจะยกตัวอย่างหนึ่งอันนะเช่น how do you go to workHow do you go to work? นะครับคุณไปทำงานอย่างไรเห็นไหมครับคุณไปทำงานอย่างไร I go to work by bus กระดาษเนี่ยตอบง่ายๆนะครับต่อมา How tall is he? How tall is he? นะครับเขาสูงเท่าไหร่นะครับ He is 172นะครับอาจจะสูง172นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับความสูงเห็นไหมถามไปอย่างไรหรือสูงเท่าไหร่ใช้ how ตัวเดียวกันนะครับแต่ให้นักเรียนดูที่ verb หลักนะครับนี่ how tall นะเกี่ยวกับเป็นความสูงนะครับ go มีคำว่า go ไปอย่างไรนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูด้วยว่าไอ้ประโยคด้านหลังเนี่ยที่มันต่อจาก how เนี่ยนะครับมันมาในรูปแบบไหนนะครับถ้า tall มันก็ต้องเกี่ยวกับความสูงความสูงมันคืออะไรครับมันคือเป็นการถามขนาดถูกไหมครับแสดงว่าก็น่าจะรู้ว่าอ๋อขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับjust มาโฟกัส how อย่างเดียวไม่ได้เนาะนะครับ how มีแค่ถามเกี่ยวกับแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรอะไรอย่างมันสุดแค่นั้นนะที่เหลืออะไรยังไงอะไรขนาดไหนเราก็ต้องไปดูนะครับคำในประโยคทีนึงนะครับอ่ะหมดไปแล้วสำหรับ WH question นะครับไม่ยากเนาะนะครับคำตอบมันก็สลับไปสลับมากับคำถามนั่นแหละนะครับต่อมาในส่วนของ yes no question นะครับ yes no question เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากครับ yes no question เนี่ยมันคือการตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับ yes กับ no เท่านั้นโดยคำถามนะครับที่จะตอบได้ yes กับ no เนี่ยนะครับจะมีอยู่3หัวข้อนะที่ครูจะนำเสนออย่างแรกเลยต้องขึ้นต้นด้วย verb to be verb to be คืออะไร verb to be ก็คือ is am are นั่นเองรู้จักกันอยู่แล้วมาอธิบายเพิ่มเติม is am are ในรูปของปัจจุบันแล้วก็ was were ครับในรูปของอดีตถูกไหมครับเช่น is he a teacher is he teacher นะครับYes, he is. No, he isn't. เห็นไหมครับ Yes กับ No ถามตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ที่ครูถามไปเนี่ยครูถามว่า Is he a teacher? นะครับมันใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคนะครับฉะนั้นนอกจากที่นักเรียนจะรู้แล้วว่า to be ขึ้นหน้าตอบ Yes กับ No ถ้าในกรณีที่มันเป็นคนเดินมาถามเนี่ยเขาจะใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคคำถามนะครับ Is he a teacher? นะครับ Oh, yes, he isNo, he isn't. เห็นไหมครับประธานนะครับกับ verb to be ในประโยคเนี่ยเวลามาตอบนะครับเวลามาตอบในส่วนของขยายเนี่ยก็จะเป็นถาม is he ตอบ he is นี่ก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นปฏิเสธก็จะเป็น he is not หรือ isn't นะครับหรือจะเป็น are you Thai คุณเป็นคนไทยไหม oh yes I no I'm not นะครับต่อไป was were กันบ้าง was he a doctor ถามในรูปของอดีตเขาเคยเป็นหมอไหมเอ้ย was he a doctor เขาเคยเป็นหมอไหมนะก็บอก yes he was no he wasn't นะครับ were they at school yesterday นะครับเขาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานไหมอ๋อ yes they were no they weren't นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ verb to be ต่อมาในส่วนของ verb to do กันบ้าง do นั่นเองก็จะเจอ do กับ does2ตัวนะครับที่มันจะเปลี่ยนตามประธานถูกไหมฮะประธานเอกพจน์ใช้ได้ประธานพหุพจน์ใช้ดูส่วน did นะครับตัวนี้มาในส่วนของรูปของอดีตนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ do you like this car นะครับ yes I do no I don't does she play the piano นะครับ yes she does no she doesn't did you walk to school yesterday นะครับ yes I did no I didn't นะครับดูการตอบการใช้ประโยคขยายก็ดูแค่ประธานกับในส่วนของขึ้นตัวขึ้นต้นประโยคคำถามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะต่อมาในส่วนของกริยาช่วยนะครับเช่นอะไรกริยาช่วยก็เป็น can could be would shall should ต่างๆนะครับก็จะเป็น can you play the guitar คุณเล่นกีตาร์คุณสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหม yes I can no I can't I no I can't นะครับ will you marry me will you marry me นะครับ yes I will no I won't นะครับ could you pass me a pencilsYes, I could. No, I couldn't. เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้กริยาช่วยฉะนั้นตอบ yes กับ no ส่วนไอ้ประโยคขยายดูที่ประธานแล้วก็ดูที่ตัวกริยาที่อยู่ข้างหน้านะครับกริยาช่วยกับ do does อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาใส่ด้านหลังได้เนาะเป็นตัวขยายไปต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ลุย yes no question กับ wh question แล้วเรามาดู onet test สัก3ข้อนะครับข้อแรกเลย a จุด will you alive will you alive be back tomorrow I guess นะฮะ hey คีย์เวิร์ดหลักๆเลยถูกไหมครับนักเรียนครูบอกแล้วเฮ้ยมันมีคำว่า tomorrow tomorrow เป็นอะไรครับเป็นในช่วงของห้วงเวลาถูกไหมครับฉะนั้นอะไรที่ถามเวลา what whose when will นะครับถูกต้องนะครับตอบ when นั่นเองนะครับถามเกี่ยวกับเวลาเห็นไหมครับง่ายไหมไม่ต้องแปลทั้งหมดเลยจับคำศัพท์นะครับต่อมา number 2นะครับ Robin ถามว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ Henry บอกว่า it's sunny it's sunny เห็นไหมครับ it's sunny ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ตัดอะไรก่อนได้เลยนะครับถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ตัดดูกับ does ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดูกับ does เวลาถามตอบ yes กับ no เท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a กับ b ถูกไหม a กับ b นะครับมี a what is the weather like กับ what is like the weather นะครับ what is like the weather คำถามนี้นะครับเขาจะมาหลอกเราสักนิดหนึ่งเนาะนะครับถ้าเป็น a what is the weather like นะครับมันจะแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ like ตัวนี้ไม่ได้ชอบแล้วนะครับแปลว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้า B จะเป็น what is like the weather อันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนสภาพอากาศนะครับเห็นไหมเขาจะมาหลอกเราเปลี่ยนสลับคำสลับตำแหน่งนิดหน่อยความหมายเปลี่ยนทันทีฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A ได้ what is the weather like ก็บอก it's sunny มันมีแดดนั่นเองนะครับเอาละมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับAnek is looking for a seat in the canteen. นะครับ There is an empty seat nearby. นะครับเขาบอกว่ามีเนี่ยคนมาบอกว่าหาที่นั่งในโรงอาหารนะครับแล้วก็มีที่ว่างอยู่ Anek ถามว่า Excuse me? Boy บอก Yes it is and go ahead. Hey yes it is. นะครับ Yes it is คืออะไรครับใช้ข้างหน้าเนี่ยตรงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นปริยาช่วยแล้วก็อันนี้จะเป็น verb to be นะครับแต่มีตรงนี้ครับคำสร้อย it is ถูกไหมครับ it is เช่นข้อนี้จึงตอบข้อ be bird ได้เลยเพราะว่าคำถามมันต้องขึ้นต้นด้วย is it นะครับโอเค if I sit here โอเคนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของข้อสอบโอเน็ตนะครับที่ครูนำมาเห็นไหมจะมีการหลอกซิกแซกบ้างแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทบทวนในส่วนของ W H question แล้วก็ verb to beไม่ใช่ yes no question นะที่ใช้ verb to be verb to do แล้วก็modal verb เนี่ยนะครับหรือ verb กริยาช่วยเนี่ยมาเป็นคำถามเนาะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำจดจำแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนท่านเรียนได้ลองทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Hi everyoneToday, we are going to study about telling the time. สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วและเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการบอกเวลานักเรียนทราบไหมครับว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษบอกได้กี่แบบเอ่ย TikTok TikTok ถูกต้องเลยครับบอกได้2แบบและแบบไหนกันบ้างล่ะบอกได้กี่แบบ2แบบแล้วแบบอะไรบ้างแน่นอนบางคนอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วบอกได้2แบบนั่นก็คือแบบ American English แล้วก็แบบBritish English นั่นเองและแต่ละแบบเนี่ยมันใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนแบบ American English เรามาดูประโยคถามตอบเกี่ยวกับเวลากันก่อนดีกว่านะครับนักเรียนจะมีอยู่2ประโยคด้วยกันนั่นก็คือ What time is it? What time is it? What's the time? What's the timeใช้ตัวไหนก็ได้ใช้ประโยคไหนก็ได้นะครับเนาะเพราะ2ประโยคนี้มีความหมายว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วเวลาเราจะตอบเราจะตอบว่าอย่างไรครับนักเรียน it's แล้วตามด้วยเวลาตัวอย่างเช่นดูนาฬิกาตรงนี้นะครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเรามาดูสิครับ what time is it what time is it ตอนนี้9โมงตรงเป๊ะเราก็ตอบว่า it's คำว่า9ภาษาอังกฤษคืออะไรครับ9 o'clock 9โมงตรงเราจะใช้คำว่า9 o'clock นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากจำไว้นะครับประโยคในการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะมีอยู่2ประโยคนั่นก็คือ What time is it หรือ What's the time นะครับผมมาเรามาดูการอ่านเวลาแบบ American English กันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนการอ่านแบบ American English จะใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะคล้ายกับเวลาในบ้านเรานั่นเองนะครับเนาะอย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้ 8:05 นาทีเราก็จะอ่านไปเลยว่า 8:05 นักเรียนสังเกตอะไรมั้ยครับเลข0เราจะอ่านเลข0ว่า O นะครับผมเนาะ 8:05 ก็คืออ่านชั่วโมงตามด้วยนาทีไปได้เลยใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงแบบบ้านเรานะครับผมแบบ American English เนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะนักเรียนเนาะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันดีกว่าทริคเล็กๆน้อยๆในการบอกเวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันนักเรียนพอจะทราบไหมครับอย่างเที่ยงคืนเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า midnight ได้เลยนะครับผมและเที่ยงวันล่ะเที่ยงวันเราสามารถใช้คำว่า midday หรือคำว่า noon ได้เลยอย่างตอนนี้ตัวอย่างเช่นเวลา 00:00 น.แทนช่วงเวลานี้ว่า midnight สมมติว่าเป็นเที่ยงคืนเราก็ใช้คำว่า midnight นะครับผม12:00 น.แทนเวลานี้ว่า midday หรือเราจะใช้คำว่า noon ไปเลยก็ได้นะครับผมเรามาดูการอ่านเวลาแบบ British English กันบ้างนะครับเนาะทีนี้ระบบการใช้เวลาของ British English เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงนะครับผมโดยจะมี AM และ PM ครู P คิดว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับเนาะ AM ย่อมาจาก Anti Meridian ก็คือหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันนะครับผมก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเที่ยงคืน 1:00 น. 2:00 น. 3:00 น. 4:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 11:59 น. เรายังใช้ AM อยู่นะครับผมอย่าลืมนะว่าแบบ British เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงแล้ว PM ล่ะย่อมาจากอะไรครับ PM ย่อมาจาก Post Meridianก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมหลังเที่ยงวันก็คือเที่ยงวัน1นาทีเที่ยงวันบ่ายโมงบ่าย2 4ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่ม59เนี่ยเราก็ยังใช้ PM อยู่อ้าวแล้วเที่ยงคืนเป๊ะหรือเที่ยงวันเป๊ะทำไมถึงไม่ใส่เป็น AM PM ล่ะจำได้ไหมฮะเราใช้เที่ยงคืนเราจะใช้ midnight เที่ยงวันเราจะใช้ midday หรือคำว่า noon ไปเลยนะครับเนาะตัวอย่างเช่น11:50 AM อ่านว่าIt's 10 to 12นั่นเอง2:14 น. PM PM นี่ช่วง2:00 หรือบ่าย2 5อันนี้ PM TikTok TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับก็คือบ่าย2 14นาทีอ่านว่า It's 14 part 2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสไลด์ถัดไปแล้วถ้าเป็นเวลาแบบเต็มชั่วโมงล่ะครับนักเรียนอันนี้ง่ายมากอันนี้คุณครูจะขอผ่านไปอย่างไวถ้าแบบเต็มชั่วโมงเราจะเติมคำว่า o'clock ลงไปตัวอย่างเช่นตอนนี้10โมงตรงเป๊ะเราก็จะใช้ว่า10 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนจะใส่คำว่า o'clock ไปเลย10โมงตรงเป๊ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเนี่ย4โมงเย็นเราก็ใช้ไปเลย 4 o'clock เห็นไหมครับนักเรียนง่ายไหมฮะถ้าเป็นเต็มชั่วโมงจะง่ายจะใส่แค่คำว่าโอคล็อกลงไปเท่านั้นทีนี้เรามาดูสไลด์นี้กันดีกว่าครับนักเรียนถ้านาทีไม่เกิน30นาทีให้บอกเวลาตามนี้นะครับขึ้นด้วยนาทีตามด้วยคำว่า past และตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นนักเรียนดูที่เข็มยาวนะฮะตอนนี้เข็มยาวชี้ไปที่เลข5แสดงว่ากี่นาทีครับ5:10:15:25 right ตอนนี้25นาทีเกิน30นาทียังครับยังไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเอานาทีขึ้นก่อนผ่านมากี่ตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะ25นาที25ขยับขึ้นนิดนึง25เห็นไหมฮะตามด้วยคำว่า past นี่คำว่า past อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตามด้วยอะไรครับชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเลขอะไรฮะตอนนี้เลข9เราก็ใส่9ง่ายไหมครับนักเรียนIt's 25 part 9นั่นเองถ้ากรณีที่นาทีไม่เกิน30นาทีให้เราเอานาทีขึ้นก่อนตามด้วย past ตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาง่ายไหมครับง่ายนะเอาละครับมาดูสไลด์นี้กันบ้างนะครับนักเรียนถ้านาทีเกิน30นาทีให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเอานาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับตอนนี้นักเรียนดูที่เข็มยาวนะครับผมเข็มยาวของเราชี้มาที่เลข8แสดงว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วครับลองนับดูนะครับ5:10:15:20:25:30:35:40นาทีเกิน30หรือยังครับเกินแล้วถ้าเกินเขาบอกว่าให้เอานาทีที่เหลือตรงนี้เลยเหลือกี่นาทีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เอานาทีที่เหลือแล้วต่อด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปนั่นเองเหลือกี่นาทีครับนักเรียนนับครับ5:10:15:20เพราะฉะนั้นเหลือกี่นาที

ดีครับ20หรือ20นั่นเองเอาเลยนะครับ it's 20ตามด้วย to ใช่ไหมครับเราก็ใส่ to เรื่องขึ้นนิดนึงเราก็ใส่ to แล้วเอาตรงถัดไปตอนนี้มัน 8:40 ใช่ไหมครับเขาบอกว่านาทีที่เหลือ20เราใส่แล้วใส่ to แล้วเพราะนั้นตอนนี้8ชั่วโมงถัดไปคือ9นั่นเอง9ภาษาอังกฤษก็คือ9เพราะฉะนั้นได้ออกมาว่า it's 22 9นั่นเองนะครับผมเอาละครับแล้วการอ่านแบบ45นาทีเราจะใช้คำว่า quarter นะครับนักเรียนส่วนครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราจะใช้คำว่า half นั่นเองตัวอย่างเช่นดูก่อนนะครับตอนนี้ 9:15 นาทีนักเรียนดูนะครับเราจะอ่านว่า it's a quarter past 9นั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับเข็มยาวยังอยู่ในส่วนของ30นาทีแรกจำได้ไหมฮะ30นาทีแรกเราจะใช้คำว่า past นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่า past มาดูตรงนี้45บ้างเข็มยาวชี้ไปที่เลข9 45นาที45นาทีนะครับเราก็จะได้อ่านออกมาว่า it's a quarter to 10เห็นไหมครับใช้คำว่า to เพราะมันเกิน30นาทีจำได้ไหมฮะสไลด์เมื่อกี้เราจะใช้คำว่าto นั่นเองส่วนครึ่งชั่วโมงดูอีกนิดนึง9:30เราจะอ่านว่า it's half past 9ลืมก็ทีนิดนึง half past 9นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากทีนี้เรามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับผมภาพรวมของการอ่านเวลาแบบ British English นั่นเองนะครับเนาะแต่ละนาทีเนาะอย่างตรงนี้นี่เข็มถ้าสมมติเข็มยาวชี้เลข1เราก็จะได้เป็น it'sfive part จุดๆตามด้วยเวลาณเวลานั้นๆใช่ไหมครับนี่เลข2ก็คือ10นาทีใช่ไหมครับ50 it's 10 part อะไรก็ว่าไปชี้เลข3 15นาที it's a quarter เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับ quarter นั่นเองpart อะไรก็ว่าไปส่วนครึ่งชั่วโมงเราก็จะใช้คำว่า half part ถ้านาทีเกิน30นาทีไปฝั่งนู้นดูสิครับนักเรียนตรงนี้ถ้าสมมติเข็มยาวชี้มาที่เลข7นักเรียนเรานับนาทีที่เหลือกี่นาทีหรืออีก25นาทีจะเปลี่ยนใช่ไหม it's 25:02 นะชั่วโมงถัดไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นภาพรวมให้เราดูนะครับผมง่ายไหมฮะง่ายมากๆเลยมาดู exercise ที่1กันนะครับนักเรียน exercise ที่1เขาบอกเราว่า match the time with the right answer จับคู่เวลากับคำตอบให้ถูกต้องมาดูอันแรกตอนนี้กี่โมงครับนักเรียนดูภาพแรก9โมงตรงคำว่าลงท้ายด้วยเต็มชั่วโมงตรงชั่วโมงเราจะใช้คำว่าโอเลยนะครับนักเรียนโอเลยนะโอคล็อกนั่นเองมีไหมครับตึ๊ดสแกนหา9โมงตรง very good คู่กับตัวนี้นี่เองนะเราก็โยงเส้นกันมาเลยปึ๊บ it's 9 o'clock ไปดูนาฬิกาที่2สิครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงครับ 10:45 45ผ่านมาเมื่อกี้เลย45กับ15นาทีเราจะใช้คำว่า a quarter นั่นเองมีไหมฮะอยู่ตรงนี้นี่เองง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นจับคู่อีกแล้วปึ๊บง่ายไหมครับนักเรียนแล้วก็ข้อ3ข้อสุดท้ายก็ต้องคู่กับอันแรกตอนนี้กี่โมงครับ 4:30 ก็ใช้เป็น it's half past 4นั่นเองนะครับผมไปกันต่อเลย exercise ที่2นะครับผมLook at the clock and answer the question. เขาให้เราดูเวลาแล้วตอบคำถามข้อ1เขาถามเราว่า What time is it? ตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงครับนักเรียน8โมงตรงเป๊ะตอบว่าไงครับ8โมงตรง It's 8 โอเลยครับนักเรียนเรียนกันแล้ว O'clock นะครับผมข้อที่2เดินขึ้นนิดนึง What time is it นักเรียนดูสิครับเข็มยาวอยู่ตรงเลข10เกิน30นาทียังครับนักเรียนเกินแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้สูตรที่เป็นนาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปใช่ไหมครับดูเลย it's นาทีที่เหลือกี่นาทีครับจะเปลี่ยนชั่วโมงเหลืออีก50เหลืออีก10นาที it'sten two อย่าลืม two นะครับตอนนี้3อยู่ใช่ไหมครับชั่วโมงถัดไปก็คือเลข

4ภาษาอังกฤษคือคำว่า four it's 10 to 4นั่นเองนะครับผมง่ายมากทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ O-NET ของเรากันดีกว่านะครับนักเรียน choose the best answer after an English class หลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแอนนาและพีเตอร์กำลังคุยกันอยู่เนาะดูซิแอนนาถามว่าอย่างไร What time is it now? What time is it now? ตอนนี้กี่โมงแล้วปีเตอร์บอก half past 11 half past 11 กี่โมงครับนักเรียน sorry half past 11 กี่โมงนะครับขยันนิดนึงขยาย half past 11แสดงว่าตอนนี้11:30นั่นเอง11:30แล้วก็ตามด้วยจุดๆเนาะแอนนาบอก let's go to the canteen ไปแคนทีนกันดีกว่าแคนทีนคืออะไรครับนักเรียนโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารโอเคไปโรงอาหารกันดีกว่าไปทำอะไรครับโรงอาหาร11:30แน่นอนต้องไปทานอาหารกลางวันนั่นเองไปดูข้อแรกดูซิว่าข้อแรกคืออะไร it's a bedtime ตอนนี้ถึงเวลาหลับแล้วจริงเหรอครับถึงเวลานอนแล้วไม่จริงข้อนี้ยังไม่ถูกข้อที่สอง it's a lunch time lunch คือเวลาอาหารเลยเนี่ยอาหารกลางวันข้อนี้เก็บไว้ก่อน it's a play time ถึงเวลาเล่นแล้วใช่หรือเปล่าข้อที่สี่ it's a dinner time dinner อาหารเลยครับนักเรียนอาหารเย็นแต่ตอนนี้11:30อยู่นะครับและใช่ไหมเพราะนั้นข้อไหนที่ถูกต้องข้อที่2นั่นเองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องการบอกเวลาแบบอเมริกันอังกฤษแล้วก็แบบบริติชอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับผม and see you next time

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรณ์ยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย at คือยอดขายจริงและ at ลบ n เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน n เช่น at ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร ft จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ ft เท่ากับ at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3หารด้วย n เราก็จะใช้ at ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม at ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์AT-3 ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย N N เราใช้ค่าเวลา3เดือน N จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้นยอดขายพยากรณ์เราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT1 ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย N ซึ่ง N ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะ
ก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรณ์เท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็จะคิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็จะคิด110บวก120บวก100

31หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้95บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66 เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์ 88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3 หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง wn คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริง atnเป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะ W คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2565

164ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่าน้ำหนักและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร FT เท่ากับวงเล็บเปิด W1 คูณ AT1 บวก W2 คูณ AT2 บวก W3 คูณ AT3 วงเล็บปิดหารซิกมา W เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนตุลาคมบวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย95ยอดขายจริงของเดือนกันยายนหาร6ยอดขายพยากรณ์จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: สวัสดีครับกับผมนายณัฐวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายๆองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19 ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ 2. ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ2นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ 4. นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนา

0: ได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4เนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตรวจผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

0: แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
1: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะดังนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชห่วยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนใหญ่เราก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมแล้วก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนอเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่

คะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกอยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ซูมไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้างมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็นร้อยคนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobile ทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M learning E learning
ระบบการพัฒนาองค์กร

0: ผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ฟิสิกอลไม่ใช่แค่ออนไซต์แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะค่ะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่าน LINE ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปต์ของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนวคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือแม้แต่ธุรกิจSME ก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะในฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่มิ้งจะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
2: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมีปากถึง7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงเจ้าน้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงเจ้าน้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่หนึ่งฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S SHOPPER grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆบ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่ๆดูกันบ้างนะคะความลับของเราแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนส ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวัง

ของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิราย ของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภเปาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่าEV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด
3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 17:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนซีอิมพอศักดิ์และพระกสิติคานโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอศักดิ์องค์เทพเจ้าสำคัญตามคติความเชื่อของจีนให้สาธุชนได้สักการะบูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทำพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีประการรักคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่4ไร่17ตารางวาลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของช่างสกุลแต้จิ๋วที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยประกอบด้วยอาคารศาลเจ้าสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นทงพักคอยชั้นที่2เป็นศาลเจ้าประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์และพระกสิติคันโพธิสัตว์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมของมูลนิธิในการนี้พระมหาคณาจีนธรรมชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจีนธรรมชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล่งเนยยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายพิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

เวลา 18:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิชชาโดเดอพรองแชงเมืองนียงสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมพรีเซเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา

0: ็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรก วันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตมรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมพระทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าอุเทนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน169คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทางนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการให้บริการรถรับส่งอีกด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้นายสัตวแพทย์ทีพูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวน103ตัวซึ่งเป็นวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรอบเกี่ยวกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจำนวน8อำเภอได้แก่อำเภอศรีสงครามอำเภอวังยางอำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาว่าและอำเภอนาทมโดยในปี2568จังหวัดนครพนมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวคิดละ 99.20 และออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จำนวน68ครั้งท่านนี้การเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2573ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้านายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด60เตียงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคตลอดจนการฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตอำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงในการนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนและความชื้นแก่ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกวิกฤตจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาณอาคารผู้ป่วยในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระบารมีสู่โรงพยาบาลแห่งการใส่ใจดูแลเพื่อสุขภาวะของประชาชนซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิโครงการแก้มอ้นโมเดลที่บูรณาการคุณค่าทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขได้รับการยอมรับจากสังคมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่วนต่างๆโดยมีวาระการประชุมอาทินำเสนอผลงานของโรงพยาบาลซึ่งในปี2568โรงพยาบาลได้รับรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ระดับดีและบุคคลต้นแบบโรมโมเดล NCD จากโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบและจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจนเกิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบหรือรังเข้โมเดลช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดนิยมธรรมารามหรือวัดด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงอาทิชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการบวรบ้านวัดโรงเรียนฟาร์มรักผักโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและหารายได้จากการทำปุ๋ยหมักและน้ำเก๊กฮวยด้านทับตะโกวิถีใหม่ขยะมีมูลค่าร่วมใจลดขยะรักโลกอย่างยั่งยืนจัดการรีไซเคิลขยะตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าขยะโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าและไม้กวาดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพจน์หาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพใน
การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพรามจังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยะวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

ลา14:30 น.ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีและบริษัทโฮยาเลนไทยแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดเม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโคกศรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ในสนธิลิ้มทองกุลและคณะบริษัทวินวินเวิร์กส์จำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดวีรโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตวัดลาดชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยสยามกรุงเทพมหานครและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้เวลา 9:45 น.ณ บ้านเลขที่16 หมู่ 1 ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่า

ังหวัดนครพนมทรงพระกรุณาโปรดกระปรกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10ตรีวรัญชิตยวงสุวรรณกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่13

0: 2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤทธิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: แล้วรู้หรือเปล่า
2: สภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
3: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: างตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

การแบ่งปันไฟล์ข้อมูลการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลคือการใช้งานข้อมูลร่วมกันหรือการแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียวคอยให้บริการกับ Client User สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องตัวเองโดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ดังนี้ 1. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย Mini USB สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการใช้งานแฟลชไดรฟ์หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์เพื่อทำการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปยังระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์นั่นเองค่ะการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดีการใช้เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์การส่งผ่านอีเมลการแชร์ผ่าน Google Drive การใช้ FTP หรือที่เรียกว่าไฟล์ Transfer Protocol การส่งผ่าน BitTorrent เป็นต้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าโมบายคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ที่จริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกมากมายซึ่งมีคำใช้เรียกหลายคำที่ใกล้เคียงกับโมบายมีอะไรบ้างนะ 1. Embedded Device คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีการฝังตัวเป็นเหมือนสมองกลใช้ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 2. PDA Personal Digital Assistant คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยทั่วไปจะเรียกว่าปามหรือ Pocket PC 3. ปามไซส์หรือ Handheld หรือ PDA โดยอุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกตามขนาดไซส์ของอุปกรณ์โดยขนาดจะ

ขนาดเล็กไม่เกินขนาดของมือถือสามารถพกพาได้อย่างสะดวก 4. สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยจะมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า operating system เป็นของตนเองโดยสรุปโมบายก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Limited Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงตัวหนังสือบนหน้าจอและรองรับ Short Message Service และ Wallet Application Protocol ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือBasic Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางโดยสามารถเข้าเช็คอีเมลเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์เข้าใช้งาน SMS และเว็บเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่น BlackBerry และสมาร์ทโฟน Entrance Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ Stylus มีแอปพลิเคชัน Microsoft Office มีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเช่นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานด้วย Windows Mobile เช่น Pocket PC Mobile Phone หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทำให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นได้สมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่างๆมากมายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีทั้งระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธหรือ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOSPALM หรือ Pocket PC PALM จัดเป็น Electronic Organizer ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ PC มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกส่วน Pocket PC ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเทียบกับ PALM แล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกันและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน Word และ Excel หรือมัลติมีเดียอื่นๆได้แท็บเล็ตคือเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้คือทดแทนสมุดหรือกระดาษในปัจจุบันแท็บเล็ตถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิวัฒนาการยุคของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์มือถือนั้นมักนิยมเรียกชื่อหรือแบ่งเป็นยุคๆโดยแต่ละยุคจะมีอายุเฉลี่ยราว10ปีสามารถแบ่งดังนี้ยุคที่1เริ่มตั้งแต่ยุคแรกระบบยังเป็นระบบอนาล็อกและมีการแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆในยุคนี้เราสามารถใช้งานด้าน voice ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้งานบริการประเภทอื่นยุค 2G การพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลมีการดาวน์โหลดลิงโทนวอลเปเปอร์หรือกราฟิกต่างๆแต่มีข้อ

ในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงต่ำยุค 2.5G นำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่จำกัดให้อยู่ที่ประมาณ40กิโลบิตและพัฒนา SMS ให้เป็น MMS จอภาพขาวดำเป็นจอภาพสีเสียงเรียกเข้าโมโนโทนเป็น Polyphonic ยุค 3G ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลหรือคอนเฟอเรนซ์ดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆดูทีวีสตรีมมิ่งต่างๆได้ยุค 4G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซคทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณไม่มีการกระตุกสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างคมชัดโทรทางไกลข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลและการประชุมผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถรองรับระบบโทรศัพท์ Voice over IP Phone ได้ด้วยยุค 5G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10 Gbps ทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณความหน่วงน้อยรองรับการใช้งานในเครือข่ายในปริมาณที่มากกว่า 4G ถึง10เท่าสามารถเลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์ด้วยความละเอียดที่ระดับ 4K รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT ก็สามารถทำได้สะดวกและเสถียรมากขึ้นวิวัฒนาการของซิมการ์ดซิมการ์ดย่อมาจาก Subscribe Indication Module เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่บรรจุหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างในเปรียบเสมือนบัตรประชาชนประจำเครื่องโทรศัพท์โดยซิมการ์ดจะแบ่งออกได้ดังนี้สแตนดาร์ดซิมขนาดจะอยู่ที่15x25 มิลลิเมตรไมโครซิมการ์ดจะอยู่ที่15x12 มิลลิเมตรนาโนซิมจะอยู่ที่8.8x12.3 มิลลิเมตรระบบรักษาความปลอดภัยซิมการ์ดสามารถเปิดได้ที่เมนูตั้งค่าพินโดยกรอกรหัสหมายเลข4หลักตามเครือข่ายดังนี้ D-TAC รหัส1800 TrueMove รหัส0000และ GSM Advance รหัส1234โดยมีโอกาสใส่ถูกได้เพียง3ครั้งหากใส่ผิดเกินจะต้องติดต่อศูนย์บริการการบริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า SMS Short Message Service เป็นระบบความสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากปลายทางไม่มีสัญญาณระบบจะทำการเก็บข้อความไว้จนกว่าปลายทางจะมีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองCloud Computing เป็นการบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกกำลังการเพิ่มมวลผลเลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากบนคลาวด์ที่ใดก็ได้

ประเภทของการบริการระบบคลาวด์บริการระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์มี3รูปแบบดังนี้ Software as a Service หรือ SaaS เป็นการใช้หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านระบบคลาวด์จากที่ใดก็ได้บริการซอฟต์แวร์แอนด์เซอร์วิสที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ Gmail, Google Docs หรือ Google Application บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดได้เลยจะเตรียมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้สำหรับต่อยอดจะเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Google App Engine หรือ Microsoft Azure เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานInfrastructure as a Service IaaS เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบเสมือนหรือ Virtualization ตัวอย่างเช่นการบริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผลประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คลาวด์จะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ด้านฮาร์ดแวร์และช่วยลดภาระในการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลคือการศึกษาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วข้อมูลจะต้องมีความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัย 1. ป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาทำลายข้อมูลภายในและระบบโดยรูปแบบต่างๆเช่นการส่งไวรัสเข้าระบบคอมพิวเตอร์การโจรกรรมข้อมูล 2. เพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์มากขึ้นระบบควบคุมการเข้าใช้งานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งมองบอกว่าผู้ใช้เป็นใครเพื่อเข้าใช้ระบบซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจผู้ใช้จะต้องบอกชื่อและรหัสผ่านซึ่งเป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่สมัครรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ 1. จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันเป็นรหัสผ่านจะต้องมีความยาวที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษร 2. รหัสผ่านที่ตั้งไม่ควรจะเป็นคำที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นเป็นต้นวัตถุในการตรวจสอบคือวัตถุที่คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้ในการเข้าระบบได้เช่นบัตร ATM คีย์การ์ดเป็นต้นการตรวจสอบทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ในลักษณะส่วนบุคคลเป็นรหัสผ่านเช่นอุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือขนาดฝ่ามือหรือดวงตาเป็นต้น

ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์เน็ต 1. Phishing หมายถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้ใช้อาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ปลอมโดยอัตโนมัติหากคลิกลิงก์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ 2. ผู้ใช้ถูกคุกคามด้วยข้อความแจ้งเตือนที่หลอกลวง 3. ผู้ใช้สังเกตได้ว่าบัญชีอีเมลของเพื่อนได้ถูกเจาะข้อมูลเช่นเพื่อนโพสต์ลิงก์แปลกๆ 2. ไวรัสหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 3. spyware หมายถึงภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการหรือดักจับข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่าได้ติดตั้งเอาไว้ spyware จะแอบดักข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อพยายามค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตการป้องกันภัยคุกคาม 1. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันให้ไวรัสที่ไม่รู้จักไม่ให้ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้โปรแกรมไฟร์วอลในการกำหนดกฎในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าสู่เครือข่ายที่เป็นอันตรายคุณสมบัติไฟร์วอล 1. สามารถเปิดหรือปิดไฟร์วอลได้ 2. อนุญาตให้โปรแกรมบางอย่างสื่อสารผ่านไฟร์วอลได้ 3. สามารถสกัดกั้นการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้มาตรฐานการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย 1. WEP การเข้ารหัสในยุคแรกที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดาย 2. WPA การเข้ารหัสในยุคถัดมาปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถทุกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแต่ยังแข็งแกร่งกว่าแบบ WPE 3. WPA 2การเข้ารหัสที่มีความแข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพราะมีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน AES ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับองค์กรและหน่วยงานรัฐความปลอดภัยในการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังกรณีต่อไปนี้ 1. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในระดับต่ำ 2. การยอมรับคำเชิญจากคนที่คุณไม่รู้จัก 3. การตอบอีเมลที่ขอให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลในบัญชีของผู้ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยควรมีลักษณะดังนี้1. มีการประกาศด้านรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด 2. เว็บไซต์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 3. สังเกต URL ของเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นด้วย https://

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: อยากรู้ข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพวกเรารู้ไหมว่าหัวข้อของวันนี้คืออะไร
1: รู้ว่าร
0: ู้แล้วน้องบอส
2: ไม่รู้
0: อ่ะเอาคนที่รู้กันเลยดีกว่าวันนี้หัวข้อคือ
1: ล้อติดหนึบ
0: ค่ะ
1: รู้มันกันได้ยังไงเนี่ยไม
0: ่
1: เห็นบอกเลย
0: อันแน่โอเคเยี่ยมยอดแล้วพวกเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อยังไงนะไอ้ล้อรถติดหนึบเนี่ยมา
1: หนูว่านะคะมันต้องติดอยู่แบบนี้เพราะหรือว่าติดหนึบก็คือเอาล้อรถมาติดวางไว้แล้วก็กิ้งๆไปมีแรปเตอร์มันเดิน
0: มีแรปเตอร์เข้ามาดู
3: น้องบอสครับหนูแฮมสเตอร์กับไดโนเสาร์แรปเตอร์คนละตัวกันนะจ๊ะ
0: ถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโอเคไหมและแน่นอนเราเรียนรู้ด้วยการทำอะไรนะเยี่ยมยอดมันพวกเราทุกคนพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นั้นไปทำการทดลองกันเลยสำหรับการทดลองแรกอาจารย์จะมาเริ่มต้นที่หลักการง่ายๆก่อนซึ่งอันนี้จริงๆน้องๆทางบ้านก็สามารถเอาไปทดลองเล่นได้ด้วยก็คือเอาหนังสืออะไรก็ได้นะครับหนังสือเก่าหนังสือใหม่ได้หมดสิ่งที่อาจารย์จะให้เราทดลองทำก็คือสลับหน้าอย่างนี้สลับด้านอย่างนี้นะแล้วเราจะเปิดด้านในออกมาแล้วอาจจะเอามันมาสานกันสลับหน้าอย่างนี้ทุกคนทำนี่ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
3: เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงอยากรู้กันแล้วว่าการทดลองแรกของวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูกันเลย
0: และอาจารย์อยากจะให้เราสัมผัสก็คืออย่างนี้สมมติอาจารย์พยายามปิดมันกลับมาก่อนเนาะแล้วอาจารย์พยายามจะแยกมันออกพี่ออกัสช่วยอาจารย์หน่อยสมมติเราค่อยๆสไลด์ออกรู้สึกยังไงมั่ง
4: แน่น
0: รู้สึกมันแน่นไหมไหนไอรีนลองค่อยๆนะค่อยๆเป็นไงไอรีนมีแอบเอากระดกมือออกด้วยอยากจะลองอีกสักรอบไหม
1: อยาก
0: คราวนี้เอาเยอะๆเลยได้ไหม
1: มา
0: ลองอีกสักรอบหนึ่งมาพวกเราจะดึงกันออกไหมเนี่ยใจเย็นดึงตรงระวังด้วย
1: โอเค
0: ค่อยๆใจเย็นให้พี่ออกการไหมมาพี่ออกการลองกับอาจารย์เหรอมา
5: อาจารย์สู้ๆคร
0: ับ พอไหวไหมพอไหวนะ
3: โอ้โหน้องๆดูสิครับขนาดอาจารย์กับพี่ออกัสดึงยังไงก็ดึงไม่ออกว่าแต่ทำไมมันถึงติดหนึบขนาดนั้นล่ะครับอาจารย
0: ์คนรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
5: มันแน่นค่ะ
0: มันแน่นใช่ไหมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเนาะนี่แหละคือหลักการที่อาจารย์จะมานำเสนอพวกเราวันนี้เป็นเรื่องของแรงเสียดทาน
3: น้องๆถึงกับอึ้งกันไปเลยว่าแต่แรงเสียดทานนี้มันคืออะไรล่ะครับอาจารย
0: ์พวกเราทุกคนสังเกตแล้วว่าพอเราเอาจำนวนหน้ามาทับกันเยอะมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้มันดึงไม่ออกกันเลยนะนั่นหมายความว่าแรงเสียดทานนั้นเพิ่มขึ้นแต่พวกเราเดากันซิว่าทำไมมันถึงมากขึ้นเวลาเราเอาจำนวนหน้าที่มากๆ มาสานกันอ่ะ
5: หนูว่านะคะก็คือเมื่อมีชั้นมากขึ้นก็คือมันก็จะยิ่งยึดตัวไว้ค่ะ
0: ใกล้เคียง
5: เพราะว่าตัวเสียดมันเยอะขึ้น
0: ถูกต้องใกล้เคียงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้ากระดาษมันมาเสียดสีกันมากขึ้นพอเราเพิ่มจำนวนพื้นผิวสัมผัสให้มันมาเสียดสีกันมากขึ้นแรงเสียดทานก็เลยเพิ่มตามไปด้วยเพิ่มถึงขนาดที่เราแยกหนังสือออกจากกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้ผู้ชมทั้งบ้านนะได้รู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานพอสมควรจริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะเอาอันเนี้ยมาลองยกของนะดูซิว่ามันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันสามารถมาช่วยพยุงไอ้เจ้าของที่อาจารย์จะยกได้นี่เพื่อให้เห็นภาพชัดๆอาจารย์มีถังน้ำนิดนึงซึ่งมีน้ำหนักพอสมควรคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าแรงเสียดทานที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมากพอที่อาจารย์จะสามารถยกไอ้เจ้านี่ขึ้นได้ด้วย
3: โอ้โหอาจารย์จะใช้เจ้าแรงเสียดทานยกของหรอครับเนี่ยว่าแต่สมุดแค่2เล่มเนี่ยนะจะยกได้จริงหรอครับ
0: เพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเจนนี่เราเชือกมาเกี่ยวตรงนี้เอาล่ะและเดี๋ยวอาจารย์จะยกเจ้านี้ขึ้นนะเพื่อให้แรงเสียดทานเป็นตัวทำงานเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะจับเฉพาะสมุดเล่มบนเท่านั้นโอเคเนาะอาจารย์ไม่จับเล่มล่างบอสปล่อยมือได้
3: ชักน่าสนใจซะแล้วสิว่าเจ้าแรงเสียดทานจะยกถังน้ำได้หรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่ายังไงกันครับจะยกได้หรือเปล่าไปดูกันเลย
0: คิดว่ามันขึ้นไหม
1: ขึ้นค่ะ
0: สบายเลยนะเพราะเมื่อกี้เราออกแรงกันตั้งเยอะเนาะนี่เอาแหละและนี่แหละ
1: คือ
0: สันสันนี่แขนอาจารย์สันจ้ะนี่คือแรงเสียดทานที่เกิดจากผิวสัมผัสนะเนี่ยที่ผิวสัมผัสที่มากขึ้นเราเอามาทับกันจนทำให้มันมีผิวสัมผัสมากพอที่จะทำให้แรงเสียดทานมากจนถึงที่เราไม่สามารถแยกมันออกมาได้ง่าย
3: ๆน้องๆได้รู้จักกับแรงเสียดทานเบื้องต้นกันไปแล้วทีนี้อาจารย์ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเพื่อที่จะทำการทดลองเรื่องแรงเสียดทานให้น้องๆได้เข้าใจกันมากขึ้น
0: สำหรับการทดลองนี้นะครับอาจารย์มีรางหรือเป็นพื้นไม้สิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราได้ทดสอบคืออันนี้ครับรูปร่างมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแต่จะเห็นว่าแต่ละผิวของอาจารย์เนี่ยหน้าตาของผิวไม่เหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็จะให้พวกเราเปรียบเทียบว่าแต่ละผิวเนี่ยมันจะส่งผลต่อแรงเสียดทานอย่างไร
3: เอาล่ะสิครับแล้วเราจะลดแรงเสียดทานได้ยังไงกันนะมันจะทำได้จริงหรอครับอาจารย
0: ์ผิวที่อาจารย์มีเอามาให้พวกเราก็คือเป็นผิวไม้ธรรมดานี่ผิวไม้เนาะด้านหนึ่งเป็นผิวไม้ที่อาจารย์เอาสก็อตเทปหรือเอาเทปมันๆมาปิดผิวมันเอาไว้อีกด้านหนึ่งอาจารย์เป็นสกราดและอีกอันนึงเป็นกระดาษทรายแล้วก็มีอีกสองด้านด้านหนึ่งเป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็อีกอันนึงเป็นหนังอาจารย์เอามาปะเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผิวสัมผัสที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำการทดลองให้พวกเราดูก็คืออาจารย์จะเอาวัตถุเนี่ยนะเจ้ามวลชิ้นนี้ที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยมาวางไว้บนนี้โดยเดี๋ยวอาจารย์จะสลับผิวสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปแล้วอาจารย์จะลองค่อยๆลากไอ้เจ้าตัวนี้ไปแล้วอาจารย์อยากจะรู้ว่าผิวไหนเนี่ยน่าจะต้องใช้แรงลากมากที่สุดพวกเราอยากจะเริ่มกันที่หน้าไหนก่อนดี
1: ส
0: ีเขียวนี่นะได้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเซตเอาไว้ตรงนี้แล้วก็คล้องไอ้เจ้าตัวนี้เอาไว้อาจารย์ก็จะไล่ไปแล้วก็เตรียมจะทิ้งไอ้เจ้าตัวนี้ไว้ด้านข้างที่ขอบโต๊ะได้เลยได้เลยมาพวกเราทุกคนขยับมาดูด้านนี้มันรออยู่แล้วแน่นอนถ้าเกิดตอนนี้อาจารย์ปล่อยไว้เฉยมันไม่ขยับแน่ๆสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์มีน็อตตัวเมียซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งให้พวกเราเท่าๆกันเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราไล่ใส่ทีละคนแล้วดูซิว่ามันเริ่มขยับที่ใครยังไม่ขยับ
1: 2
0: ยัง
1: 3
0: ยัง
1: 4
0: ยังใส่ช้าๆนะไปแล้วผิวสัมผัสพรมสัก
1: การะได้ประมาณ5
0: ผิวต่อไปนะเราจะมาลองผิวกระดาษทรายกันแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนสองยังป๊าบ9ขยับแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้9ชิ้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาด้านที่เป็นไม้เนาะแล้วก็มีพลาสติกใสมาหุ้มเนาะเป็นสก็อตเทปเดี๋ยวอาจารย์คล้องเหมือนเดิม
1: เพราะว่าอันนี้ครับ 2-3 อันก็ได้ครับเพราะว่าเป็นสก็อตเทปมัน
0: นะ
1: ฮะ
0: ลื่นด้วยโอเคช้าๆนะจ๊ะบอสจ๋า1ยัง
1: หน
0: ึ่
1: งแล้วค่ะ
0: ไอรีนยังไม่ขยับยังไม่ขยับขยับแล้วสำหรับหน้าต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะลองเป็นที่ด้านที่เป็นพรมพลาสติกเนาะที่เป็นรูๆตรงนี้น้องบอสใส่อันแรกเลย1 2ยังไม่ขยับครับ3อุ๊ยมันจะเริ่มกระดิกแล้วนะเริ่มมีเลยนะบอสโอเคไม้กันเลยนะไม้เจอกับไม้เลยมาน้องบอสขยับพร้อมนะ2ยังจ้ะ6ผิวที่เป็นหนังทุกคนเริ่มเลย1 2 4 ทุกคนได้เห็นแล้วว่าแต่ละรูปแบบเนาะของผิวสัมผัสสามารถทำให้เกิดปริมาณแรงเสียดทานที่แตกต่างกันแต่จริงเนี่ยแต่ละผิวที่เรารู้สึกได้ในชีวิตประจำวันก็คือความสาของมันนั่นแหละพอได้เนาะแต่ที่อาจารย์มาทำการทดลองเนี่ยเพื่อให้เราสามารถแบ่งปริมาณได้อย่างชัดเจนพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์เพิ่มน้ำหนัก ของไอ้เจ้ากล่องใบนี้คิดว่าแรงเสียดทานจะมากขึ้นหรือน้อยลงหรือ
1: มากขึ้นค่ะ
0: มากขึ้นเลยเพราะเรามั่นใจ
1: มั่นใจมากเลยค่ะ
0: มั่นใจงั้นมาลองกันสักแผ่นสักหน้านึงดีไหมส
1: ัก
0: ผิวนึงนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันที่มากที่สุดเมื่อสักครู่ก็คือผิวกระดาษทรายโอเคเนาะเรามาลองกันตอนนี้อาจารย์เพิ่มน้ำหนักเนาะและตอนนี้หนักเพิ่มเท่าๆกันเอาล่ะทุกคนพร้อม
1: ค่ะพร้อม
0: เริ่มเลย1นี่ต่อเลยจะค่อยๆวางค่อยๆวาง4 5 6 7ไปเรื่อยๆยัง
1: 6
0: ยัง
1: 9
0: ยัง10แล้ว11แล้ว
1: ไม่ได้
0: มีอีก3ชิ้นจะไหวไหมเนี่ยไม่เคลื่อนเลย
1: แต่ถ้าเราเอามือคะกดลงไป
0: อันนั้นผมต้องเคลื่อนแต่ทุกคนจะเห็นว่านี่แหละคือผลของการที่เราเพิ่มน้ำหนักกดทับลงไปบนพื้นผิวที่มีความเสียดทานระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มขนาดของเจ้าแรงเสียดทานให้มากขึ้นโอเคเนาะเอาล่ะก็หวังว่าทุกคนเห็นแล้วว่านี่คือพฤติกรรมของแรงเสียดทานเดี๋ยวอาจารย์จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้พวกเราได้เห็นกันอีกอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วว่าที่มาของแรงเสียดทานและผลต่างๆเกิดจากอะไรบ้างถ้าอาจารย์อยากจะลดแรงเสียดทานพวกเราคิดว่าอาจารย์จะทำอย่างไร

0: จารย์มีอุปกรณ์มาให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการที่เราสามารถจะลดแรงเสียดทานได้อุปกรณ์ที่มีตอนนี้อาจารย์มีปืนก้าวแล้วก็สิ่งที่หาได้ง่ายๆซึ่งอันนี้อาจารย์คิดว่าใช้สะดวกมากก็คือเป็นขวดน้ำยาล้างจานที่ใช้แล้วหมดแล้วเรามาล้างนิดหน่อยก็มีแผ่นซีดีเปล่า1อันที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มีลูกโป่งสิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คืออาจารย์จะตัดด้านบนของเจ้าขวดน้ำยาล้างจานตัวนี้และตอนนี้อาจารย์มีให้สำหรับพวกเราเรียบร้อยอาจารย์ทำเผื่อมาให้แล้วใครเอาสีอะไรสีดำน้องบอส
1: อันน
0: ี้
1: เอาส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: โอเคที่เอาการใส่สีเขียวสีเหลืองเอาล่ะตอนเริ่มต้นให้พวกเราทุกคนทดลองสไลด์แผ่นซีดีนี้บนโต๊ะดูสิรู้สึกยังไงบ้าง
2: ฝืดไปค
0: ่
2: ะ
0: มันไม่ค่อยไปนะเอาล่ะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปที่อาจารย์จะทำก็คือพวกเราเห็นลูกโป่งข้างหน้าเราเนาะนั้นอาจารย์จะให้พวกเราเป่าลูกโป่งแล้วสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราลองก็คือเอาลูกโป่งที่เราเป่าแล้วเนี่ยลองมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเรายังไม่ต้องเปิดฝาเนาะเราให้ฝานี้ปิดไว้ก่อนจะได้ไม่ให้ลมมันออกไปง่ายๆเดี๋ยวพอเราดึงฝาขึ้นเห็นนะแล้วลองสไลด์แผ่นซีดีบนโต๊ะอีกทีนี้ดูซิว่าความรู้สึกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
1: ค่ะนะ
0: เป็นไงบ้าง
1: ที่ยอการ
0: เป็นไงบ้าง
1: อ
0: ันหน้าอันหน้าน้องไอรีนต่อเลย

0: ลองของน้องบอสดูบ้าง
1: เปิดระบบ
0: ลื่นไหมเอาไปแล้ว
2: ปิดระบบก่อน
0: ปิดระบบก่อนนี่ดีกว่าขออาจารย์ดีกว่าอาจารย์จะสไลด์จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลย
2: ครับมาสู้กันมาปะทะกันจี
0: สู้กันใช่ไหมไปรอดทุกคนรู้สึกได้เนาะว่าแรงเสียดทานมันหายไปก็คือมันลื่นเนาะมันสามารถขยับไปบนโต๊ะได้อย่างมีอิสระมากขึ้นและนี่แหละคือสิ่งที่เราทำก็คืออาจารย์เนี่ยอาศัยลมที่ออกมาจากในลูกโป่งแล้วทันทีที่เราเปิดดึงฝาขึ้นเนี่ยลมจากในลูกโป่งเนี่ยก็จะดันเนาะอากาศในลูกโป่งให้ออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีพอมันออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นซีดีเนี่ยจะไม่สัมผัสกับผิวพื้นโต๊ะอีกต่อไปนั้นอย่างที่เราเรียนรู้กันมาแล้วว่าแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสถูกไหมพอคราวนี้ผิวสัมผัสมันลดลงหรือตอนนี้แทบจะไม่แตะกันเลยเนี่ยก็เลยทำให้แรงเสียดทานหายไปหรือลดลงไปอย่างมากนั่นเองเอาล่ะและจากที่เราเนี่ยได้ทำการทดลองสนุกอันนี้กันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักการที่เราลดแรงเสียดทานอยู่ตอนนี้ได้เอาไปใช้จริงในยานพาหนะที่เป็นลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกพวกเราเคยเห็นไหมที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์ก็คือเป็นยานพาหนะใหญ่ๆนี่แหละแต่เขามีลมพ่นมาอยู่ด้านล่างอ่ะแล้วเขาก็สามารถวิ่งไปบนผิวน้ำได้อ่ะเพราะฉะนั้นหลักการเหมือนกันก็คือพยายามลดแรงเสียดทานที่ถ้าไม่มีอันนี้เขาก็ต้องวิ่งบนน้ำซึ่งมันก็จะลำบากมากนั้นอันนี้เขาก็เหมือนกับยกตัวมานิดนึงแล้วก็ทำให้การเคลื่อนที่มันราบรื่นมากขึ้นนั่นเองครับผม
2: อาจารย์คะแล้วมันติดหนึบยังไงคะ
0: นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเจ้าล้อรถติดหนึบเนี่ยอะไรมั้ยมันติดหนึบกันแน่เนาะไปดูกันเลยเนา
2: ะ
0: ไปกันเลยครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกับอาจารย์เอ่ย
3: อยู่ที่
4: บ้านอาจารย์
0: ไม่ใช่บ้านอาจารย์ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่โฮมโปรคิดว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่ให้เดากันก่อน
2: มาคุยนู่นคุยนี่กันหรือว่ามากินกันคะ
5: ท่าทางน้องไอรีนคงจะเริ่มหิวแล้วสิครับเอ๊ว่าแต่ที่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับฟิสิกส์ล่ะครับอาจารย์
0: จะมาดูซิว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอีกบ้าง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: งั้นอาจารย์ขอถามพวกเราก่อนเลยพวกเรานึกถึงอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงแรงเสียดทานที่อยู่รอบๆตัวเราโอ้โหรถเร็วตรงไหนของรถก่อนขยายความนิดนึงล้อโอ้ดีมาก
2: ก็คือว่าเวลาเราถูมือค่ะมัน
0: โอ้ดีมาก
2: จะร
0: ้
2: อน
0: ร้อนแต่เราจะรู้สึกว่ามันฝืดๆได้นะโอเคน้องมอสว่าไงจ๊ะ
6: เวลาเราเอาเท้าถูกับพื้นค่ะ
0: นะคือเอาคำตอบของพี่กัสกับพี่ลีนมาประกอบกันใช่ไหม
6: ใช
0: ่เอาที่เห็นชัดเลยที่เมื่อกี้ตอบมาพวกเราทุกคนใส่รองเท้าผ้าใบนะสังเกตว่าทำไมเราถึงอยากจะให้รองเท้าเนี่ยมันลื่นๆไม่ลื่น
2: เวลาลื่นนะคะมันจะได้ไม่ล้มไปข้างนอก
0: คือจริงๆมันก็ช่วยให้มันไม่ล้มด้วยแต่จริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเดินได้คือเราต้องการจะให้มันประทับฝ่าเท้าลงไปเนี่ยให้มันอยู่กับพื้นเต็มที่เนาะแล้วพอการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องการแรงเสียดทานนี่แหละมาส่งให้ตัวเราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นั่นคือเราอยากได้นะเคสนั้นเราอยากได้แรงเสียดทาน
2: แล้วมันเกี่ยวกับทำให้เราแบบปลอดภัยไหมคะเวลาเดินนะครับ
0: มีส่วนเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตนะถ้าเราลองถอดรองเท้าผ้าใบแล้วเดินด้วยถุงเท้าเราจะรู้สึกมันเดินยากๆเนาะมันลื่นๆเนาะแล้วมันจะเดินไม่ค่อยไปอ่ะคือมันรู้สึกมันต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีแรงเสียดทานมาช่วยให้เราสามารถก้าวไปได้อย่างเต็มที่นั่นเองส่วนเมื่อกี้พี่ออกัสตอบมาว่าล้อนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งพวกเราสังเกตไหมว่าทำไมล้อรถยนต์ต้องมีดอกยาง
5: นั่นน่ะสิครับอาจารย์ยางรถยนต์ถ้าไม่มีดอกยางแล้วมันจะเกาะถนนได้ยังไงล่ะครับ
0: ถ้าเราดูที่ล้อรถยนต์จะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นเส้นๆเหมือนกับเป็นร่องขีดๆสังเกตไหมอาจารย์ถามว่าทำไมมันต้องมีร่องพวกนี้ด้วย
2: เอาไว้ระบายอากาศ
0: โอ้ระบายอากาศมันให้หายใจ
2: เอาไว้ลดแรงเสียดทานหรือเปล่าคะ
0: ทำไมเราอยากจะลดแรงเสียดทานให้ก
2: ันเพราะว่าไม่งั้นรถมันจะเคลื่อนที่ตอนที่เราไม่ได้เบรก
0: อ๋อยังไม่ใช่โอเคจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันคือตอนที่เราเดินนะเราบอกเราอยากให้มันหนืดๆหน่อยเนาะมันจะได้เกาะพื้นถนนแต่คราวนี้มันมีปัญหาตอนที่ฝนตก
2: มันจะลื่น
0: ฝนตกเนี่ยพื้นมันจะเต็มไปด้วยน้ำเนาะ
2: ใช่
0: คราวนี้ถ้าเกิดสมมติล้อรถยนต์วิ่งไปบนน้ำเนี่ยผิวของยางกับผิวของพื้นมันจะไม่แตะกันเพราะมันมีน้ำมากั้นกลางแรงเสียดทานมันจะหายไปรถก็เลยจะเกิดการลื่นถลายได้แต่การที่มันมีไอ้เจ้าที่เป็นดอกยางเนี่ยมันจะช่วยทำให้น้ำมีทางแล้วก็รีดออกไปเพื่อที่ทำให้ไอ้เจ้าตัวยางรถยนต์เนี่ยยังสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้แล้วมันก็ยังสามารถเกาะถนนไปได
2: ้
0: แต่ยังมีอีกคำถามนึง พวกเราเคยสังเกตเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมเราจะมีรถเข็นแต่พอเราเอารถเข็นขึ้นไปบนบันไดเลื่อนมันล็อกติดอยู่กับไอ้เจ้าบันไดเลื่อนนะอยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าไอ้เจ้ารถเข็นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ทางเลื่อนที่ขึ้นมันใช้หลักการอะไรพอเดาได้ไหมให้น้องบอสบ้าง
6: แรงเสียดทานค
0: ่
6: ะ
0: โหดีมากเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เกี่ยวกับแรงเสียดทานต้องตอบไปนี้ไว้ก่อนดีมากแต่ไอรีนคิดเหมือนกันไหม
6: เวลามันติดหนูว่ามันคล้ายๆกับล้อรถหรือเปล่าม
0: ีส่วนมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานแน่ๆอาจารย์ถึงได้พาพวกเรามาดูแต่หลักการทำงานมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับเราจะมาดูอุปกรณ์ที่คิดว่าพวกเราคุ้นเคยกันมากแต่มีบางอย่างที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงน
6: ะ
0: คือบังเอิญว่าอาจารย์เนี่ยเคยถามหลายๆคนที่ใช้รถเข็นแล้วถามว่าเวลาเราเข็นรถเข็นเนี่ยขึ้นลงบันไดเลื่อนเนี่ยทำไมรถเข็นเนี่ยมันถึงเกาะติดอยู่กับพื้นครึ่ง
6: ๆได้เขาบอกว่าอะไรอ่ะ
0: ตอบว่าใช้แม่เหล็กดูด
6: ไม่น่าใช่
1: หร
6: ือ
1: ว่าเพราะว่าผิวตรงนั้นมันหยาบกว่าผิวตรงนี้ม
0: ันแต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเรียนรู้เรื่องของแรงเสียดทานมาแล้วมันไม่น่าใช่เพราะต้นทุนมันจะสูงเกินไปจะใช้แม่เหล็กอะไรวุ่นวายทุกคนสังเกตถ้าดูที่ล้อจะเห็นได้ว่า มันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะมันจะมีด้านนึงที่จะเป็นจานที่ใหญ่กว่านิดนึงสังเกตมั้ย
6: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นบริเวณที่เป็นล้อใหญ่ๆเนาะตรงกลางซึ่งจริงๆไอ้ตรงล้อตรงกลางนั่นแหละตรงที่ฝืดๆมันจะอยู่ตรงนั้นแต่ไอ้ตรงล้อที่ใหญ่กว่าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยตอนที่เราอยู่บนพื้นเรียบธรรมดาเนี่ยสังเกตมั้ย
6: มันจะ
0: ยังไม่ฝืดมากเท่าไหร่เนาะณตอนที่อยู่บนพื้นราบเนี่ยตัวที่จะสัมผัสกับพื้นก็คือไอ้จานที่ใหญ่กว่านั่นแหละไอ้ตัวบางๆแต่คราวนี้พอเราเอารถเข็นเนี่ยไปบนบันไดเลื่อนทุกคนสังเกตพื้นบันไดเลื่อนหรือเปล่าเคยสังเกตไหม
6: เคยสังเกต
0: มันเป็นลักษณะเช่นไร
6: มันเป็นยึกยัก
0: เดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆว่าไอ้ที่มันเป็นรอยที่เราใช้ว่ายึกยักยักเลยมันยักยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงกับไอ้เจ้าล้อของไอ้เจ้ารถเข็นนี้เดี๋ยวไปดูกันเห็นที่พื้นไหมระวังนะค่อยๆดูนะกำลังลงแล้วครับลงแล้วครับ
1: ง่ายพอดีจริงๆด้วย
0: เห็นไหม
1: พอดี
6: ให้เรา
0: โอเคเน
1: า
0: ะ
1: มันก็ไม่ได้
0: นั่นจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวจานบางๆเนี่ยมันจะตกลงไปในร่องเนาะและตัวล้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะโดนดันด้วยไอ้เจ้าพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะทำให้ไอ้ความฝืดนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ตัวนี้มันขยับยากนิดนึงแต่แน่นอนถ้าเราไปดันมันแล้วไอ้เจ้าตัวล้อมันไม่ลงร่องเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังถลายได้นิดๆหน่อยๆเนาะนั้นเราต้องเช็คให้ดีๆเวลาเราถลายขึ้นเนี่ยต้องเอาให้ไอ้เจ้าร่องนี้มันตกลงไปในร่องที่อยู่บนพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะฝืดแล้วเราก็ปล่อยได้ระวังเดี๋ยวจะถึงปลายทางแล้วเอาอะไรเดี๋ยวพอมันจะถึงปุ๊บคราวนี้ไอ้เจ้าล้อตัวที่ใหญ่กว่าก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักแทนแล้วมันก็หมุนต่อไปได้นะโอเคนี่แหละการง่ายๆแค่นี้เอง
6: แรงเสียดทานเนี่ยครับถ้ารถมันจะเร็วแต่ถ้าเราเพิ่มมันจะช้าลงครับ
3: ตัวรถเข็นนะคะก็สรุปได้ว่าตัวล้อเนี่ยถ้าอยู่กับพื้นเรียบๆนะคะพื้นธรรมดาเนี่ยมันก็จะไหลได้ตามปกติค่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่พวกบันไดเลื่อนหรือว่าพวกที่มีร่องพอดีกับตัวล็อกของมันนะคะมันก็จะมีแรงเสียดสีมากแล้วก็ทำให้มันเคลื่อนไม่ค่อยไปค่ะหรือว่าฝืดขึ้นมันก็เลยจะช่วยให้ตัวรถเข็นล็อกอยู่กับบันไดเลื่อนค่ะ
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเราทุกคนเห็นหลักการทำงานของล้อรถแล้วเนาะและนี่คือเป็นสาเหตุที่อาจารย์ตั้งชื่อตอนนี้ว่าล้อรถติดหนึบและคำว่าติดหนึบของเราเนี่ยก็คือแรงเสียดทานนั่นเองและเราก็เห็นแล้วจากการทดลองนะว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันมีอิทธิพลกับสิ่งรอบๆตัวเมื่อใดก็ตามที่มีการสัมผัสระหว่างผิวสัมผัสแล้วเราก็ทำการทดลองเอาผิวสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นกระดาษมาลองกันก็จะทำให้เกิดแรงเสียดทานที่แตกต่างกันนะและแน่นอนการประยุกต์ใช้รอบๆตัวเราก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้แรงเสียดทานมากหรืออยากจะใช้แรงเสียดทานน้อยซึ่งในกรณีอย่างที่เราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราอยากจะได้แรงเสียดทานอย่างเช่นเท้าเราอยากได้แรงเสียดทานจะเป็นล้อรถยนต์อย่างเงี้ยเราอยากได้แรงเสียดทานเราก็พยายามจะทำให้แรงเสียดทานนี่มันอยู่กับเราแต่ก็จะมีการทดลองที่เราทำไอ้เจ้าลูกโป่งกับแผ่นซีดีเราพ่นลมเข้าไปเพื่อให้มันลอยขึ้นมาก็ทำให้ลดแรงเสียดทานซึ่งการประยุกต์ใช้ก็จะมีในยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์พวกนี้เนา
6: ะ
0: วิ่งแล้วมันก็จะลอยๆแล้วก็จะไม่มีอะไรสัมผัสกับพื้นอีกสิ่งนึงที่อาจารย์อยากจะเสริมเอาไว้และเป็นสิ่งที่อันนี้อยู่ในตัวเราเลยก็คือจริงๆกระดูกต่างๆในร่างกายเราอะพวกเราลองจินตนาการเนาะถ้าเกิดเรามีกระดูก2ชิ้นที่มันต้องเราต้องขยับเนาะหมุนข้อศอกหัวเข่าอะไรเนาะขยับแล้วถ้ากระดูก2ชิ้นมันมาเสียดสีกันน่ะคงไม่ดีมั้ยไม่น่าเวิร์กนะมันคงเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตข้างในและนี่เลยเป็นสาเหตุที่ในร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะมีน้ำไขข้ออะไรต่างๆเพื่อมาหล่อเลี้ยงบริเวณตรงที่มันต้องมีผิวสัมผัสทำให้แรงเสียดทานมันน้อยแล้ว เราก็สามารถเคลื่อนไหวต่างๆได้โดยที่ไม่ติดไม่ขัดนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหลายๆอย่างที่เราพยายามจะเอาไอ้เจ้าแรงเสียดทานนั่นแหละมาประยุกต์ใช้โอเคได้ความรู้ไหมวันนี้
4: ได
0: ้เยอะเลยนะดีมากเอาแหละและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายในรายการ
4: เซ็กซ์สนุก
0: สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ To Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบ

่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: เดี๋ยวครูจะให้แพลวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
2: โอ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้ว
3: ทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็ก
4: ๆตอนไฟฟ้าสถิต
0: ร้านนี้น่ารักมากเลยค่ะ
2: ต้นนู้นก็สวยค่ะเฮ้ยต้นนู้นสวยอุ้ยแป๊บเลยอ่ะคุณเช่มันช็อต
0: ไฟฟ้ามั่งโ
2: หอุ้ยแป๊บเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายด้วยอ่ะ
1: ไฟฟ้าสถิตเหรอคะ
0: ใช่
1: คือไอ้ไฟที่มันแป๊บๆเราโดนกันไม่ก็เขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิต
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนเวลาไฟฟ้าช็อตทั่วไปไหมคะแล้วคือมันอันตรายไหมคะแล้วไฟฟ้าสถิตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณเช่แล้วเราทำยังไงอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นๆค่ะไฟฟ้าสถิตไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะถ้าแพลวยังสงสัยว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไรถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในแล็บซ่าท้าทดลอง
1: ไม่กล้าอยู่ใกล้ครูเช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไฟช็อตอีกอ่ะ
0: โอ้จริงๆแล้วความรู้สึกไฟช็อตเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเหรอคะ
0: เนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันตาม
1: ชื้นตรงไหนอะคะหนาวจะตายค่ะ
0: นั่นแหละค่ะนี่อากาศหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศแห้งแบบนี้ความชื้นในอากาศก็ต่ำทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมบนผิวหนังเราได้เยอะขึ้นค่ะพอประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่บนผิวหนังได้มากขึ้นเวลาให้อยู่ใกล้กันเนี่ยม
1: ัน
0: ก็เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าค่ะ
1: ถ่ายโอนประจุไฟฟ้า
0: ใช่ค่ะเวลาที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดการสมดุลวิ่งไปหาแพลวเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นไฟช็อตจริงๆแล้วก็คือก็นั่นแหละค่ะไฟฟ้าสถิต
1: แล้วไอ้ไฟฟ้าสถิตที่ครูเช่พูดถึงมันเป็นยังไงอะคะ
0: ไฟฟ้าสถิตนะคะก็คือปรากฏการณ์ค่ะที่เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบที่พบในวัสดุหรือว่าพื้นผิวของวัสดุนั้นค่ะโดยประจุไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนที่แล้วก็สามารถถ่ายโอนประจุได้
1: คือวัสดุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าอยู่อย่างนั้นหรอคะ
0: อืมใช่ค่ะวัสดุทุกชนิดนะคะจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจุทางไฟฟ้าจะเป็นกลาง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นกลางหรือเปล่า
0: ความเป็นกลางของไฟฟ้าก็คือปริมาณของประจุบวกกับประจุลบที่เท่ากันค่ะแต่ว่าปริมาณของประจุนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
1: อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประจุเปลี่ยนแปลงหรอคะ
0: อืมก็จะเป็นการขัดถูการสีกันหรือว่าการสัมผัสค่ะ
1: แบบเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะเวลาที่วัตถุ2ชนิดนะคะเกิดการสีกันจะทำให้ประจุที่เคยสมดุลอยู่นะคะเท่ากันเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เท่ากันเมื่อวัสดุ2ชนิดนะคะมีปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันก็พยายามที่จะถ่ายเทประจุไปยังวัสดุอื่นค่ะเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลของตนเองการถ่ายโอนเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวถ้าเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิต
1: แต่เดี๋ยวก่อนไปช้อปปิ้งสั่งอะไรกินก่อนดีไหมคะน้องคะน้องคะ

0: นี่ค่ะกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: มหกรรมไฟฟ้าสถิตเลยเหรอคะ
0: อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือลูกโป่งค่ะแป้งข้าวโพดน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนและก็ผ้าสักกระดาษค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้ผ้าขนหนูหรือว่ากระดาษทิชชู่ได้นะคะ
1: เห็นอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วนึกไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะต้องทำยังไง

0: เก่งมากเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คุณแค่จะมาชวนเป่าลูกโป่งเหรอคะเนี่ย
0: ไม่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูปล่อยน้ำลงไปน้ำก็จะทิ้งตัวลงดิ่งแบบนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าแพรวนำลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสน้ำคะ
1: ก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นปะคะ
0: อ
1: ่
0: ะลองค่ะ
1: เอาลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆเลยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องให้ลูกโป่งเปียกนะเดี๋ยวคุณครูทำหนูส่งให้
1: เนี่ยค่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
0: ที่นี้นะคะเป็นเพราะว่าลูกโป่งเองก็มีสภาพทางไฟฟ้าเป็นกลางน้ำเองก็ยังคงสภาพไฟฟ้าที่เป็นกลางอยู่เช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
0: ให้น้ำเข้ามาหาลูกโป่ง
1: ฮะได้ด้วยเหรอคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แพรวใช้นี่เลยผ้าสักกระดาษค่ะในการถู
1: ต้องถูยังไงคะ
0: ถูเร็วๆเลยค่ะ
1: ถูไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ี่
1: นะคะนี่เหรอคะ
0: แบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
1: โอเค
0: น่าจะได้แล้วมาด
1: ู
0: ก
1: ัน
0: ว
1: ่
0: าแพรวจะสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้หรือเปล่า
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าลูกโป่งสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้ด้วยอ่ะผมจากที่เห็นเป็นเส้นตรงๆนะคะคราวนี้เอ็นมาลูกโป่งเลยแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใจใครเขาก็เอาผ้าถูๆตัวเองได้ไหมคะ
0: น
1: ่
0: าจะได้นะคะถูตัวเองแล้วไปอยู่ใกล้เขาไม่ได้แพรวไหนๆก็ยังติดใจอยู่การเปลี่ยนใจอยู่ค่ะคราวนี้ค่ะครูจะเพิ่มโจทย์ที่ยากขึ้นมาดูกันสิคะว่าลูกโป่งใบนี้จะสามารถเปลี่ยนใจแป้งข้าวโพดได้หรือเปล่า
1: แป้งข้าวโพดก็เปลี่ยนใจได้เหรอคะเนี่ย
0: ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายก่อนไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็แพรวก็คนเลยอย่าให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายมากนะคะให้หนืดวิธีการเช็คนะคะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะนั่นก็คือให้เด็กๆลองใช้ช้อนจุ่มลงไปเบาๆค่ะ
1: อันนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะจุ่มลงไปเบาๆใช่จะมีความรู้สึกว่าแป้งนั้นมีความนุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: และอีกครั้งนึงนะคะให้เด็กๆลองใช้ช้อนนะจิ้มลงไปแรงๆค่ะ
1: ทำไมมันแข็งอ่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าแป้งข้าวโพดนะคะรู้สึกว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นของแข็งได้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ
1: โอ้อย่างเงี้ยนุ่มมากเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นแป้งข้าวโพดแล้วมาดูกันว่าลูกโป่งนี้จะสามารถทำให้แป้งข้าวโพดนั้นเบนเข้าไปหาลูกโป่งได้หรือไม่อ๋ออ่ะลองดูค่ะตอนนี้ลูกโป่งยังคงมีประจุทางไฟฟ้าเป็นกลางอยู่ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเอาไปใกล้ๆดูอู้เป็นไงคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคค่ะดังนั้นนะคะพี่พราวลองทำให้ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตดูค่ะ
1: ถูเหมือนเดิม
0: ถูเหมือนเดิมค่ะ
1: ได้เลยเอาเลยนะคะ
0: เร็วๆแรงๆนะคะเด็กๆโอเคมาลองดูกันนะคะน้อง
1: ๆ1 2 3โอ้นี่ชัดกว่าน้ำอีกอ่ะ
0: โอ้
1: แป้งข้าวโพดวิ่งหาลูกโป่งไวมากว้าวโอ้โหติดเต็มลูกโป่ง
0: ติดเต็มเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะจากลูกโป่งเดิมๆนะคะที่ประจุไฟฟ้าเป็นกลางเมื่อผ่านการคัดทูด้วยผ้าสักกระดาษก็ทำให้ลูกโป่งมีประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบเอ๊ะอันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวครูจะทำพาไปทำการทดลองต่อไปค่ะไปดูกันว่าถ้าเป็นลูกโป่งแบบเดียวกันถูเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: ว้าวไปกันค่ะ
0: นี่ค่ะกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: แล้วยังไงอะคะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับให้ลูกโป่งนะคะอยู่ชิดๆกันหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหนขอดูหน่อยโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษค่ะถูลูกโป่งทั้งสองใบเลยอะ
1: มาเลยค่ะ1 2 3
0: แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอเคพร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว
1: 1 2 3โอ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้วทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็กๆ
1: เขาเกลียดกันเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่า

0: ประจุของลูกโป่งทั้งสองอันน่ะเป็นขั้วเดียวกันค่ะ
1: อ๋อก็เลยผลักกัน
0: ใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเราจะต้องหาตัวมาทำให้เกิดความสมานฉันท์เกิดขึ้นค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: นี่ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บรรทัดเลยนะคะทำให้เกิดความสมานฉันท์
0: ยืนไปข้างหน้าหน่อยนี่ค่ะใช้บรรทัดเข้าไป
1: ไม้บรรทัดนี่นะคะอุ้ยใกล้กันเลยเฮ้ยชิดกันเลยอะค่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะกูใช่ไม่เข้าใจอะ
0: เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะไม้บรรทัดของเรานะคะมีประจุที่เป็นกลางดังนั้นนะคะประจุที่เป็นกลางเนี่ยลูกโป่งที่มีประจุที่มีขั้วอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเจอวัตถุที่เป็นกลางก็สามารถเดี่ยวนำให้เกิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม
1: ่
0: ทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดแรงดูดระหว่างกันลูกโป่งฝั่งผู้หญิงก็จะดูดไม้บรรทัดลูกโป่งฝั่งผู้ชายก็จะดูดไม้บรรทัดอีกด้านนึงค่ะ
1: อ๋อคราวนี้ก็ทำให้ดูดเข้าหากัน
0: เดิมใช่แล้ว
1: ว้าว
0: แบบนี้เลย
1: ผู้ใช่คะแล้วแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ไงคะว่าถ้าเอาวัสดุ2ชนิดมาถูกันอะไรจะเป็นประจุบวกและอะไรเป็นประจุลบอะคะ
0: ถ้าเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมกันมาถูกันแน่นอนค่ะวัสดุชิ้นหนึ่งจะเป็นบวกวัสดุชิ้นหนึ่งจะเป็นลบก็มีคนสงสัยค่ะดังนั้นก็เลยมีการทำบัญชีวัสดุขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โดยจะกำหนดตัวเลขตั้งแต่1ไล่ไปค่ะคราวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรานำวัตถุหมายเลข1ที่มีเลขน้อยกว่าไปถูกับวัสดุที่มีหมายเลขมากกว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือจัดเรียงประจุใหม่ค่ะโดยวัสดุที่อยู่ในหมายเลขน้อยกว่าจะมีประจุเป็นบวกและวัสดุที่มีหมายเลขเยอะกว่าก็จะมีประจุเป็นลบ อย่างเช่นถ้าครูนำหมายเลข1คือขนสัตว
1: ์
0: มาถูกับหมายเลข7ก็คือ
1: แก้ว
0: ผิวเกลี้ยงทูกันไปนะคะขนสัตว์ก็จะมีประจุเป็น
1: บวก
0: และแก้วผิวเกลี้ยงก็จะมีประจุเป็นลบนั่นเองค่ะ
1: อันนี้คือเขาได้มีการค้นคว้าแล้วก็กำหนดเอาไว้ให้เราได้รู
0: ้ใช่แล้วค่ะ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเราลองเอาเบอร์9ที่เป็นกระดาษไปถูกับโลหะเบอร์13แบบนี้เบอร์9กระดาษก็จะมีประจุที่เป็นบวกแล้วโลหะเบอร์13ก็จะมีประจุที่เป็นลบอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยแล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาค่าประจุของวัสดุต่างๆได้ง่ายกว่านี้ไหมคะ
0: มีค่ะนั่นก็คือการใช้อิเล็กโทรสโคปค่ะ
1: อิเล็กโทรสโคป
0: ใช่ค่ะอิเล็กโทรสโคปนะคะจะสามารถใช้วัดได้ค่ะว่าวัตถุชนิดนั้นเกิดไฟฟ้าสถิตหรือไม
1: ่
0: และก็เกิดเป็นประจุใดโดยอิเล็กโทรสโคปนะคะก็จะมี2แบบค่ะแบบง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือแบบพิตบอลค่ะหน้าตาแบบนี้
1: อ๋อเหมือนลูกตุ้มเลย
0: ใช่ค่ะตรงส่วนของลูกตุ้มนะคะก็จะใช้เป็นโฟมแขวนกับเชือกแล้วก็มีขาตั้งค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวัสดุที่เรานำมาทดสอบนั้นมีไฟฟ้าสถิตหรือไม่นะคะก็แค่นำไปไว้ใกล้ๆกับพิตบอลค่ะตรงบอลถ้ามันดูดติดกันแสดงว่าเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นค่ะวัตถุนั้นก็จะมีไฟฟ้าสถิต
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกหรือประจุเป็นลบเราจะต้องทำให้ลูกโฟมนั้นมีค่าของประจุที่เราทราบค่าก่อนอย่างเช่นถ้าคุณครูทำให้ประจุของพิตบอลเป็นบวกถ้าวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นประจุอะไรนำมาใกล้ๆพิตบอลแล้วเกิดการดูดติดกันแสดงว่าวัตถุชนิดนั้นมีวัตถุตัวมีประจุตัวข้ามก็คือประจุลบนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติเอามาใกล้แล้วทำให้พี่บอกผลักออกไปหรือว่าหนีออกไปแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกค่ะหลักการเดียวกับแม่เหล็กเลยเนาะ
1: แล้วอีกแบบนึงคืออะไรคะ
0: นั่นคืออิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: โลหะบาง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำกันด้วย
1: โอเค
0: โอเคเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันเลยนี่เลยค่ะกิจกรรมอิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
1: และเจ้าลูกโป่งก็กลับมาอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นพระเอกเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์นั่นก็คือ1ขวดโหลหรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ค่ะที่มีฝาเป็นฉนวนนะคะ2แผ่นฟลอยด์ค่ะ3ลวดโลหะแล้วก็อุปกรณ์กรรไกร
1: อ๋อต้องตัดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพร้อมยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเจาะรูที่ฝาก่อนค่ะ
1: เจาะรูตรงกลางเลย
0: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการขดลวดนะคะให้เป็นตัว L แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพื่อจะเอาไว้ใส่โลหะด้านล่างใส่ลวดเข้าไปในฝาแบบนี
1: ้ค่ะ
0: โอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้านบนนะคะเป็นตัวนำ ด้วยฟลอยอีกทีนึง
1: ค่ะแต่อันนี้จะเป็นฟลอยที่แบบว่าเราขยับขยับ
0: ใช่ค่ะให้อยู่ด้านบนแบบนี้เลย
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนี่นะคะเราก็ตัดฟลอยนะคะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะจำนวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในขวดโหลค่ะต่อไปนะคะก็จะให้แพรวนะคะทำให้ลูกโป่งใบนี้นะคะเกิดเป็นพลาสติกค่ะ
1: ถุยแล้วใช่ไหมคะ
0: ถุยแล้วค่ะ
1: จัดไปค่ะ
0: จัดไปโอ้โหเชี่ยว

0: โอเคถ้ามั่นใจแล้วมาจ่อใกล้
1: ๆตรงนี้
0: โลหะได้เลยอู
1: ้โหโคชเช่ค่ะทำไมกระดาษฟอยล์ที่มันอยู่ในขวดมันถึงปิวแล้วก็กลางปีกขนาดนั้นนะคะ
0: เป็นเพราะว่านี่เลยค่ะเจ้าลูกโป่งของแพรวนะคะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วค่ะเมื่อประจุของลูกโป่งนะคะมาเจอกับเจ้าฟลอยที่อยู่ด้านบนที่เป็นตัวนำก็จะส่งประจุนะคะลงไปด้านล่างทำให้แผ่นฟลอยนะคะมีประจุที่เหมือนกันแล้วก็กางออกค่ะ
1: โอ้โห
0: ครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้นักร้องได้ลองประดิษฐ์แล้วก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมาทำการทดลองกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเวฟกองเชียร์แลบซ่า
1: เรามีกองเชียร์ด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้แลบสร้างเราดังมากค่ะกองเชียร์เราถึงเยอะขนาดนี
1: ้แต่ว่าทำไมกองเชียร์เราดูหลับไหลจังเลยอะคะครูเช่
0: อ๋อกองเชียร์เราเชียร์เรามาทั้งวันแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปลุกกองเชียร์ให้เป็นเวฟขึ้นมาค่ะพี่แพรว
1: ปลุกโดย
0: พี่แพรวค่ะและลูกโป่งพี่แพรวนั่นเองค่ะ
1: ลูกโป่งอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องถูลูกโป่งอีกใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วมาดูกันว่าพี่แพรวจะสามารถปลุกกองเชียร์ของเราขึ้นมาได้หรือเปล่า
1: ถูเลยแล้วกันนะคะ
0: ไปเลยค่ะ
1: วันนี้มีหน้าที่ในการถูลูกโป่ง
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูลูกโป่งแล้ว
1: ใช่แล้วนะคะเอาถูเลยแล้วค่ะคุณเช่
0: อ้าวพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงก่อนแรปต้าแรปต้าขอเสียงแถวหน้าเลยค่ะ
1: ว้าว
0: เชียร์เราสุดยอดมากเลยนายขอเสียงข้างหลังได้ค่ะโอ้แถวหน้า
1: แถวหน
0: ้
1: าลูกทีมด้วยอ๋อโ
0: อ้ถ้าน้องๆยังสงสัยนะคะว่ามีกิจกรรมอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งคลิปค่ะให้ไปลองดูกันค่ะว่าเพื่อนๆน่ะเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: าจะใช้ได
1: ้เอาไอ้ที่ใส่ลูกโป่ง
0: สี่ละเสร็จแล้ว
1: ลงหินดีกว่าเยอะได้แล้ว
2: ใส่ยิ้มผมได้แล้ว
3: ติดแล้ว
1: ได้แล้ว
0: ไม่ได้นะอันไหนน่าจะติดใช่แฟมน่าจะไม่ได้นะลองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราลองลูกโป่งบ้างนะ
1: ลองลูกโป่งกันดีกว่า
0: ถู
1: ตรงหัวถูหัว
0: นี่ก็ชี้ขึ้น3เซนประจุบวกกับประจุลบจากผ้ามาถูปึ๊บน้ำมันก็จะติดแล้วก็ทำได้แล้วมันรู้สึกจะกัจจี้ยังไงไม่รู
4: ้ผมร่วงแส
0: บแหมไม่ติดช่างไม่ติดแต่มันเปียกเนี่ยไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม
1: เอ้ย
0: นี่ติด
1: ติด
0: ไ
1: หมแกกระบาด
4: ดูดิ
0: หนึ่งแกกระบาด
4: ส
0: ามสี่ห้าของพวกนี้ชิ้นไหนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วจะสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆพวกนี้ได้ของเราคิดว่าแก้วนะนี่ไงเราสามารถดูดผมได้แล้วแม้แต่จะเส้นเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นว่าพลาสติกน่าจะดูดผมได้ดีเพราะว่าเมื่อเวลาพลาสติกเกิดความร้อนจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะ
1: เราว่าใช้หวีดีกว่านะเพราะตอนนั้นเราเอาหวีผมแล้วก็ไปดูดผมทายแล้วมันก็ขึ้นแปลว่ามันต้องดีแน่
0: ที่เราเลือกลูกโป่งเพราะว่ายางเนี่ยนะเวลาแบบเราถูอะไรแบบนี้ไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำไฟฟ้าสถิตกันไงพาใส่ล่ะเขาเลือกกระดาษเพราะว่าตอนนั้นเขาถูแล้วเพราะว่ามันติดผมพวกเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ที่พวกเราเลือกไว้ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตดูดเศษกระดาษจากจานนี้ไปจานนั้นภายใน1นาทีใครดูดได้เยอะกว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ1 2 3

0: ดีกว่าแก้วที่เราเลือกในตอนแรกเพราะว่าแก้วของเราอ่ะลูกทรงมาเป็นลูกทรงกระบอกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเลียวไปมาแบบนี้ได้แต่ว่าลูกโป่งอ่ะเป็นผิวที่ใหญ่หรือว่าแบบมันใหญ่กว่าแล้วเป็นทรงกลมสามารถหมุนเอาลูกโป่งได้เยอะขึ้นด้วย
1: เขาคิดว่ากระดาษอ่ะมันดูดไม่ได้เพราะว่ากระดาษกับกระดาษมันดูดกันไม่ได้อยู่แล้วพอเขามาใช้ลูกโป่งมันเกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่าเขาถูยังไงมันก็โดน
2: เราคิดว่านะไอ้หวีที่เราใช้อ่ะหน้ามันไม่ค่อยกว้างมันเลยสามารถดูดเศษกระดาษได้น้อยกว่าลูกโป่งลูกโป่งมันทั้งยืดและหน้ากว้างด้วย
0: เรารู้แล้วว่าไฟฟ้าสถิตสามารถดูดเศษกระดาษได้โดยการถูแบบนี้แสดงว่าผมกับลูกโป่งต้องเกิดปฏิกิริยากันแน่ๆไปหาคำตอบกันที่โต๊ะการทดลองกันเลยค่ะไปกันเลย
3: ยิ่งถูยิ่งเสียสีก็ยิ่งทำให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตที่มากขึ้นหลักการนี้จะถูกต้องจริงหรือเปล่านะวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันครับ
4: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
3: ดีมากมากเลยเป็นไงบ้างทาย
0: เราพิสูจน์มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
3: จริงหรือเปล่าสดใสร่าเริงแบบนี้เนี่ยพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตได้อะไรกันมาบ้างครับน้องฟ้าใส
1: ลูกโป่งหวีหลอดที่เสียบลูกโป่งแล้วก็สั่นหนังสือท่อ PVC ถูเสร็จแล้วเราก็เอามาอันนี้กับกระดาษแล้วกระดาษมันก็จะติดขึ้นแต่ว่าหนูลองใช้กระดาษมาถูแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้น
3: ก็คืออะไรที่เป็นพลาสติกแล้วก็ยางจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าเป็นกระดาษด้วยการถูกับผ้าไม่เกิดใช่ไหม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อ่ะแองจี
1: ้ก็ลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษได้ดีที่สุดค่ะ
3: น้องๆเข้าใจว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดจากวัสดุที่เป็นพลาสติกและก็ยางและก็มีความแห้งและเป็นพื้นผิวเรียบนะคะที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าพลังของไฟฟ้าสถิตจะมีความแรงจริงหรือเปล่าอยากทำการทดลองกันไหมครับ
4: อยากค่ะ
3: ถ้างั้นเรามาทำกันเลยครับพี่ต๊อบจะเอาเหรียญเนี่ยนะครับปักลงไปแล้วก็ใช้ก้านไม้ขีดวางไว้บนบริเวณเหรียญ นะครับให้พอดีเสร็จแล้วครับก็จะใช้แก้วพลาสติกครอบไว้บริเวณนี้
0: พี่ต๊อบคะแล้วลูกโป่งที่พี่ต๊อบถือให้เราพวกเราถือเอาไว้เนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรล่ะคะ
3: อยากรู้ใช่ไหมว่าทำอะไร
0: อยากค่ะ
3: เดี๋ยวพี่ต๊อบจะให้น้องๆเนี่ยเอาลูกโป่งถูกับผ้านะครับแล้วมาวนบริเวณรอบๆของแก้วที่มีไม้ขีดไฟวางไว้อยู่บนเหรียญคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: ผมว่ามันน่าจะหมุนไปรอบๆตามหมุนตามลูกโป่งไปค
3: ่
2: ะ
3: คิดว่ามันจะตกหรือไม่ตกครับ
1: ก็ไม่น่าค
3: ่
1: ะ
3: ไม่น่าตกคิดว่ามันคงจะอยู่ข้างบนนั้นได้แล้วทายล่ะ
0: คิดว่าเวลาที่เราเอาไปหมุนไฟตัวไม้ขีดไฟก็จะไปติดกับแก้วแต่ว่าพอเราหมุนลูกโป่งแบบมันก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆค
3: ่
0: ะ
3: แต่ไม้ขีดไฟก็คือติดอยู่กับแก้ว
0: ค่ะ
3: โอเคเอางี้ดีกว่าครับน้องๆทางบ้านอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าอ้าวน้องๆถูกับผ้าได้เลยถูหัวก็ได้ถูผ้าก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง1 2ฮึบวนบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยวนรอบๆอย่าให้โดนแก้วฟ้าใสอาจจะยังไม่พอนะครับอ้าวนักรบก่อนดีกว่าอย่าโดนแก้วนะครับแองจี้พี่ต๊อบบ้าง
4: อุ้ย
3: 1 2ฮึบ

0: 2 3 4 5 6 7 8 9 9แล้วอะไร9แล้ว10ลองดูครับเป็นไงล่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตกลงมาได้เลย
1: โอ้โหพลังไฟฟ้าสถิตทะลุแก้วค่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตรงกลางหมุนได้
0: ใช่แล้วครับ
2: เพราะการถูจะทำให้เกิดความร้อนจนประจุอิเล็กตรอนจากผิวของลูกโป่งหลุดออกมาเมื่อเรานำลูกโป่งที่มีประจุไปจ่อกับวัสดุธรรมดาที่น้ำหนักเบาอย่างก้านไม้ขีดลูกโป่งก็จะเข้าไปเหนี่ยวอิเล็กตรอนในก้านไม้ขีดทำให้วัตถุทั้งสองมีพลังดึงดูดกันก้านไม้ขีดจึงหมุนตามลูกโป่งได้นั่นเอง

0: ียของเราสุดยอดมาก
1: เลยค่ะ
0: วันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตรวมไปถึงได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่อยู่ภายในวัสดุหรือว่าบนพื้นผิวของวัสดุค่ะซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทประจุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดึงดูดการผลักกันหรือว่าการเกิดประกายไฟนั่นเอง
1: ไฟฟ้าสถิตนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายลายนิ้วมือเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยค่ะ
0: ว้าวหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็ครูเชษฐ์ลาไปก่อนแล้วนะคะ
1: บ๊ายบาย
0: เราเอาลูกโป่งไปทำอะไรกันดีคะเนี่ยปาร์ตี้ดีกว่า
1: ไปจัดปาร์ตี้กันดีกว่าไหมโอ้โหเนี่ยพากองเชียร์เราไปด้วยนะ
0: ไปค่ะ
1: ไปเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่นสีรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: อย่างตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ประวันมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษนะโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี้จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นได้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี
0: ้ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: นายพี่เขาจูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงคะ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่ข้าตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: าได้ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะ
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองดู
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อไหนโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้เอานิ้วขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกบางทีเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอดตัดเป็นส่วนเล็กๆนี่ได้2อันแบบนี้ประวันโชว์สิครับนี่ได้2อันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาต้องมาติดอยู่ด้านหลังของแมงมุมนี่ติดด้านหลังแบบนี้ตัดหลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทาบไว้ด้านหลังแบบนี้ใช้กระดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุมแปะเลยครับแปะ
1: โม
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งอันครับคราวนี้จะใช้ไหมพรมเนื่องออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวันแล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวานเสร็จยังครับได้ตายัง
1: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวานสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวานก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
1: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
1: ครับเราต้องดึงนี
0: ่โอ้ของประวันขึ้นราวไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างดึงโอ
2: ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรา วัดพลังกันเลย

0: กี่ดาวคะ
1: หนึ่งสองสาม
0: ได้แค่สามวันนี้ได้สามดาวแล้วสามดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไปสามดาวมากวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเดียวเด็กก็เราอาจจะเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในคนในครอบครัวฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกเขาก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
0: ลอสุดท้ายก็คือ
2: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
0: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
2: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
0: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวันวันนี้ยากไหมครับ
4: ไม่ยากครับถ้าประวันทำได้เพื่อนก็ต้องทำได
0: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
4: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้าวตูและน้อง
4: น้าวาน
0: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของสิ่งนึงค่ะนั่นก็คือ
4: กระดาษ
0: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
3: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
4: งอด
0: ก้าว
4: กระดาษสี
0: สี
4: จานสี
0: ไม้บรรทัด
1: เงินใดกระดาษขาว
0: กระดาษร้อยปอน
1: ลูกแก้ว
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวานจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนแล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการพับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
1: ทำสี
0: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยแล้วเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวานเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
1: ฝั่งไหนก็ได้
0: ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวานใช้ทุกการแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

0: เสร็จแล้วอ่ะประวัติรองทับดูเอากระดาษพับทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดกดกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2ไหนดูของประวันสิครับนี่ของพี่ข้าตูได้ดอกไม้ของประวันเนี่ยรูปอะไรครับ
1: ของประวันได้หุ่นยนต
0: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหประวันสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
1: เป่าสี
0: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีพี่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้

แบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: ต้องชิมหน่อย
1: โอ้ยเนี่ยของปาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิโอเคไหนดูซิ
0: สวย
1: ของปาวานสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
1: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองอ่าปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช้
0: ผักกาดขาว
1: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าวตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยนึงได้แบบนี้แล้วพี่ข้าวตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะ

0: ลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นเข้าใจข้อแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มได้ปั๊มได้แล้วครับเดี๋ยวสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100 ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1 กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
1: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลยเอาน
2: ี่เสร็จแล้ว
0: ไหนดูสิครับระวังนะจะมือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษลังทาก้าวลงไปทาก้าวติดภาพลงไปนี่พี่ตู้ก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว้
2: เรื่องของประวันอันนี้ของประวันก็ต้องทำเอง
0: ใช่ใช้ก้อนนี้เดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านหนึ่งเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาประวันครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวันชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
2: เป่าสีครับ
0: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
2: สนุกครับ
0: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวันเป่าใหญ่เลยโอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน
2: เสร็จแล้ว
0: โอเคเสร็จแล้ว
2: ก็เอามาไว้ตรงนี
0: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
3: นอกจากสีเทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม
0: ้เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
2: ครับอยาก
0: ค่ะแต่ให้คุณหมออธิบายกติกาดีกว่าค่ะ
4: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตาง
2: ูไม่ขนาดหลับตาก็ยังงูนะ
0: อันนี้
4: หลับตาก็ยังรู้ด้วย
0: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
4: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะ
4: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
0: ไหนอันนี้
4: จำได้ไหมนะ
0: กับอันโอ้จำได้ได
4: ้คะแนนละเอาเลยดูสิพี่เขาดูทำได้ต้องปิดกลับไปเหมือนเดิม
2: จ
4: ับประวานจับประวาน
0: อ้าว
2: โอ้ไม่ถูก
0: ไม่ถูกตาพี่เข้าตูใช่ไหม
4: พี่เข้าตู
0: พี่เข้าตู
4: พี่เข้าตูเริ่มจำได
0: ้จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค
2: ่
0: ะ
2: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวัน
0: เป็นโรบอทของประวันอันไหนประวัน
4: นี่ค่ะประวันนะ
0: อันไหนครับยังไม่ใช่
4: เกือบได้
0: ไปเปิดอัน
2: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตู
0: พี่ตูพี่เข้าตู

0: ี้อยู่ตรง
1: พี่ก็เลยได้สองคะแนนนี่
0: ประวันพี่สิครับ
2: จากประวัน
0: โอ้โห
1: มันได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตุ่งในน้ำ
2: สองคะแนนเท่ากันแล้วนะ
0: ลูกนี้อยู่ตรงและลูกสุดท้ายก็ต้องถูกต้องเลยเก่งมากคุณพี่น้องเก่ง
1: วันนี้ได้2คะแนน3คะแนนพี่ก็หนูก็ได้3คะแนน
3: โอ้ชนะเหมือนกันเลยวันนี
2: ้เก่งเท่ากันเลย
0: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สี่ดวงเลยม
1: ั้ยได้สี่ดวงเลย
0: สองสามสี่
2: ให้คุณหมอติดเอาไปนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
3: โอเค
4: ไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
5: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
4: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
5: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่เท่าหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวานตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะก่อนส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกนี้ค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะงั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
4: ค่ะก็เริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
4: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
5: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
8: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีพู่กันดินสอสีเมจิกจานสีวันนี้สนุกไหมครับ
9: สนุก
8: สนุกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
9: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
8: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่า

สวัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อบกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อบอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อบจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ต๊อบเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต๊อบพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินแล้วก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับมาเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลิชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคยค
0: ่ะแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอ่ะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหมอ
2: ากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบายค่ะ
0: สบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆนะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์มว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: โอ้โหเหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ่ะแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
6: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนไปฟังกันครับ
7: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับ
1: ไม่ท้อค่ะ
0: ดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้

0: ราใช้บอลแทน
1: ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันอ่อนแอแค่ไหนเนี่ย
2: ไปท่อดิ
1: เออท่อ
0: มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ
2: แล้วไง
1: ท่อใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้มีมั้ย
2: ท่อเล็กนี่นั่นเอาเนี้ยเอานี้
1: ไม่นายแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้ก็โอเคแล้ว
2: เราว่า
1: ได้แล้วนะ
2: เชื่อมไปก่อนเถอะนะ
0: ใช้สกอตเทปดีกว่าอันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
2: โอยไหมเออแล้วมาโอย
0: อ่ะแล้วว่าปล่อยที่น้ำตกไหลมันเป็นทางเดียวแล้วเดี๋ยวเราใช้ของกั้นให้มันออกเป็นสองทางไม่ดีกว่าหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวต้องคิดน้ำตกจำลองก่อน
1: โอ้ยงั้นแบ่งหน้าที
2: ่ล้มแล้วล้มแล้ว
1: แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่เราขึ้นไปดูน้ำ
0: เราขึ้นไปดูน้ำเหมือนด้วย
1: เราขึ้นไปดูน้ำ
0: ขึ้นไปดูน้ำ
2: สองคนปล่อย
1: นายแล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
2: เราอยู่ล่างเอง
0: เอางี้เดี๋ยวต้องมีคนนึงจับถาดอีกสองคนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทำข้างล่าง
2: ทำเลย
1: ถาดเฮ้ยแบมบี้ใส่ถาดขึ้นไปจับถาดภารกิจหลักที่ต่างๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบดูนิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะคะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกน้องเลือกมาใช้สู้

0: น้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
1: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้อะฮะ
0: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
2: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงอย่างนี้บางทีเราก็ต้องดูว่าถ้าสมมุติแรงโน้มถ่วงข้างล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
1: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
0: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: เดี๋ยวเอาฟิลเตอร์บอร์ดเอาฟิลเตอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนไว้
1: ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู
1: ่อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องหรือจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่1ของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับหรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่ต๊อบว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
2: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
3: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leech ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยายทางเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
2: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มัน

0: ออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
1: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
2: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: ค่ะเพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ค่ะ
3: ไปดู
4: แ
3: ก
4: ะออกมาก่อนเลย
2: 1 2 3 4
4: ว้าวคือน้ำที่ออกมาก็ออก
3: คือ
1: ต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากมันจะยิ่งพุ่งไปได้ไกลค่ะ
5: ขนาดใหญ่มากขึ้นทำให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทำให้แรงดันมันมากขึ้นทำไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองนะครับทำให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทำให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกะละมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดูคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า

0: พื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
1: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
1: เย
0: ้ถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
1: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
2: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้ตังๆครับ
1: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
3: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
1: สามนาทีพิชิตชีวิต Water is พิชิตน้ำตกเย้
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิ
0: ทย์สำหรับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนต

0: นหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต
5: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
8: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
5: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
8: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เต็มตีโต้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
4: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: ใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริง ตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวนึงเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะติดแค่ลดเรื่องมลพิษติดแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผมครับ
4: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ได
1: ้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
2: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
3: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
2: ครับผม
3: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
2: ครับ
3: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
2: ครับผม
3: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
2: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายยังไงฮะ
3: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
2: ใช้กันอยู่
3: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
2: ่
3: นะครับซึ่ง เราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำความสะอาดด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นอย่างเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
2: ่ครับ
3: ที่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้เป็นอินทรีย์อะไรเงี้ย
2: ครับผม
3: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มควันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
2: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
3: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
2: ครับผม
3: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
2: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
3: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
2: ้
3: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
2: ์
3: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
2: ครับผม
3: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
2: ้ครับ
3: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหร
2: ือ
3: ไปขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
2: ครับผม
3: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือเหมือนเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
2: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
3: ทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
2: ครับผม
3: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
2: า
3: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมายาวๆไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
2: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
3: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
2: นะฮะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
3: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
2: ครับ
3: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
2: ม
3: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเราเคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศเอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
2: ้
3: นะครับ
2: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
3: ครับก็ยินดีครับ
2: เราไปดูดีกว่าครับ
3: ครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: อาจารย์ที่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับงั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: ครับผม
2: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
1: ครับผม
2: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร
1: ์ครับ
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
2: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
2: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์ครับ
2: นะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
2: ผนังที่เป็นท่อ
1: ครับ
2: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรคติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
2: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
2: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
2: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัวสองอย่าง
1: ค
2: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้อนช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
2: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
2: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่
1: อ
2: นะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
1: ่อ
2: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถัง

0: นะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับเพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นภายในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับผม
0: นั้นไอ้ตัวเนี้ยไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวเราขึ้นให้ข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณัฐชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องของไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: ครับ
2: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่าง่ายว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว
2: ่
1: าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิรินาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟ้าสตรีมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในอะไรบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี
3: ้ worm worm worm
0: แปลว่าหนอน
3: flower flower flower
0: แปลว่าดอกไม้
3: Orchid O-R-C-H-I-D Orchid
0: แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปนวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: องคะพี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกนี่ครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทเทเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดผลคำถามสุดบ่วงของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
4: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันก็อาจจะทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได
2: ้ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ชายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
5: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี้ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยพี่ว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไหม
2: ไป
0: เดี๋ยวพี่จะสมมุติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆนะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: ิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
1: ไปงั้นเราไปกันเลย
0: ไป
1: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เตรียมตัวปล่อยนะ
1: 1 2 3
0: ปล่อย
1: อู้

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือลูกฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกระมวลลูกฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไร
3: ผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลาฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนเหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อตัวฮูลาฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อแล้วน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์ดอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

เอาละครับผู้ชนะในรอบนี้นั่นก็คือจักรยานล้อใหญ่น้องไทเกอร์เนี่ยเย้เอาละครับผู้แพ้อย่างน้องธนาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาละไปเลย

0: เอาเลยครับผลการทดลองนี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นครับผมผู้ชนะนั่นก็คือจักรยานล้อเล็กของน้องไทเกอร
1: ์เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเป็นตาของพี่บิ๊กกับพี่สายทดสอบกันดูบ้าง
0: ไป

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะแล้วผู้ชายก็ได้นะคะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากเท่าไหร่กับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กขนาดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่มันรู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มันสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่าไงนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดนี่อาจจะเป็นคนขายาวได้แหละแล้วพี่ชายพูดถูกเล็กอะรอบมันเล็กเนาะเมื่อเลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ

0: ถ้าเป็นจักรยาน2ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการ World Wide ของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้างหรอคะ
1: ได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วบันไดจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
2: ครับ
3: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้อย่างนี้ฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับอยู่ข้างหน้าตลอด
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: อีกครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับที่เท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงลองเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆถึงรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะเล่นกันครับนานแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาอ้อยบันไดขวาข้างหน้า

0: ่คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับ
2: คร
1: ับ วันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
3: จริง
1: ๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีผู้ช่วยแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นละเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้าง
2: ๆ
1: มีแต่ครูผู้ช่วยกับเราสองคนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
4: เอาละ
1: เหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมฟึบลองกลาง

0: วางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเพื่อการทรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
0: พร้อมไหมครับ
1: ครับผม
0: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดกับพื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
1: ครับผม
0: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
1: ใช่ครับแป๊บนึง
0: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
1: 1 2
0: นั่นแหละครับ
1: Whoop!

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกๆ กันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สร้างสรรค์และชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตจ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับทีเชอร์ดาวสุภรัตน์เชื้อโชตินะคะหรือว่าจะเรียกครูดาวก็ได้ทีเชอร์ดาวก็ได้นะคะวันนี้อยู่กับเด็กๆนะคะที่จะมาทำกิจกรรมต่อได้ไหมต่ออย่างไรแต่วันนี้เป็นภาค2นะคะภาค2ก็คือเราจะใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้จากบ้านก็คือกระดาษที่เราตัดมาทำบางอย่างที่สร้างสรรค์ขึ้นวันนี้จะสนุกมากขึ้นนะคะขอบอกเลยว่าเด็กๆจะได้ใช้จินตนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนเดิมเลยคือเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าทำคิดแล้วก็โอเคทำคิดท้าทายวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องต่อได้ไหมต่ออย่างไรที่เป็นความต่อเนื่องเราจะได้เล่นกับรูปเลขาคณิต yeah. บวกกับการทายการเดาแล้วก็การคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะ yeah. สิ่งที่เราจะต้องทำได้ในวันนี้ก็คือเราจะมาสร้างสรรค์รูปภาพกันค่ะเป็นรูปอะไรทีเชอร์ยังไม่บอกนะวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากคาบที่แล้วนะคะซึ่งเราจะมาหาวิธีสร้างสรรค์จากรูปเลขาคณิตที่เราตัดไว้นี่แหละนะคะแล้วเราก็ลองดูว่าเมื่อมันมีข้อจำกัดเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะแล้วก็เรียบเรียงและสื่อสารวิธีการสร้างภายใต้ข้อจำกัดนั้นให้ได้ด้วยนะคะมีใครเข้าใจคำว่าข้อจำกัดบ้างคะถูกต้องเวลาที่เราได้โจทย์อะไรที่มันมักจะต้องมีเงื่อนไขให้เราทำตามนะคะเงื่อนไขนั้นก็อาจจะมีบางอย่างที่ให้ของไม่ครบหรือว่ามีอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดหายไปนี่เรียกว่าข้อจำกัดนะคะมาดูกันซิว่าข้อจำกัดของรูปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะรูปนี้คือรูปบางคนบอกว่าเมนบางคนบอกว่าสัตว์ประหลาดนะคะทีเชอร์ว่ามันคล้ายสิงโตอยู่เหมือนกันมีคนเห็นว่ามันเป็นสิงโตไหมมันอาจจะเป็นสิงโตแบบพยายามนะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดค่ะใช่เขาได้อุปกรณ์มาเท่านี้เองแต่เขาต้องสร้างสิงโตให้ได้อันนี้เรียกว่าข้อจำกัดเนาะทำให้เขาพยายามทำให้มันได้สิงโตหน้าตาแบบนี้นะคะสิงโตมีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกต้องสามเหลี่ยมมีสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงแผงหลังคอสิงโตแล้วก็มีวงรีวงใหญ่ๆเป็นตัวมีวงรีวงเล็กสีเหลืองด้วยนะคะแล้วตัวเท้าของสิงโตล่ะคะประกอบด้วยวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆมีสี่เหลี่ยมไหมคะนี่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้ได้ใช้ในสิงโตหรือเปล่าพี่เต้นบอกว่าอันนี้มันเป็นจัตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะไม่น่าจะใช้ตรงแขนตรงด้านข้างของสิงโตเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยาวขึ้นอีกนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็อาจจะใช้ได้นะคะสิงโตนี้มีข้อจำกัดค่ะตรงที่ว่าเราใช้รูปเลขาคณิตได้จำนวนไม่มากนักนะคะแล้วก็เราจะต้องมาทำสร้างให้มันเป็นสิงโตให้ได้ทีเชอร์มีอุปกรณ์ให้นะคะแจกไปแล้วนะคะนักเรียนทางไกลนะคะสามารถตัดกระดาษในส่วนตัดกระดาษของกิจกรรม B06 ได้นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกันค่ะว่าการที่เราจะลำดับให้ได้ตัวสิงโตหน้าตาแบบนี้เราต้องเรียงอะไรจากล่างขึ้นบนนะคะเริ่มต้นที่สามเหลี่ยมโอเคถูกต้องค่ะลำดับถัดมาวงรีอันใหญ่ๆใช่ค่ะต่อมาเป็นวงรีด้านในหรือว่าจะต่อแขนด้านข้างก่อนก็ได้บางคนบอกว่าต่อเท้าวงกลมก่อนก็ได้นะคะเป็นอยู่ในระนาบเดียวกันเราจะสลับลำดับก็ได้แต่ว่าต่อมาเป็นลำดับ3ก็ได้ค่ะก็คือวงรีด้านข้างหรือว่าเท้าที่เป็นวงกลมใหญ่ส่วนลำดับถัดมาก็คือเป็นระนาบที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกก็จะเป็นเท้าอันเล็กๆ3ก้อนที่อยู่บนเท้าวงกลมอีกทีนึงนะคะเราวางวงกลมอันนี้เป็นลำดับแรกได้ไหมคะอาจจะไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาอยู่ด้านหน้าซึ่งถ้าเราวางเป็นลำดับแรกแล้วเราวางวงรีอันใหญ่ๆทับก็จะไม่เห็นเท้าสิงโตนะคะโอเค
เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เวลาเราสร้างสิงโตจากวิธีการเรียงของเรานะคะ

คะนักเรียนทางไกลสามารถตัดกระดาษนะคะระบายสีนะคะแล้วก็ต่อได้เลยนะคะดูซิว่าจะเป็นภาพแบบนี้ได้ยังไงอย่าลืมนะคะว่าให้คำนึงถึงลำดับด้วยพยายามดูว่ารูปภาพเนี้ยอะไรควรเรียงก่อนแล้วก็อะไรเป็นลำดับที่2ที่3นะคะ

0: ็จแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็จะได้หน้าตาคล้ายกับตัวจะเรียกสิงโตหรือเม่นดีเป็นสิงโตแล้วกันนะเขาจะได้สิงโตคล้ายแบบนี้เลยภูผาบอกทีเชอร์ได้ไหมคะว่าภูผาต่ออะไรเป็นอย่างแรก
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมตามด้วย
1: วงรีอันนี
0: ้วงรีใหญ่ๆอันที่สองและอันที่สามล่ะคะภูผา
1: วงร
0: ี
1: อ
0: ัน
1: เล
0: ็
1: ก
0: วงรีอันเล็กๆแล้วขั้นที่สี่ล่ะคะแขนทั้งสองข้างแล้วต่อมาล่ะคะเท้าแล้วก็ถัดมาเป็นอุ้งเท้าเล็กๆขอบคุณค่ะถ้าต่อตามลำดับแบบพี่ภูผาก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคบางคนก็อาจจะมีไม่ค่อยเติมเอาได้แบบนี้นะเราว่าเติมเอาก็ได้เพราะว่าบางทีตัดแล้วแบบมันหายไปนะต่อไปเข้าสู่ท้าทายบ้างละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะคะก็คือเรามีข้อจำกัดเรามีรูปเลขาคันนี้อยู่ไม่เยอะมากแต่ว่าเราจะต้องสร้างรูปภาพบางอย่างตามเป้าหมายในที่นี้ทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละว่าฉันอยากจะสร้างบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างแล้วก็ประตูแต่ว่าสิ่งที่เรามีในมือมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีเขียวนะคะมีแค่สามเหลี่ยมแผ่นใหญ่สีชมพูนะคะมีวงกลมเล็กๆสีชมพูอยู่2อันนะคะมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองซึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมทรงเล็กๆนะคะสีชมพู1อันนะคะแล้วก็มีครึ่งวงรีอยู่2อันประกบกันเป็นวงรีนะคะทีเชอร์คิดไว้ในใจแล้วแหละมีภาพร่างมาแล้วว่าอยากจะสร้างบ้านแบบนี้ยังไงนะคะแต่ว่าขออาสาสมัครนิดนึงค่ะมาต่อดูซิว่าจะเหมือนแบบที่ทีเชอร์คิดไว้ในใจไว้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วขออาสาสมัครด้วยค่ะนักเรียนทางไกลสามารถเล่นไปด้วยได้นะคะอาจจะตัดกระดาษรอไว้นะคะเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูครึ่งวงรี2อันแล้วก็วงกลมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นไปด้วยกันค่ะถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะพี่ณภานะคะจะเป็นตัวแทนนะคะมาลองต่อดูซิจะได้แบบตามที่ทีเชอร์ล่างไว้คร่าวๆหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเอาสามเหลี่ยมสีเขียวต่อก่อนเลยค่ะต่อไว้เป็นตัวบ้านวางไว้เป็นอันดับแรกลำดับที่2นะคะใช้ครึ่งวงรี2อันทำเป็นประตูวางไว้เป็นลำดับที่2นะคะแล้วก็เหนือประตูให้วงกลมสีชมพูเป็นหน้าต่างวางไว้อยู่เหนือประตูค่ะขอบคุณพี่มาตาค่ะพี่มาตาเชิญนั่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะว่าได้รูปภาพตามที่ทีเชอร์ตั้งใจไว้หรือเปล่าเฉลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนไหมคะเหมือนค่ะแสดงว่าเราสร้างบ้านตามข้อจำกัดได้นะคะนักเรียนทางไกลสามารถใช้ชีตนี้เล่นกับเพื่อนได้นะคะโดยจับคู่ให้คนหนึ่งลองร่างภาพไว้ในใจแล้วก็ลองบอกลำดับขั้นต่อให้เพื่อนต่อนะคะแล้วการต่อถ้าเพื่อนต่อได้เหมือนก็ให้คะแนนเพื่อนตามดาวได้เลยดาวก็คือให้คะแนนตามหน้ายิ้มชอบมากก็คือเหมือนต้นแบบเลยให้3หน้ายิ้มนะคะถ้าชอบกลางๆ ก็อาจจะเหลือ2หน้ายิ้มก็ได้ถ้าเขามีหน้าต่างครบอย่างที่เราบอกให้เพื่อนต่อก็ให้หน้ายิ้มเต็มไปเลย3เต็ม3นะคะมีประตูก็3เต็ม3เหมือนกันนะคะสามารถเล่นอย่างนี้ได้ยังมีโจทย์อื่นๆนะคะที่ให้นักเรียนทางไกลเล่นไปด้วยกันได้นะคะอย่างเช่นรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปรูปปลาที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบนะคะว่าเราจะต่อได้ยังไง
2: เมื่อสักครู่นี้นะคะในห้องเรียนต้นทางเราได้ลองสร้างนะคะสร้างภายใต้ข้อจำกัดด้วยใช่ไหมคะตรงที่เราอยากได้บ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและก็ประตูโดยที่ให้อีกฝั่งนึงนะคะวาดภาพร่างก่อนหรือว่าอาจจะเอาชิ้นส่วนรูปเลขาคณิตที่ตัดไว้ตั้งแต่คาบที่แล้วรวมทั้งคาบนี้ด้วยนะคะลองมาสร้างเป็นบ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและก็ประตูนะคะว่าได้ยังไงบ้างนะคะ บ้านที่มีหนึ่งหน้าต่างและประตูนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ปิดไว้ค่ะอย่าให้เพื่อนรู้เลยนะคะอันนี้ทีเชอร์ก็เลยแปะภาพดำไว้คราวนี้คนที่ทำภาพร่างนะคะจะต้องบอกผู้สร้างบ้านหน่อยค่ะว่าลองสร้างตามแบบนี้นะทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยให้เอาสีเขียวสามเหลี่ยมสีเขียวมาวางไว้ลำดับที่สองนะคะเอาประตูที่เป็นรูปเครื่องวงรีสีเหลืองมาวางไว้นะคะแล้วก็ข้างบนรูปประตูเครื่องวงกลมสีเหลืองให้มีหน้าต่างสีชมพูนะคะแล้วพอเพื่อนเรานะคะที่ไม่เคยเห็นรูปต้นแบบของเราเลยลองวางแล้วเราลองเฉลยให้เพื่อนดูได้นะคะว่าเขาจะทำได้ตรงใจเราหรือเปล่านะคะจากรูปที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะก็แสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถต่อบ้านที่มีข้อจำกัดโดยที่เราเป็นคนบอกขั้นตอนว่าวางอะไรเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วอันดับ3นะคะแล้วก็บ้านนี้เนี่ยเหมือนบ้านต้นแบบด้วยบ้านเนี่ยมีหน้าต่างครบถ้วนด้วยนะคะหน้าต่างเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็มีประตูด้วยนะคะก็ครบนะคะถ้าเพื่อนทำได้ครบนะคะเราสามารถระบายหน้ายิ้มนะคะให้ทั้ง3ดาวหรือว่า3หน้ายิ้มได้เลยเนาะนั่นก็หมายความว่าเขาทำได้ครบตามแบบแล้วก็มีข้อจำกัดเช่นมีหน้าต่างและมีประตูครบถ้วนค่ะใครอยากเล่นสนุกด้วยกันนะคะก็เริ่มจากการตัดกระดาษก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากให้การเป็นการเขาเรียกว่าใช้มือวาดนะคะก็ใช้การตัดกระดาษก็ได้ค่ะจะสนุกมากขึ้นเป็นการเพิ่มข้อจำกัดด้วยนะคะเช่นเราจะตัดกระดาษเป็นหลายๆรูปร่างนะคะเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ประกอบรูปภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะอันนี้ทีเชอร์ก็ยกตัวอย่างมานะคะก็คือเป็นการตัดกระดาษมาจากคาบที่แล้วด้วยแล้วก็ประกอบกับตัดชิ้นใหม่ๆด้วยนะคะลองตัดไปด้วยกันก็ได้นะคะเช่นเรามีสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูวงกลมเครื่องวงกลมสีเหลืองตัดเครื่องอันนี้น่าจะเป็นเครื่องวงรีนะคะขอโทษทีเครื่องวงรีสีเหลืองนะคะมีสี่เหลี่ยมที่เป็นเชฟสีน้ำตาลนะคะสี่เหลี่ยมที่ขนาดใหญ่หน่อยผืนผ้านะคะที่เป็นสีส้มวงรีขนาดใหญ่สีเหลืองวงกลมสีเหลืองนะคะแล้วก็วงกลมขนาดเล็กสีเหลืองอีก3อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะเห็นรูปพวกนี้ก็จะเห็นว่าคุ้นๆมาจากการทำรูปช้างคราวที่แล้วหรือเปล่าหรือว่ารูปสิงโตเมื่อตอนที่เราตัดเมื่อต้นคาบหรือเปล่านะคะเอามา reuse ได้นะคะจะได้ไม่เปลืองเวลาตัดกระดาษนะคะแต่ว่าใครจะเริ่มตัดใหม่ก็ได้นะคะถ้ามีกระดาษหลักสีก็จะยิ่งดีค่ะเวลาเรียกชื่อรูปร่างก็จะได้เรียกประกบสีไปด้วยนะคะเช่นสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นต้นนะคะสามเหลี่ยมสีชมพูตัดไว้2อันก็ได้นะคะเผื่อได้ใช้ให้หลากหลายขึ้นนะคะแต่ละห้องเรียนสามารถเตรียมรูปเลขาคณิตนะคะใส่ซองไว้ให้นักเรียนทุกคนได้นะคะเพื่อความรวดเร็วในเรื่องของการจัดการเวลานะคะหรือว่าจะตัดไปด้วยกันก็ย่อมได้นะคะคิดว่านักเรียนน่าจะใช้กรรไกรกันคล่องแคล่วแล้วนะคะถ้าเตรียมรูปเลขาคณิตพร้อมแล้วเราไปบุกตะลุยข้อถัดไปเลยแน่นอนว่าข้อจำกัดมันยากก็จริงนะคะแต่อาจจะทำให้เราสนุกขึ้นก็ได้ค่ะข้อถัดไปนะคะเรามาสร้างรูปปลาโดยมีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบรูปปลาและมีสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเป็นองค์ประกอบให้เวลาคิดสักครู่ค่ะรูปเลยค่ะ

0: ในที่เรามีก็จะเยอะแยะประมาณนี้นะคะดูซิว่ารูปเหล่านี้เราจะใช้ประโยชน์จากเขาในการสร้างปลา1ตัวที่มี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบได้ยังไงนะคะอย่าลืมนะคะว่าข้อจำกัดเราในเรื่องนี้มีเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยนะทีเชอร์จะไม่ใบ้นะคะเราลองไปต่อกันค่ะรูปปลาโดยมี3เหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบตอนนี้นักเรียนต้นทางก็กำลังคิดกันอยู่นะคะมีไอเดียหลากหลายเลยค่ะมาเริ่มที่ไอเดียแรกกันเลยนะคะเริ่มที่3เหลี่ยมสีเขียวและวงกลมสีเหลืองนะคะจะเห็นว่าพอเราวางวงกลมเป็นลำดับที่2นะคะมันก็ทับสีเขียวฐานของสามเหลี่ยมสีเขียวไปด้วยแต่ตอนนี้ดูเป็นรูปปลาหรือยังคะ มีบางคนว่าไม่เหมือนเท่าไหร่ดูเป็นลูกออนมากกว่านะคะเราเติมสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปหรือเปล่านะมีเพื่อนบอกว่ายังจ้าเติมสามเหลี่ยมไปอีก1รูปค่ะตอนนี้มีสามเหลี่ยม2รูปรูปปลามีตาด้วยดีไหมเริ่มคล้ายละอ่ะพอจะคล้ายปลาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีสามเหลี่ยมครบหรือเปล่าสามเหลี่ยมสองรูปที่มากกว่า1รูปดังนั้นครบทุกองค์ประกอบค่ะมีไอเดียที่2ให้ทีเชอร์ไหมคะเรามาฝึกกันต่อเพื่อทลายข้อจำกัดดังนั้นการทำกิจกรรมนี้ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยค่ะใครได้ไอเดียที่สองแล้วดูกันค่ะว่าจะได้เหมือนเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเพื่อนคนนี้เริ่มต้นด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีส้มค่ะไม่เห็นจะเป็นปลาอะไรปลาอะไรเป็นกล่องสี่เหลี่ยมต่อเพิ่มสิคะต่อด้วยสามเหลี่ยมสีเขียวเริ่มเหมือนหางขึ้นมาหน่อยแล้วแต่ว่าคุณใช้สามเหลี่ยมแค่อันเดียวนะเราเติมตาให้คุณก็ได้เป็นปลาแล้วอาจจะเป็นปลาหางนกยุงหรือเปล่านะเราเติมอุ้ยเราเติมครีบบนเป็นครึ่งวงรีสีเหลืองอันนี้ถือว่าครอบคลุมองค์ประกอบในเงื่อนไขหรือเปล่าเอ่ยนะแววๆว่ามีสามเหลี่ยมแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปใช่ไหมคะอันนี้พอมันมี1รูปมันก็ไม่ได้มากกว่าก็ถือว่าเงื่อนไขเนี่ยยังไม่ผ่านนะคะมาลองต่ออีกแบบค่ะรูปสามเหลี่ยมสีชมพูถูกใช้1รูปแล้วเรารีบใช้เลยเป็นรูปที่2จะได้ครบตามข้อจะตามเงื่อนไขนะคะก็คือมีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปตามด้วยสี่เหลี่ยมไม่เห็นเหมือนปลาเลยเหมือนเติมหางให้เขาหน่อยละกันนะคะคราวนี้เป็นหางสั้นๆนะคะแต่ก็ดูเป็นปลาได้นะคะเติมตาไปอีกเป็นปลาพันธุ์ใหม่นะคะมีครีบบนแล้วก็มีหางด้วยอันนี้ถือว่าเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูเพื่อนต้นทางนะคะว่าเขาต่อกันยังไงบ้างต่อได้ตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่านะคะ
1: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง
2: สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองพี่เต้นหาเจอไหมมาทับสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นตัวปลาหรือเป็นหน้าปลาเป็นตัวปลาดูซิว่าเริ่มเห็นไหมอย่างนี้ถูกไหมวางแนวนอนวางแนวนอนหรือแนวตั้ง
1: แนวนอน
2: พี่เต้นทำได้ไหมดูซิเหมือนแบบไหม
1: โดยไม่ทับอันไหน
2: ครึ่งวงรีวางด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนพี่เต้นเห็นครึ่งวงรีไหมแล้วก็ขอสกัดเทปแล้วก็ติดที่ด้านหลังโดยที่ไม่ทับอันไหนวางยังไงคะวางให้ส่วนโค้งทำเดินมาบอกได้อย่างทั้ง
1: วางให้ส่วนโค้งไว้เป็นโค้ง
2: ป็นโค้งแบบไหน
1: โค้งเข้า
2: โค้งเข้าดูสิเป็นหางปลาวางเป็นหางปลาครึ่งวงรีเราใช้เป็นหางปลาวางไว้ที่ด้านท้ายโดยที่ไม่ทับอะไรเลยด้านท้ายของปลาพี่เต้นอยากต่อตรงไหนต่อได้เลยพี่เต้นด้านท้ายของปลาคือก้นปลาครึ่งวงรีแล้วถัดมาล่ะขั้นตอนสุดท้ายคือแปะวงกลมสีแปะเป็น
1: ตาตรงสี่เหลี่ยม
2: แปะเป็นตาอยู่ข้างบนสี่เหลี่ยมโอเคเดี๋ยวขอที่ขอสกอตเทปไปไหนคะเดี๋ยวทีเชอร์เอาสกอตเทปให้โอเคอ่ะพี่เต้นไปนั่งก่อนขอบคุณพี่ณภาและพี่เต้นนะคะดูสิว่าเพื่อนว่าเหมือนปลาไหมมีกระดงขี้ปลาอยู่นะมีตาแล้วก็ตัวปลาด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคืออะไรนะคะ
3: อ
2: ัน
3: นี้คือเฉลย
2: เฉลยก็คือผิดมีผิดตรงไหนพี่ณภา
3: ตรงนี้อันนี้มันต้องอยู่ตรงนี้
2: อ๋อ
3: แล้วอ
2: ัน
3: นี้จะต้องจุ
2: อ๋อโอเค
3: ก็จะเหมือนเด
2: ็กก็จะเหมือนเด็กก็คือตรงนี้จะเป็นหางปลานะคะที่ต้องวางให้ส่วนโค้งชิดกับสี่เหลี่ยมตรงด้านก้นของปลาที่ทำจากสี่เหลี่ยมผืนผ้านะโอเคแต่ว่าพี่เต้นทำถูกเกือบหมดเลยอ่ะเพื่อนๆตบมือให้พี่เต้นหน่อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะเมื่อกี้พี่เต้นลองมาต่อแล้วปรากฏว่ามีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบแค่รูปเดียวซึ่งยังไม่ตรงตามโจทย์เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าเราลองให้คะแนนเพื่อนดูก็อาจจะเหมือนปลาต้นแบบไหมอาจจะเหมือนแต่เหมือนไม่มากให้2หน้ายิ้มละกันมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบมีก็อาจจะให้3หน้ายิ้มเพราะเขามีสามเหลี่ยมจริงๆแต่ว่าเขามีสามเหลี่ยมเพียงแค่อันเดียวแต่ในโจทย์บอกว่ามีมากกว่า1รูปดังนั้นอันนี้อาจจะไม่ตรงอาจจะให้แค่หน้ายิ้มเดียวนะคะแปลว่ายังทำได้ไม่ตรงโจทย์เท่าไหร่นะคะเราลองมาใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะลองประกอบร่างของรูปเลขาธิที่เรามีให้เป็นปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปเป็นองค์ประกอบดูนะคะแล้วเราลองบอกให้เพื่อนต่อดูซิว่าจะได้ลำดับเดียวกันหรือเปล่านะคะ
0: เมื่อเนี้ยโจทย์ที่ให้คือรูปปลาที่มีสามเหลี่ยมมากกว่า1รูปแต่เราใช้แค่1รูปก็ถือว่ายังไม่ผ่านข้อจำกัดนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเพื่อนที่ต้นทางก็มีการตอบปลาคล้ายๆกับที่เราคิดไว้เลยนะคะแต่พอให้อีกคนหนึ่งบอกอินสตรัคชั่นหรือบอกวิธีการวางก็ปรากฏว่าเพื่อนวางได้แบบนี้นะคะเป็นปลาที่ใช้สามเหลี่ยมเพียงอันเดียวครีบเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วรูปต้นแบบถูกต้องนะคะก็คือมีใช้สามเหลี่ยมมากกว่า1รูปนะคะในกรณีนี้เราสามารถระบายให้เขาไม่เต็มได้นะคะเพราะว่าเขาทำได้ไม่ครบทุกองค์ประกอบนะคะทำได้ไม่ครบทุกเงื่อนไขเหมือนปลาต้นแบบไหมก็อาจจะเหมือนแต่ไม่มากนะยังมีส่วนที่ไม่เหมือนอยู่มีสามเหลี่ยมใช่แต่ว่ามีสามเหลี่ยมเพียงแค่รูปเดียวดังนั้นคำว่ามีสามเหลี่ยมมากกว่าหนึ่งรูปก็อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะให้แค่ยิ้มเดียวนะคะเราเล่นแบบนี้กับเพื่อนทั้งห้องเลยค่ะลองสลับจับคู่แล้วก็ลองหัดต่อกันนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนะก็จะได้บอกลำดับด้วยนะคะว่าควรจะให้เพื่อนต่ออะไรเป็นลำดับแรกลำดับที่สองลำดับที่สามแล้วเราจะได้เช็คว่าการบอกลำดับให้เพื่อนต่อนั้นนะคะเราบอกให้เขาต่อได้อย่างแม่นยำหรือเปล่านะคะเป็นการฝึกการสื่อสารในเรื่องการบอกลำดับไปด้วยนะคะก่อนจะเริ่มกิจกรรมถัดไปนะคะทีเชอร์ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะเตรียมกระดาษสีที่ตัดเป็นเชฟหรือรูปเลขาคณิตแบบต่างๆไว้ให้พร้อมเลยสามารถมีได้หลากหลายมากกว่านี้นะคะแต่ทีเชอร์แนะนำว่าเราควรจะมีรูปเลขาคณิตตั้งต้นในแบบที่เหมือนกันนะคะเช่นทีเชอร์ให้เด็กๆเตรียมรูปเลขาคณิตที่เป็นสามเหลี่ยมทั้งหมด3รูปนะคะมีสีเขียวแล้วก็มีสีชมพูอีก2รูปทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปวงกลมใหญ่1รูปแล้วก็รูป

วงกลมเล็กอีก5รูปนะคะเดี๋ยวทีเชอร์ขอเพิ่มไปอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นวงกลมเล็กอีก5รูปนะคะแล้วทีเชอร์ให้เราเตรียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1รูปแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีก3รูปนะคะมีครึ่ง

และถ้าเราคิดแตกต่างจากเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งเราอาจจะใช้ความสร้างสรรค์อีกแบบหนึ่งเราเห็นมุมมองการต่อยอดหรือการแก้ปัญหาของเพื่อนใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เปรียบเทียบผลงานกันและกันด้วยนะคะไปที่ตัวอย่างแรกเลยค่ะตัวอย่างที่ท้าทายอีกอันนึงที่ทีเชอร์อยากให้เราลองคิดไปด้วยกันนะคะว่าถ้าเราจะเอารูปเลขาคณิตที่เรามีเมื่อครู่นี้ไปสร้างหน้าคนที่ต้องมีองค์ประกอบของวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมด้วยเราจะสร้างได้อย่างไรอย่าลืมว่าสร้างด้วยตัวเองก่อนนะคะค่อยปิดไว้ค่ะปิดไว้แล้วค่อยแชร์กับเพื่อนว่าเรามีวิธีสร้างยังไงโดยที่ก่อนที่เราจะปิดไว้ให้เราลองเขียนลำดับขั้นตอนที่เราสร้างไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะบอกวิธีการสร้างให้กับเพื่อนทีเชอร์ให้เวลาเราคิดสักครู่หนึ่งนะคะรูปเลขาคณิตที่มีอยู่ในหน้านี้นะคะสร้างรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นส่วนประกอบค่ะให้เวลาคิดสักครู่นะคะตอนนี้เราต่อกันมาหลายรูปแล้วบางคนก็อาจจะต่อได้คล่องขึ้นนะคะความคล่องนี้อาจจะมาจาก 1. เราเห็นรูปเลขาคณิตที่เราหยิบใช้เป็นประจำนะคะ 2. อาจจะเป็นเพราะว่าเราแก้ปัญหาได้คล่องขึ้นนะคะเราสามารถเห็นข้อจำกัดแล้วก็สามารถคิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะเอาชนะข้อจำกัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะสองเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะถ้าใครยังคิดไม่ทันนะคะสามารถพอสวิดีโอนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ให้เวลาตัวเองต่อแล้วก็เขียนขั้นตอนการต่อลงให้ชัดๆนะคะแต่ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเพื่อนในห้องนักเรียนต้นทางถ้าเขาจะต่อเป็นรูปหน้าคนที่มีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเขาต่อได้ยังไงมาที่คนแรกค่ะเขาเขียนลำดับไว้ด้วยนะคะลำดับที่เขาเขียนถ้าเราลองต่อตามดูนะคะว่าเราต่อแล้วจะได้หน้าตาเหมือนเขาหรือเปล่าลองต่อไปด้วยกันนะคะจำได้ไหมคะว่าทีเชอร์เคยบอกว่าลำดับนั้นสำคัญถ้าเราเรียงผิดการต่อบนจากล่างขึ้นบนเนี่ยอาจจะเกิดการทับซ้อนที่ไม่เหมือนกันได้นะคะลองมาดูขั้นตอนที่เพื่อนคนนี้ลำดับให้เราต่อดูนะคะว่าเราจะต่อได้เหมือนเขาหรือเปล่าเพื่อนคนนี้บอกว่าขั้นแรกเลยวางวงกลมสีเหลืองค่ะขั้นที่สองวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านซ้ายค่ะลำดับที่สามนะคะวางสามเหลี่ยมสีเขียววางด้านบนอันนี้เขาบอกด้วยนะคะว่าเป็นหมวกค่ะลำดับที่สี่วางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาค่ะส่วนลำดับที่ห้าวางครึ่งวงรีวางให้เหมือนยิ้มนะคะอันนี้คือเพื่อนคนแรกนะคะที่ให้ลำดับเรามาแบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองต่อกันหรือยังเอ่ยวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาข้างซ้ายวางสี่สามเหลี่ยมสีเขียววางเป็นหมวกด้านบนนะคะวางสี่เหลี่ยมเล็กสีน้ำตาลเป็นดวงตาด้านขวาแล้วก็วางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราลองต่อตามดูนะคะมีใครได้รูปหน้าคนที่เป็นลักษณะสวมหมวกปาร์ตี้สีเขียวแบบนี้หรือเปล่ามีใครได้แบบนี้บ้างนี่คือรูปที่ผู้ทดสอบนะคะหรือว่าคนที่ลองต่อ

ตามขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเขายังปิดไว้อยู่นะคะเขายังไม่เปิดรูปเฉลยเรามาเดาดูกันค่ะว่าต่อแล้วจะได้เหมือนรูปเฉลยไหมนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะที่จะเปิดแล้วนะคะ3 2 1ไปดูกันเลยอ้าวเหมือนเดะเลยค่ะลองดูนะคะว่าถ้าเราเป็นคนให้คะแนนเราจะให้เท่าไหร่ดีเขาเหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมเหมือนเป๊ะเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบของหน้าคนไหมก็มีเหมือนกันให้ไปเลย3หน้ายิ้มแล้วมีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบไหมก็เป็นหมวกปาร์ตี้นี่ไงที่เป็นเชฟสามเหลี่ยมก็เลยได้ไป3หน้ายิ้มค่ะเพื่อนคนนี้เขียนขั้นตอนอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเวลาเขาบอกว่าวางสี่เหลี่ยมไว้เป็นตาเรารู้เลยว่าต้องวางตรงไหนเขาบอกว่าวางครึ่งวงรีให้เหมือนยิ้มเราก็รู้เลยว่าวางตรงไหนจะเห็นว่าลำดับที่เขาบอกให้เราวางเนี่ยมันค่อนข้างมีลำดับจากล่างขึ้นบนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะทีเชอร์อยากให้เราลองเขียนขั้นตอนแบบนี้ค่ะเพื่อให้เพื่อนวางได้แล้วก็เขาสามารถทำได้เหมือนกับภาพต้นแบบของผู้สร้างเลยนะคะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเพื่อนจากห้องเรียนต้นทางเหมือนกันนะคะลองดูว่าเขาจะสร้างหน้าคนที่มีองค์ประกอบด้วยวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมได้ยังไงเพื่อนบอกว่าลำดับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะวางสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็วางตากลมสองข้างสีเหลืองแล้วก็วางสามเหลี่ยมสีชมพู2อันวางบนสี่เหลี่ยมแล้วก็วางปากสีเหลืองคนนี้อาจจะบอกเชฟที่ไม่ชัดเจนนะคะเช่นเขาบอกวางปากสีเหลืองแต่เขาไม่ได้บอกว่าเอารูปอะไรมาวางเป็นปากอันนี้ก็อาจจะมีขั้นตอนที่ไม่เคลียร์ในบางอันนะคะแต่มาดูกันว่าถ้าเราลองวางแล้วเราวางได้ถูกหรือเปล่าเนาะสี่เหลี่ยมสีส้มตากลมสองข้างสีเหลืองสามเหลี่ยมสีชมสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมเขาก็อาจจะวางแบบนี้นะคะแล้วก็ปากสีเหลืองถึงแม้เขาจะเขียนไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคนต่อถ้าต่อเก่งก็พอจะเดาได้เนาะแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกได้ชัดเจนก็คือเขาลำดับขั้นจากล่างขึ้นบนได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยแล้วกันนะคะว่าการต่อแบบนี้เนี่ยมันตรงกับเงื่อนไขไหมแล้วถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเรามาเห็นแบบเนี้ยเราจะให้หน้ายิ้มสักกี่หน้าดีสี่เหลี่ยมสีส้มมีตากลมสองข้างสีเหลืองก็มีสามเหลี่ยมสีชมพูสองอันวางบนสี่เหลี่ยมก็ดูเหมือนจะใช่นะคะปากสีเหลืองอันนี้ระวังเองเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาวงรีมาวางเป็นปากสีเหลืองนะคะแต่ว่าเราเดาเอาว่าปากสีเหลืองถ้าไม่ใช่วงกลมก็ต้องวงรีแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อนควรจะเขียนให้ชัดเลยนะคะว่าเป็นเอารูปวงรีมาวางในลักษณะหงายคล้ายปากนะคะสีเหลืองนะคะก็จะชัดเจนขึ้นค่ะไปดูกันค่ะว่าถ้าเราเป็นผู้ต่อแล้วเราต่อได้แบบเนี้ยคนที่เขาบอกขั้นตอนเราเขาต่อแบบไหนอุ๊ยเหมือนกันเดะเลยค่ะก็ต่อได้ตรงกันเลยนะคะแน่นอนเดี๋ยวเรามาเช็คว่าเขาจะทำได้ตรงตามข้อจำกัดและเราควรจะให้หน้ายิ้มสักกี่ดูเช็คพอยต์แรกเลยค่ะเขาต่อได้เหมือนรูปหน้าคนต้นแบบไหมถึงแม้ว่าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่ว่าก็มีการดูออกอยู่นะคะว่าเขาดูเป็นหน้าคนอยู่ให้สามหน้ายิ้มไปเลยมีวงกลมเป็นส่วนประกอบไหมอันเนี้ยจริงๆแล้วก็ค่อนข้างมองเห็นได้ชัดเจนนะคะเพราะว่าคนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยใช้วงกลมเป็นดวงตานะคะก็มีเช่นเดียวกันจะเห็นว่าการตีความดวงตาในหน้าคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้นะคะจำได้ไหมคะว่าเพื่อนคนที่แล้วเนี่ย
เขาใช้ดวงตาเหมือนกันสองข้างเหมือนกันแต่เขา

ช้สี่เหลี่ยมสีน้ำตาลนะคะแทนที่จะเป็นวงกลมซึ่งก็ยังคล้ายหน้าคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบว่าองค์ประกอบของหน้าคนที่เป็นดวงตาขอแค่เรามี2อันที่เป็นคู่กันนะคะเราอาจจะใช้วงกลม1คู่ก็ได้หรือใช้สี่เหลี่ยม1คู่ก็ได้ก็ยังสามารถมองได้เป็นดวงตาอยู่นะคะและแน่นอนว่าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูที่วางติดกันแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายหมวกเลยเป็นองค์ประกอบสามเหลี่ยมก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ไปเลยค่ะสามในนะคะเวลาเราเช็คเพื่อนอย่างนี้อย่างแรกเลยเราจะได้ดูด้วยว่าเพื่อนใช้ความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะคะจะเห็นว่าหน้าคนในแบบนี้ก็ไม่เหมือนหน้าแบบที่แล้วที่เป็นรูปหน้าวงกลมแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้นะคะสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแต่ว่ามีหมวกเหมือนกันแต่อาจจะเป็นหมวกเหมือนหมวกงอบหมวกชาวนาเป็นหมวกที่บานออกมานะคะจะเห็นว่าวิธีการตีความหน้าคนก็ไม่เหมือนกันแล้วดวงตาก็ไม่เหมือนกันแล้วก็หมวกก็ยังมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอีกถือเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์คนละแบบในองค์ประกอบย่อยที่แตกต่างกันด้วยนะคะเขาบอกว่าข้อจำกัดในการสร้างก็คือการที่เราถูกจำกัดจำนวนรูปเลขาคณิตที่เราใช้ได้แน่นอนว่าเราไม่ได้มีรูปเลขาคณิตมากมายก่ายกองนะคะเรามีเท่าที่เราตัดไหวซึ่งก็มีไม่กี่รูปเท่านั้นนะคะเรามีเท่าที่ตัดไหวเท่านี้แหละภายใน1คาบที่เราตัดนะคะส่วนข้อจำกัดถัดไปก็คือทำยังไงให้เราสร้างด้วยการใช้รูปที่มีเพียงไม่กี่รูปทำให้มันเหมือนหน้าคนให้ได้แล้วหน้าคนนั้นยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็มีสามเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบเพื่อนยังมีไอเดียมาแชร์อีกนะคะอยากรู้ไหมคะว่าไอเดียที่หลากหลายเนี่ยมันไม่สิ้นสุดจริงๆลองไปดูเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาสร้างรูปหน้าคนที่มีข้อจำกัดแบบนี้กันค่ะคราวนี้เพื่อนเขียนลำดับการสร้างไว้หลากหลายข้อเลยนะคะถ้าใครตัดกระดาษไว้เหมือนที่ทีเชอร์ให้ตัดนะคะเดี๋ยวเราลองวางไปด้วยกันดูซิว่าวางแล้วจะได้รูปแบบที่เพื่อนคนนี้เขาตั้งใจจะต่อจริงหรือเปล่านะคะเขาตั้งใจจะสร้างจริงหรือเปล่านะคะอย่างแรกเลยค่ะวางวงกลมสีเหลืองค่ะอย่างที่สองนะคะวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาคราวนี้ขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างมีรายละเอียดเรื่องตำแหน่งไว้ด้วยนะคะทีเชอร์จะอ่านให้ฟังทีละนิดนะคะแต่ว่าเราที่มีรูปเลขาคณิตอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วลองต่อด้วยนะคะ3วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2ไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองถ้าใครไม่ทันนะคะลองตามไปด้วยกันอีกรอบนึงนะคะลองต่อด้วยนะคะจะได้ดูว่าเมื่อเราต่อเสร็จแล้วลำดับการสร้างเนี้ยมัน make sense สำหรับเราหรือเปล่าหรือว่าควรจะเขียนรายละเอียดอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วอีกรอบค่ะวางวงกลมสีเหลือง 2. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวา 3. วางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้าย 4. วางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้งทางข้างซ้ายและก็ข้างขวา 5. วางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองจะเห็นว่า

0: บางครั้งเราก็อาจจะต่อยากนิดนึงนะคะที่จะให้เวลาดูขั้นตอนนี้อีกรอบหนึ่งนะคะไม่ต้องไปเร็วมากค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสีเหลี่ยมสีน้ำตาล1อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านขวาวางสี่เหลี่ยมสีน้ำตาล2อันไว้ที่เส้นรอบรูปวงกลมส่วนบนด้านซ้ายวางสามเหลี่ยมสีชมพูให้ด้านของสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมสีน้ำตาลทั้ง2ข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ลำดับสุดท้ายนะคะวางวงกลมสีชมพู2อันในวงกลมสีเหลืองทีเชอร์ลองต่อตามนะคะทีเชอร์จะได้แบบนี้ค่ะวางวงกลมสีเหลืองวางสี่เหลี่ยม1อันไว้ทางด้านขวาเส้นรอบรูปส่วนบนด้านขวาแต่อันนี้ก็ดูไม่บนเท่าไหร่นะคะแล้วก็วางสี่เหลี่ยมอีก2อันไว้บนส่วนบนด้านซ้ายอันด้านซ้ายดูบนนะคะแต่ด้านขวานี้ยังดูกลางๆอยู่นะคะแล้วก็วางสามเหลี่ยมพาดผ่านสี่เหลี่ยมทั้งทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาวางวงกลมสีชมพู2อันไว้บนวงกลมสีเหลืองได้แบบนี้ไหมคะเพื่อนอีกคนนึงนะคะนี่ก็วางคล้ายๆกันค่ะแต่เขาแถมครึ่งวงลีมาวางเป็นปากด้วยคิดว่าหน้าคนแบบไหนตรงโจทย์มากกว่ากันคะถ้าดูจากรูปทางด้านซ้ายแล้วก็รูปทางด้านขวาเด็กๆอาจจะบอกว่ารูปทางด้านขวาน่าจะตรงโจทย์มากกว่าเพราะว่ามันดูเป็นหน้าคนจริงๆรูปทางด้านซ้ายพอไม่มีปากแล้วมันก็ก้ำกึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะมองได้นะคะงั้นเราไปดูส่วนให้คะแนนกันเลยค่ะจริงๆแล้วผู้ทดสอบนะคะต่อได้แบบมีปากแต่เพราะว่าเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดเพื่อนก็เลยไม่ได้ต่อปากให้นะคะดังนั้นพอเขาเขียนขั้นตอนไม่ชัดแล้วเราไม่ได้ต่อปากความเหมือนหน้าคนแล้วก็อาจจะให้แค่2หน้ายิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าเขามีวงกลมเป็นส่วนประกอบนะมีทั้งดวงตาแล้วก็ใบหน้าด้วยนะคะก็เป็น3หน้ายิ้มไปเลยแล้วเขามี3เหลี่ยมเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะ3เหลี่ยมนี้ก็ acting เหมือนจะเป็นหมวกหรือเปล่านะเอ๊ะหรือเป็นผมเอ๊ะก็ยังดูไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีประโยชน์เหมือนกันนะคะตรงที่มันวางไว้ส่วนบนอาจจะเป็นหมวกก็ได้อาจจะเป็นทรงผมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาทำตรงโจทย์ค่ะเราให้เขาสาบหน้ายิ้มก็แล้วกันนะคะการให้คะแนนเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กๆเลยนะคะว่าเด็กๆจะคุยกับเพื่อนว่ายังไงถ้าเด็กๆบอกเพื่อนว่ามันเหมือนไม่ค่อยมากอ่ะขอให้สองหน้ายิ้มนะก็สามารถอธิบายเหตุผลให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือว่าคุณไม่เห็นสามเหลี่ยมเลยก็อาจจะไม่ได้ให้นะคะหรือว่าเขาอาจจะมีวงกลมหรือไม่มีวงกลมเขาใช้วงลีหรือเปล่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่เรากำลังมองหาว่าเพื่อนที่เราต่อให้ต่อรูปหน้าคนนี้นะคะเขาเอาชนะข้อจำกัดได้หรือเปล่านะคะในกรณีนี้ก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเอาชนะข้อจำกัดได้เกือบทุกข้อเลยยกเว้นความเหมือนที่เขาไม่ได้ต่อปากให้นะคะก็เลยดูไม่ค่อยจะเป็นหน้าคนที่สมบูรณ์นะก็เลยแทนที่จะให้3หน้ายิ้มก็เหลือแค่2หน้ายิ้มเป็นไงคะพอได้ลองต่อแล้วได้เห็นว่าตัวเองเอาชนะความท้าทายบางอย่างได้ก็เริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะมาสรุปข้อจำกัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทำไมทีเชอร์ถึงเน้นคำว่าข้อจำกัดเพราะว่าอยากให้เราภูมิใจค่ะว่าการที่เราสร้างหน้าคนโดยที่มันมีเงื่อนไขเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเราต้องคำนึงถึงจำนวนรูปเลขาคณิตที่มันจำกัดมากๆเลยแล้วก็เราต้องใช้รูปเลขาคณิตบางอย่างให้ตรงเงื่อนไขด้วยก็คือต้องมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสามเหลี่ยมเพื่อให้มันเหมือนหน้าคนด้วยนะคะทีเชอร์ขอให้เราเห็นความ เก่งของเก่งกาจของเราในการทำกิจกรรมนี้นะคะว่าหนึ่งเราได้แบ่งปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยที่ว่ามีอะไรบ้างส่วนย่อยที่ว่ามีส่วนหน้าคนส่วนรายละเอียดบนหน้าคนแล้วก็ส่วนประกอบอื่นๆที่มาประดับหน้าคนต่างๆนะคะอย่างที่สองเราจัดการภายใต้ข้อจำกัดได้นะคะการจัดการภายใต้ข้อจำกัดของเราก็คือเรารู้ว่าเราจะใช้วงกลมเป็นส่วนไหนเรารู้ว่าจะใช้สามเหลี่ยมตรงส่วนไหนนะคะเพราะว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์ค่ะเย่ เป็นสิ่งที่เรามีนะคะในการทำกิจกรรมนี้นะคะ 1. เราแบ่งปัญหาเป็นส่วนย่อยได้ 2. เราจัดการปัญหาภายใต้ข้อจำกัดได้ด้วยนะคะแล้วก็การที่เราจัดการปัญหาได้ก็คือเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ทำโจทย์ที่หลากหลายเราได้ลงมือทำได้คิดแล้วก็ได้ท้าทายนะคะที่เชอร์อยากให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเวลาที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรามีการแบ่งปัญหาหรือแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยแล้วเราก็ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยพิจารณาทีละส่วนนี่นะคะโดยที่ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้ทำคือเอาชนะเงื่อนไขบางอย่างได้ด้วยนั่นก็คือเราได้ประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์ของเรานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับเพื่อนๆต้นทางค่ะที่เขาก็พยายามแก้ปัญหาอย่างหนักหน่วงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปสรุปร่วมกันแล้วก็ตบมือดังๆให้กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อนนักเรียนต้นทางด้วยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นการแยกองค์ประกอบย่อยๆจะทำให้เรา1ลำดับขั้นตอนได้2การที่เราเห็นลำดับย่อยๆหรือว่าส่วนย่อยๆจะเห็นว่าเราเข้าใจเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็นำองค์ประกอบย่อยที่เราแยกแล้วอะค่ะมาปรับประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็เปิดพื้นที่ให้เราได้สร้างสรรค์หาสิ่งทดแทนหรือหารูปเลขาคณิตที่ใกล้เคียงมาเพื่อทดแทนแล้วยังคงตรงตามโจทย์ที่เราต้องการสร้างสรรค์อยู่นะคะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ท้าทายแล้วก็สนุกมากเปิดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆด้วยหวังว่าจะนำกลับไปเล่นกันนะคะใครอยากจะตั้งโจทย์ใหม่ก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็ลองตรวจสอบกันว่าได้ตรงกับที่เราแบบออกแบบไว้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆก็สามารถเช็คได้นะคะว่าการบอกลำดับของเพื่อเราเนี่ยจริงๆมันมีการบอกไม่ชัดเจนคุณต้องบอกด้วยว่าวางไว้ตำแหน่งไหนที่วางแบบหันขวางหรือวางแบบแนวตั้งถ้าบอกละเอียดเพื่อนก็จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะจริงๆก็ได้ทำครบเลยนะคะสร้างสารภาพจากข้อจำกัดได้แล้วก็สื่อสารภาพนั้นให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยนะคะได้ทั้งทำคิดแล้วก็ท้าทายค่ะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็ต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะหวังว่าการคิดแบบเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็การแยกย่อยปัญหาเพื่อต่อยอดไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะ

0: ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับ
1: ครับ
4: สำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิด
1: พอ
4: เปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเผาเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริง ตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
4: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอโรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
4: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
4: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
4: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
4: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์ดีกว่าเมื่อกี้เรารู้พื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gas fire นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาด
1: แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดีนะ
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำอาหารด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความ

0: ทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำส้มคันไม
1: ้
0: นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
0: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำส้มคันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
0: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำส้มผันไม
1: ้
0: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องผ่านไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช้
1: ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จะเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการภาพสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้อีกไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะกลายเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ย
1: ครับ
0: เอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน
1: ครับ
0: นะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ

0: ได้
1: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: ครับผม
2: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
1: ครับผม
2: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
1: ์ครับ
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
2: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
2: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์ครับ
2: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
2: ผนังที่เป็นท
1: ่อครับ
2: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
1: ครับ
2: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
1: ครับ
2: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
1: เส้นลวด
2: ที่ทําหน้าที่จ่ายประจุ
1: ครับ
2: ท่อที่ทําหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานสฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทําหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
2: นะฮะแรงสูงอีกตัวนึงที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
2: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงนึงมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
2: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2 อย่าง
1: ค
2: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
1: อ
2: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
2: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
2: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่
1: อ
2: นะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อออกมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
1: ่อ
2: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆเนี้ยนะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ย

0: ได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
1: ครับ
0: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะมันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวเราขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
0: ครับ
1: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
1: ครับ
2: เข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
1: ครับ
2: ครับ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
1: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
1: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
1: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
1: อืม
2: ครับ
1: ไว้ง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
1: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
1: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้วสองยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
1: โอ้โห
2: ครับ
1: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
1: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
1: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
2: ี๋
1: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
1: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ
1: อย่าตกสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโอ้ต
3: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์

0: ของเล่นสุดซ่าในวันนี้นั่นก็คือแมงมุมไต่ราวอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: หลอดดูดน้ำ
2: จานกระดาษ
1: ที่เย็บกระดาษ
2: ไม้พรม
1: กันไกล
2: จานสีผู้กัน
1: กระดาษกาวย่นสีรู้จักกับอุปกรณ์ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำแมงมุมไต่ราวกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยพี่ข้าวตูรู้เลยว่าปวานีชอบมากเลยก็คือ
2: ทาสี
1: ถูกต้องแมงมุมของเราจะทาสีดำอ่ะปวานเทสีดำลงไปเลยช่องใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะใช้จานกระดาษแบบนี้ละค่ะแล้วเราก็จะทาสีดำให้รอบจานกระดาษเลยมา

0: ทั่วๆเลยครับ
1: ตอนนี้ของประวันยังไม่แห้งเลยเดี๋ยวเด็กๆ ก็ต้องรอให้สีเนี่ยมันแห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกัน
0: ตอนมีวิธี
1: ประวันทำเลยระวังนะเดี๋ยวมันเละนะโอเคสีแห้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ข้าตุ๊กก็จะตัดขอบนอกของจานกระดาษออกตัดเฉพาะขอบออกมาก่อนนะคะตัดโค้งไปตามแนวของขอบเลยประวันค่อยๆหมุนครับค่อยๆหมุนต้องตัดทีละนิดนึงแล้วประวันก็หมุนไปโอเคอะต้องตัดทีละนิดเดียวถ้าเกิดตัดยาวไปเนี่ยมันจะไม่โค้งแล้วก็ค่อยๆหมุนจานกระดาษมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบไหนครับ
0: แบบ
1: นี้จะได้แบบนี้คราวนี้ที่เราจะตัดนะคะแบ่งครึ่งมันจะเป็นจานแบบนี้ใช่ไหมประวันต้องตัดอันนี้แล้วก็ตัดแบบนี้นะตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดแบ่งอีกหนึ่งครั้งตอนนี้จะได้4ชิ้นไอ้4ขาแต่ว่าแมงมุมมีกี่ขาคะประวันแมงมุมมี8ขาเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเอา1ชิ้นเล็กๆแบบนี้มาตัดครึ่งแบบนี้ครับแต่อันนี้ต้องตัดโค้งเหมือนกันนะตัดโค้งๆไปเลยอย่างนี
0: ้ตรงกลางเลย
1: ใช่ครับแต่ตัดแบ่งครึ่งตรงกลางขาอันนี้มันใหญ่ไปพี่แมงมุมเขาไม่ได้ขาใหญ่ขนาดนี้เขาต้องขาเดียวเรียวมีทั้งหมด8ขามี4อันจะทำให้เป็น8ก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็จะได้8อัน
0: นายพี่เขาตูจะเอาพวกนี้มาทำยังไงไงครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมคะตรงกลางเนี่ยพี่เขาตูจะมาทำเป็นตัวของแมงมุมนะแล้วต้องวาดตัวก่อนพี่ตูจะวาดเหมือนเป็นเลข8คลิกด้านหลังแล้วก็เริ่มเอาดินสอวาดก่อนแล้วก็ค่อยตัดเดี๋ยวพี่ตูจะเริ่มวาดให้ดูวาดวงกลมวงใหญ่ๆ1วงแล้วก็วงกลมวงเล็กๆอีก1วงด้านบนนั่นแหละครับถูกต้องนี่วาดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะมีวงกลมใหญ่ๆแล้วก็มีวงกลมเล็กๆข้างบนซ้อนมาโอเคเรามาเริ่มตัดกันดีกว่าประวันตัดสวยๆนะแต่พี่แมงมุมของประวันจะเบี้ยวนะหลังจากนั้นพี่ก็จะตัดตามแนวที่ได้วาดไว้เลยค่ะ

0: ตัวแบบนี้แบบไหนครับ
1: แบบนี
0: ้ของพี่ประวันหัวเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ได้ขาด้วยเนี่ยประวันดูขาของพี่ประวันสิ
1: เยอะจัง
0: นี่ได้ขาแบบนี้มี8ขาเดี๋ยวเรามาประกอบกันตัวแมงมุมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะติดและพี่ก็จะใช้ที่เย็บกระดาษแบบนี้นะคะประกอบตัวแล้วก็ขาของแมงมุมเข้าด้วยกันด้านแรกก็เสร็จแล้ว4ขาแล้วก็อีก1ด้านประวานกดได้แล้วได้แล้วอีกขานึงครับชุบมาเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับเข้าไปข้างใน
1: ลองด้วย
0: โอเคนี่ผลงานประวานได้แล้ว4ขาไปเย็บต่อโชว์ซิได้เป็นแมงมุมตัวใหญ่ขนาดนี้เลยมี8ขาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมไหมพรมสีอะไรดีครับของประวาน
1: ชมพู
0: ชมพูไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำขนที่หน้าอกของแมงมุมนะนี่ประวานใช้2สีแบบนี้2เส้นแบบนี้อันนี้ขึ้นมา4นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้2สีค่อยๆพันรอบๆนิ้วมาค่อยๆพันนะคะไม่ต้องพันแน่นมากเรียบร้อยแล้วก็ตัดจะได้แบบนี้แล้วพี่จะตัดไหมพรมเส้นเล็กๆอีกหนึ่งเส้นมัดเอาไว้ตรงกลางมัดได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพี่ก็จะใช้กรรไกรตัดส่วนที่ติดกันอยู่แบบนี้ออกเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะตัดแล้วมันสั้นๆยาวๆไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็มาค่อยแต่งๆได้โอเคแล้วเราก็มาวางหนูประวันลองวางไปครับแผ่นี้ก็จะได้แบบนี้2ตัวแบบนี้นะคะโอเคคราวนี้จะมาทำให้มันไต่ราวได้คลิกด้านหลังออกมาใช้หลอด

0: ดาษกาวยึดหลอดให้อยู่ติดกับตัวของแมงมุม
1: แปะเลยครับแปะ
2: หม
1: อกอีกอันครับ
0: คราวนี้จะใช้ไหมพรมดึงออกมาเพื่อสามารถเราจะได้เล่นได้ตัวนี้ต้องดึงให้ยาวหน่อยนะคะได้ความยาวที่เหมาะสมก็ตัดหาปลายทั้งสองด้านใช้ปลายไหมพรมใส่เข้าไปในหลอดแบบนี้ค่อยๆใส่เข้าไปให้ปลายอีกด้านทะลุออกมาแล้วก็มัดเป็นปมค่ะต้องมัดปมใหญ่นิดนึงนะเพื่อที่จะได้ไม่ลอดออกไปจากหลอดถ้าขั้นตอนนี้ยากเกินไปน้องๆ อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะโอเคได้ตัวแมงมุมแบบนี้แล้วนะประวันแล้วเรามาทำตากันแต่เดี๋ยวพี่ข้าวตูจะวาดตาของพี่ข้าวตูเลยใช้สีขาวแบบนี้นะคะจิ้มสีขาวมานิดนึงจิ้มลงไปตรงกลางตรงตาแบบนี้ประวันเสร็จยังครับได้ตายัง
2: วาดแม็ก
0: มาไหนดูซิไหนดูของประวันสิครับมีตาแมงมุมยังเอ่ยนี่น้องประวันก็มีตาของแมงมุมแล้วแล้วก็มาติดขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันแล้วนี่แล้วเราก็ติดขั้นตอนสุดท้ายติดขนลงไปใช้กาวติดลงไปอ่ะ
2: ไหนกาว
0: กาวอยู่ไหนนะเย้เสร็จแล้วแมงมุมไต่ราวของเรามาเรามาเล่นกันดีกว่าประวัน
2: ครับเราต้องดึงดึงดึงนี
0: ่โอ้ของประวันขึ้นราวไปแล้วนี่ของพี่ตูบ้างตึ้งโ
3: อ้และนอกจากเราจะประดิษฐ์เป็นรูปแมงมุมแล้วยังทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแมงกระพุนหรือว่าพี่ลิงน้อยจอมซนตัวนี้
0: หลังจากลองเล่นแมงมุมไต่ราวไปแล้วเดี๋ยวเรามาวัดพลังกันเลยประวันมุน

0: กี่ดาวคะ
1: 1 2 3
0: ได้แค่3วันนี้ได้3ดาวแล้ว3ดาวนี้จะช่วยพัฒนาการด้านใดบ้างเดี๋ยวเราไปถามจากคุณหมอแก้วตากันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะโอ้โห
0: วันนี้ตะวันได้ไป3ดาวมากวันนี้ได้ไปด้านสติปัญญาด้านร่างกายแล้วก็ด้านสังคมให้คุณหมออธิบายหน่อยค่ะวันนี้ได้3ดาว
2: ค่ะก็กิจกรรมศิลปะนะคะอย่างที่เราทราบก็จะได้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือการใช้มือติดแปะใช้กรรไกรต่างๆนะคะแล้วก็ด้านสังคมก็คือมีพี่เข้าตูเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ในด้านสติปัญญาก็จะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อในการทำงานนะคะจริงๆเด็กวัยนี้พอเราอาจจะเริ่มใส่ความหลากหลายของกิจกรรมเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นว่ามีการเอากิจกรรมศิลปะมาทำเป็นเกม
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้ดาวด้านอารมณ์ด้วยเนี่ยต้องเสริมกิจกรรมแบบไหนล่ะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็จริงๆในเรื่องอารมณ์ในเด็กอนุบาลนะคะอารมณ์ในเด็กอนุบาลมีหลากหลายมากนะคะแล้วก็จริงๆอารมณ์ที่เป็นเรื่องยากสำหรับเด็กก็คืออารมณ์ที่ท้าทายเล่นกับเพื่อนแพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนจะยังไม่ผ่านอารมณ์นี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพ้ไม่ได้อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาที่เราทำกิจกรรมศิลปะเนี่ยมันก็มีประโยชน์พอเราใช้เข้ามาเป็นเกมเพิ่มขึ้นเอามาเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยมันก็จะได้ครบเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของอารมณ์ที่ท้าทายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นค่ะ
0: อืมค่ะอาจารย์คะอยากให้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ในเด็กวัยอนุบาลหน่อยค่ะเราจะมีทางส่งเสริมเขายังไงบ้างคะ
2: หลักง่ายๆเนี่ยหมอจะใช้หลัก3ลอลิงอย่างแรกนะให้เด็กเล่นเยอะๆค่ะเล่นก็มีทั้งเล่นคนเดียวแล้วก็เล่นกับเพื่อนเล่นคนเดียวเด็กก็อาจจะอยากเคยเห็นเด็กก็เอาตุ๊กตามาอุ้มมากอดหรือว่าเด็กก็อาจจะจินตนาการห่มผ้าให้น้องพาน้องไปอาบน้ำพวกนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความคิดจินตนาการของเขาเองหรือว่าเด็กผู้ชายอาจจะเล่นต่อบล็อกเขาก็จะจินตนาการสร้างเป็นปราสาทแล้วก็ทำเป็นสะพานอะไรต่างๆนะคะก็เล่นกับเพื่อนพอเขามีทักษะพวกนี้เขาเอามาเล่นกับเพื่อนปุ๊บเขาก็จะรู้สึกสนุกกับการเล่นกับเพื่อนแล้วก็จะได้ในเรื่องของทักษะสังคมไปด้วยฉะนั้นการเล่นนะคะก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นพัฒนาการของเด็กนะคะอันที่สองจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบ

0: คนในครอบครัวงั้นถ้าเกิดเราอยากให้ลูกเก่งไม่ต้องอะไรมากค่ะเราอ่านหนังสือทุกวันหรือเปล่าถ้าเราอ่านหนังสือทุกวันลูกเห็นทุกวันลูกก็จะเรียนแบบในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือว่าเราอยากให้ลูกเป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นเวลาที่เราเดินไปข้างทางเราเห็นคุณยายขายของเราอาจจะชวนลูกเข้าไปช่วยซื้ออุดหนุนคุณยายพวกนี้ค่ะที่เราสอดแทรกเข้าไปเนี่ยมันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปงั้นจริงๆเด็กเนี่ยเรียนรู้จากการเรียนแบบในชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็คือ2ลอลิงแล้ว
1: ลอสุดท้ายก็คือ
0: ลองสุดท้ายนะคะก็คือลงมือทำค่ะติดกระดุมเองใส่รองเท้าเองหรือว่าช่วยทำงานบ้านก็ได้เวลาที่เขาเจออุปสรรคอะไรอะค่ะสมมติว่าเขาเล่นของเล่นลากรถมาเฮ้ยติดไม่ต้องรีบเข้าไปช่วยค่ะดูซิไอ้ลูกเราจะลงมือทำยังไงดูซิเด็กจะแก้ปัญหายังไงก็ทั้งหมดนี้ค่ะให้ลูกลงมือทำเยอะๆก็เป็น3ลอลิงนะคะเล่น
1: เรียนแบบแล้วก็ลงมือทำ
0: แค่นี้ค่ะเด็กอนุบาลรับรองเก่งเลยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องได้ประโยชน์จาก3ลอของเราไม่ว่าจะเป็นเล่นเรียนแบบแล้วก็ลงมือทำแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปประดิษฐ์เกมจับคู่อุปกรณ์ประกอบไปด้วย
1: กระดาษสีค่ะกระดาษร้อยปอนด์กล่องกระดาษหรือว่าลังกระดาษลอดคัตเตอร์ผักกาดขาวกล่องกระดาษกาวจานสีลูกแก้วไม้บรรทัดกรรไกรดินสอประวัติวันนี้ยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับถ้าประวัติทำได้เพื่อนเพื่อนก็ต้องทำได
1: ้โอเคเพราะว่าถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
3: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
1: ์ไว้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย
4: จิ๋วเซอร์นักประดิษฐ
1: ์สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับพี่ข้อตือและน้อง
3: น้าวาน
1: เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นจากของจริงค่ะนั่นก็คือ
3: ถุง
1: ลังแบบนี้แล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำกระดาษแบบนี้ไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรกัน
5: วันนี้เราจะมาประดิษฐ์ของเล่นที่ทำจากลังกระดาษที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกสมองทดสอบความจำกับเกมจับคู่อุปกรณ์จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: หลอด
1: ก้าว
3: กระดาษสีพวกกันจานสี
1: ไม้บรรทัด
3: เรียนใจกระดาษขาว
1: กระดาษร้อยปอน
3: ด์ลูกแก้ว
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยวันนี้เราจะมาทำเกมจับคู่กันประวันจับคู่ภาพเริ่มจากที่เมื่อกี้ใช่ไหมกระดาษลังแบบนี้ค่ะก็หากระดาษลังมากระดาษร้อยปอนด์แล้วก็กระดาษสีทั้งหมดเนี่ยเราจะมาตัดเป็นแผ่นๆขนาด4คูณ4นิ้วนี่ขนาดนี้คือ4คูณ4นิ้วพอตัดออกมาแล้วนะประวานจะได้เป็นแบบนี้นี่โดยเกมจับคู่ภาพของเราเนี่ยภาพของเราเนี่ยจะเกิดจากเทคนิคของศิลปะและประวานไม่ว่าจะเป็นการทับสีการเป่าสีการใช้แม่พิมพ์จากธรรมชาติเช่นใบไม้แล้วก็การกลิ้งสีจากลูกแก้วโอเคประวานอยากเริ่มอันไหนก่อนดี
3: ทำสี
1: มาเทใส่จานสีก่อนดีกว่า
3: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่วันนี้เราจะใช้หลายๆสีเลยเดี๋ยวเราจะพับกระดาษครึ่งหนึ่งอ่ะประวัติเอากระดาษร้อยปอนด์มาครับพับครึ่ง
3: ฝั่งไหนก็ได
1: ้ฝั่งไหนก็ได้เพราะว่ามันเป็น4คูณ4นิ้วเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากันทุกด้านพับด้านไหนก็ได้เหมือนกันนี่แหละครับเอาตรงๆนะเราจะป้ายสีไปที่ด้านหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะพับเข้าหากันโอเคมาประวานใช้พวกการแต้มสีแต้มแค่ครึ่งเดียวพอนะคะ

จแล้วอ่ะประวัติลองทับดูเอากระดาษพับทับกันทับรีดลงไปกับพื้นกดกดกดรีดเลยรีดเอามือรีดถูรีดให้สีมันกระจายเอาละนะเรามาดูซิว่าเราได้รูปอะไรเอ่ย1 2 3ไหนดูของประวัติสิครับ

0: ของพี่ข้าวตูได้ดอกไม้ของปวานได้รูปอะไรครับ
1: ของปวานได้หุ่นยนต
0: ์ได้หุ่นยนต์โอ้โหปวานสวยมากเลยและนี่ก็คือเทคนิคแรกนั่นก็คือการใช้กระดาษทับสีนั่นเองเรามาดูเทคนิคต่อไปกันค่ะต่อไปเราจะมาทำการ
1: เป่าสี
0: ภาพต่อไปค่ะเราจะมาทำการเป่าสีที่เราจะวาดหน้าตามีจมูกแล้วก็มีปากใหญ่ๆแบบนี้เลย

แบบนี้แล้วนะคะพี่จะมาเป่าสีหยดน้ำลงมาใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ป้ายไปแบบนี้แล้วก็ใช้หลอดเป่า

0: บางสีมันหน่อย
1: โอ้ยไหนของวาวาน่ารักจังเลยอ่ะดูดิโอเคไหนดูสิ
0: สวย
1: ของปวันสวยมากชอบไหมครับอันนี
0: ้
1: ชอบมากเลยนี่ก็คือเทคนิคของการเป่าสีนั่นเองอ่ะปลายวางรอให้แห้งเทคนิคต่อไปเรามาทำการปั๊มแม่พิมพ์กันแม่พิมพ์ที่เราจะใช้วันนี้เป็นแม่พิมพ์จากธรรมชาติค่ะวันนี้เราใช
0: ้ผักกาดขาว
1: ถูกต้องผักกาดขาวแล้วพี่ข้าตูจะต้องตัดให้ก่อนนะผักกาดขาวใช้คัตเตอร์หรือว่าใช้มีดก็ได้นะคะตัดแต่งซะหน่อยได้แบบนี้แล้วพี่ข้าตูจะใช้สีส้มทาลงไปทาให้ทั่วๆเลยนะทาเยอะๆนิดนึงพี่จะแต้มสีเหลืองลงไปตรงกลางอีกนิดนึงค่ะหลังจากนั้นก็พิมพ์ลงไปเลยกดให้แน่นถ้าใช้ภาพแบบนี้โอเคอ่ะปั๊มได้ปั๊มได้แล้วครับอย่างสีมันแห้งอย่างสีมันแห้งน่าจะติดแล้วมั้งไหนดูสิครับโอ้โหอย่างนี้เรียกว่าดอกกุหลาบนี่ของประวันนี่แหละของพี่ตูเป็นอันนี้ดูของประวันสิครับนี่อันนี้ก็คือการปั๊มแม่พิมพ์จากธรรมชาติไปวางไว้มาถึงเทคนิคสุดท้ายแล้วครับประวันวันนี้เราจะมากลิ้งสีกันจะต้องใช้กระดาษ100 ปอนด์ติดที่กระดาษลังก่อนได้เป็นแบบนี้กล่องสัก1 กล่องมามีลูกแก้ววางกระดาษลงไปในกล่องเดี๋ยวเราจะทำการกลิ้งสีกันค่ะหยอดลงไปจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มจุ่มหยิบขึ้นมาคราวนี้ประวันกลิ้งเลย
0: โอ้ยเป็นสีรุ้งเลยเอานี่เสร็จแล้ว
1: ไหนดูสิครับระวังนะจะมือเลอะเราก็ทำครบทั้ง4เทคนิคแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทับสีเป่าสีแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็กลิ้งสีโอเคคราวนี้เราจะเอาภาพของเราเนี่ยมาติดบนกระดาษรังทากาวลงไปทากาวติดภาพลงไปนี่พี่ตุ๊กก็จะติดภาพต่างๆลงไปที่กระดาษลังแต่ละลังนี่อันนี้ติดเสร็จแล้วเราก็ไปวางไว
0: ้นี่ของปวันอันนี้ของปวันก็ต้องทำเอง
1: ใช่ใช้การนี้เดียวพอนะครับเดี๋ยวมันซึมออกมาข้างนอกหลังจากติดกระดาษที่เป็นภาพวาดแบบเป็นภาพแบบนี้แล้วนะคะไว้ที่กระดาษลังแล้วเนี่ยคลิกอีกด้านนึงเราก็จะติดกระดาษสีลงไปมาปวันครับแล้วในสีเทคนิคเนี่ยประวันชอบเทคนิคไหนที่สุดหรอ
0: เป่าสีครับ
1: ทำไมชอบเป่าสีอะครับ
0: สนุกครับ
1: สนุกใช่ไหมที่เห็นประวันเป่าใหญ่เลย
0: ครับ
1: โอเคเราก็ติดกระดาษให้เรียบร้อยก่อนมือรูดด้วยให้กระดาษแนบกัน

0: สร็จแล้ว
1: โอเคเสร็จแล้ว
0: ก็เอามาไว้ตรงนี
1: ้โอเคเสร็จแล้วกับการทำเทคนิคสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองเล่นเกมจับคู่ภาพกัน
2: นอกจากสีเทคนิคนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพตัดแปะเป็นรูปแตงโมหรือว่าภาพศิลปะจากใบไม้
1: เสร็จแล้วนะคะเกมจับคู่ภาพของเราคุณหมออยากเริ่มเล่นเกมหรือยังคะประวัน
0: อยาก
1: นะอยากให้คุณหมออธิบายกติกาเลยก่อนค่ะ
3: ค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอจะสลับนิดนึงแล้วก็ให้ประวันดูสัก10วินาทีประวันหลับตาด้วยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก็ให้ประวันเลือกคู่จับคู่นะคะเดี๋ยวขอสลับนิดนึงนะประวันหลับตาก่อนครับหลับตาร
0: ู้ไม่ขนาดหลับตาก็ยังรู้นะ
1: อันแน่
3: หลับตาก็ยังรู้
1: หลับตาก็ยังรู้ด้วยนะเนี่ย
3: ประวันเปิดตาครับให้จำ10วินาที
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จำได้ยังครับหลับตานะพร้อมยัง
3: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วนะ
3: จับคู่ครับดูสิอันไหนคู่เหมือนกัน
1: ไหนอันนี้
3: จำได้ไหมนะ
1: กับอัน
3: โอ
1: ้จำได
3: ้ได้หนึ่งคะแนนละเอาเลยดูสิที่ครูทำได
1: ้โอเค
3: ต้องปิดกลับไปเหมือนเดิมปิดกลับไปเหมือนเดิม
0: ตาประวาน
3: ตาประวานตาประวาน
1: พี่เข้าตูใช่ไหม
3: พี่เข้าตู
1: พี่เข้าตู
3: พี่เข้าตูเริ่มจำได
1: ้จำได้แล้วนี่เป็นภาพประเภทเทคนิคสีเดียวกันค่ะนะ
0: เพราะว่าอันนี้คือโรบอทของประวัน
1: เป็นโรบอทของประวันอันไหนประวัน
3: นี่ตาประวันนะ
1: อันไหนครับยังไม่ใช่
3: เกือบได
1: ้ไปเปิดอัน
0: พี่ตูนะคราวนี้ตาพี่ตู
1: พี่ตูเอ๊ะเมื่อกี้อยู่ตรง
0: ของคะแนนแล้วนี่
1: ประวันพี่สิครับ
3: จับประวัน
1: โอ้โห
0: มันได้สองคะแนนเหมือนพี่เขาตุ่มในน้ำ
3: สองคะแนนเท่ากันแล้วนะ
1: ลูกนี้อยู่ตรงอยู่ตรงและลูกสุดท้ายก็ต้องถูกต้องเลยเก่งมากคุณพี่น้องเก่ง
0: วันนี้ได้2คะแนน3คะแนนพี่ก็ได้3
1: คะแนนชนะเหมือนกันเลยวันนี
3: ้เก่งเท่ากันเลย
1: มาลองวัดพลังสิครับวันนี้กิจกรรมของเราได้กี่ดวงหมุนเลย

0: ได้สีดวงเลย
1: ได้สีดวงเลย
0: ให้คุณหมอติดให้คุณหมอนั่งครับให้คุณหมอติดให้หน่อย
2: โอเคไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมง่ายๆแบบนี้สามารถพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยค่ะคุณหมออ
3: ย่างแรกในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็กิจกรรมศิลปะอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะใช้มือลงมือทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสติปัญญานะคะก็นอกจากน้องประวานจะมีสมาธิจดจ่อในการทำแล้วเนี่ยน้องประวานใช้ความคิดสร้างสรรค์มากเลยตอนที่ทำศิลปะต่างๆเขาก็ออกความคิดว่าจะทำแบบไหนต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนที่เราเอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมเนี่ยเด็กต้องฝึกในเรื่องของการจำให้ได้ว่าเฮ้ยภาพตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ในเรื่องของความจำก็เป็นพื้นฐานของสติปัญญานะคะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็ตอนที่มีพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นลักษณะแบบพื้นๆง่ายๆนะคะก็พอเด็กเริ่มโตขึ้นเราอาจจะเริ่มทำให้มันยากขึ้นไปกว่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายอันนี้ก็จะขาดไปนิดนึง
2: คุณหมอคะวันนี้คือประวานเนี่ยตั้งใจทำมากแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะชมลูกเนี่ยเราควรจะมีวิธีการชมลูกยังไงบ้างอะคะ
3: จริงๆก็เอาให้เป็นธรรมชาตินะคะเวลาชมอะค่ะก็ถ้าเกิดเอาเป็นกิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็ชมไปอู้เก่งจังเลยสวยจังเลยก็เป็นเหมือนธรรมชาติที่เราคุยกับเด็กอยู่แล้วนะคะแต่ว่าความสำคัญในการชมเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นมักจะเป็นเรื่องของการเจองานยากบางครั้งเราเผลอไปมองที่ผลลัพธ์ของเนื้องานตัวอย่างเช่นว่าการเขียนหนังสือเนี่ยบางครั้งเด็กอนุบาลเนี่ยเขากล้ามเนื้อมือเขายังไม่ค่อยดีมากเวลาเขาเขียนตัวหนังสือเขาอาจจะเขียนแบบตัวใหญ่

0: ข้าวหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะไปมองว่าไม่สวยเลยจริงๆแล้วถ้าเรามองให้ละเอียดลงไปอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงเขาตั้งใจทำนะเขาพยายามที่จะมีสมาธิแล้วก็พยายามทำตามที่เราบอกให้เขาลงมือทำเพราะฉะนั้นการชมที่ดีเนี่ยคือการชมทักษะที่เป็นเบื้องหลังของกิจกรรมนั้นตัวอย่างเช่นว่าวันนี้คุณหมอภูมิใจมากเลยนะประวันตั้งใจทำงานมากหรือว่าประวานมีสมาธิแล้วก็พยายามทำงานให้ดีเด็กอดทนแล้วก็มีความตั้งใจต่างๆค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของผลลัพธ์ของงานก็อาจจะให้เราเข้าใจว่าพอเด็กทำซ้ำๆไปบ่อยๆแล้วเด็กมีกำลังใจเพราะว่าพอเราชมเขาอย่างเงี้ยปุ๊บเขามีกำลังใจปุ๊บเนี่ยเขาจะอยากทำให้มันดีเองหรือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ไปเปรียบเทียบลูกกับคนอื่นเนี่ยดูซิเพื่อนอ่ะเขาเรียนหนังสือเก่งเรามันไม่ได้เรื่องคำพูดเชิงลบพวกเนี้ยค่ะเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองแย่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่พูดกับเขาเนี่ยสิ่งนี้มันจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จริงๆถ้าเรามองเด็กจริงๆเนี่ยเขาจะมีข้อดีเยอะมากแต่บางครั้งเราก็จะไปมองอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับอะไรไม่ได้เลยในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ขอให้ปรับในเรื่องของการใช้ภาษากับลูกว่าการใช้คำพูดเชิงบวกแล้วก็การอย่าใช้คำพูดเปรียบเทียบหรือคำพูดในเชิงลบที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าบางครั้งรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีคุณค่าอะไรตรงนี้ค่ะมันจะฝังแล้วก็มันจะอยู่กับเขาไปตลอดแล้วก็มันจะลบออกยากมาก
1: ค่ะต้องเริ่มปลูกฝังสิ่งดีๆกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปประดิษฐ์เกมปากระป๋องอุปกรณ์ประกอบไปด้วย
3: กระป๋องค่ะลูกบอลหรือว่าลูกเทนนิสสีผู้กันดินสอสีเมจิกจานสี
4: วันนี้สนุกไหมครับ
5: สนุกมากๆเลยนะคะ
4: และนี่นะคะก็จะชวนให้น้องๆเพื่อนๆเนี่ยทำแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดพวกเราในรายการด้วย
6: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
4: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่

0: เดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำโอ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้วทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็ก
2: ๆตอนไฟฟ้าสถิต
0: ร้านนี้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ต้นสวยค่ะเฮ้ยต้นนู้นสวย
3: อุ้ยแป๊ะเลยอ่ะคุณเช่มันช็อตอ่ะ
0: ไฟคึกบ้างเน
3: าะอุ้ยแป๊ะแป๊ะแป๊ะเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายด้วยอ่ะ
1: ไฟฟ้าสถิตเหรอคะ
0: ใช่
1: คือไอ้ไฟที่มันแป๊ะแป๊ะเราโดนกันไม่ใช่เขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิต
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนเวลาไฟฟ้าช็อตทั่วไปไหมคะแล้วคือมันอันตรายไหมคะแล้วไฟฟ้าสถิตนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณเช่แล้วเริ่มทำยังไงอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็นๆค่ะไฟฟ้าสถิตไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะคะถ้าแพรวยังสงสัยว่าไฟฟ้าสถิตคืออะไร

0: างนั้นเราไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
1: ไม่กล้าอยู่ใกล้ครูเช่แล้วอ่ะเดี๋ยวไฟช็อตอีกอ่ะ
2: โอ้โหจริงๆแล้วความรู้สึกไฟช็อตเนี่ยมันไม่ได้อันตรายหรอกค่ะ
1: อ
2: ้
1: าว
2: เหรอเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าความชื้นในอากาศมันตาม
1: ชื้นตรงไหนอะคะหนาวจะตายค่ะ
2: นั่นแหละค่ะยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่นะคะอากาศแห้งแบบนี้ความชื้นในอากาศก็ต่ำทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยสะสมบนผิวหนังเราได้เยอะขึ้นค่ะพอประจุไฟฟ้าเนี่ยค่ะอยู่บนผิวหนังได้มากขึ้นเวลาให้อยู่ใกล้กันเนี่
1: ย
2: ม
1: ัน
2: ต้องเกิดการอุดประจุไฟฟ้าค่ะ
1: ใช่อุดประจุ
2: ใช่ค่ะเวลาที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยพยายามทำให้มันเกิดการสมดุลวิ่งไปหาแพลวเนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดลักษณะที่เป็นไฟช็อตจริงๆแล้วก็คือก็นั่นแหละค่ะไฟฟ้าสถิต
1: แล้วไอ้ไฟฟ้าสถิตที่ครูเช่พูดถึงมันเป็นยังไงอะคะ
2: ไฟฟ้าสถิตนะคะก็คือปรากฏการณ์ค่ะที่เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบที่พบในวัสดุหรือว่าพื้นผิวของวัสดุนั้นค่ะโดยประจุไฟฟ้าพวกนี้นะคะก็ยังคงเคลื่อนที่แล้วก็สามารถถ่ายโอนประจุได้
1: คือวัสดุทุกชนิดจะมีประจุไฟฟ้าอยู่อย่างนั้นหรอคะ
2: อืมใช่ค่ะวัสดุทุกชนิดนะคะจะมีประจุไฟฟ้าอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประจุทางไฟฟ้าจะเป็นกลาง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่ามันเป็นกลางหรือเปล่า
2: ความเป็นกลางของไฟฟ้าก็คือปริมาณของประจุบวกกับประจุลบที่เท่ากันค่ะแต่ว่าปริมาณของประจุนี้นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน
1: อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ประจุเปลี่ยนแปลงหรอคะ
2: อืมก็จะเป็นการขัดถูการสีกันหรือว่าการสัมผัสค่ะ
1: แบบเมื่อกี้
2: ใช่ค่ะเวลาที่วัตถุ2ชนิดนะคะเกิดการสีกันจะทำให้ประจุที่เคยสมดุลอยู่นะคะเท่ากันเนี่ยมีปริมาณที่ไม่เท่ากันเมื่อวัสดุ2ชนิดนะคะมีปริมาณของประจุไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันก็พยายามที่จะถ่ายเทประจุไปยังวัสดุอื่นค่ะเพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลของตนเองการถ่ายโอนเนี่ยค่ะก็เลยทำให้เกิดไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตค่ะเดี๋ยวถ้าเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิต
1: แต่เดี๋ยวก่อนไปช้อปปิ้งสั่งอะไรกินก่อนดีไหมคะน้องคะน้องคะ
3: ว้าว
2: นี่ค่ะกิจกรรมมหกรรมไฟฟ้าสถิตค่ะ
1: มหกรรมไฟฟ้าสถิตเลยเหรอคะ
2: อุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องเตรียมในทางคือลูกโป่งค่ะแป้งข้าวโพดน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการคนและก็ผ้าสักการะค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้ผ้าขนหนูหรือว่ากระดาษทิชชู่ได้นะคะ
1: เห็นอุปกรณ์แต่ละอย่างแล้วนึกไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะต้องทำยังไง
2: อันดับแรกค่ะเป่าลูกโป่งกันค่ะ
1: ได้เลยค่ะ
2: โอเค
1: เป่าใหญ่แค่ไหนคะ
2: แค่นี้พอไม่ต้องใหญ่มากนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: เสร็จแล้วค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้คุณแค่จะมาชวนเป่าลูกโป่งเหรอคะเนี่ย
2: ไม่ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูปล่อยน้ำลงไปน้ำก็จะทิ้งตัวลงดิ่งแบบนี้เป็นเส้นตรงถูกไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วถ้าแพรวนำลูกโป่งไปไว้ใกล้ๆน้ำจะเกิดอะไรขึ้นกับกระแสน้ำคะ
1: ก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นปะคะ
2: อ
1: ่
2: ะลองค่ะ
1: เอาลูกโป่งไปใกล้ๆเลยนะ
2: ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องให้ลูกโป่งเปียกนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูทำหนูส่งให
1: ้เนี่ยค่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
2: ที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าลูกโป่งเองก็มีสภาพทางไฟฟ้าเป็นกลางน้ำเองก็ยังคงสภาพไฟฟ้าที่เป็นกลางอยู่เช่นกันดังนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะทำการเปลี่ยนใจน้ำค่ะ
1: เปลี่ยนใจน้ำ
2: ให้น้ำเข้ามาหาลูกโป่ง
1: ฮะได้ด้วยเหรอคะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวครูจะให้แพรวใช้นี่เลยผ้าสักการะค่ะในการถู
1: ต้องถูยังไงคะ
2: ถูเร็วๆเลยค่ะ
1: ถูไปเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: น
2: ี่
1: นะคะนี่เหรอคะ
2: แบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
1: โอเค
2: น่าจะได้แล้วมาด
1: ู
2: ก
1: ัน
2: ว่าแซลจะสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้หรือเปล่าโ
1: อ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าลูกโป่งสามารถเปลี่ยนใจน้ำได้ด้วยอ่ะผมจากที่เห็นเป็นเส้นตรงๆนะคะคราวนี้เอ็นมาลูกโป่งเลยแบบนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนใจใครเขาก็เอาผ้าถูๆตัวเองได้ไหมคะ
2: น่าจะได้เลยค่ะถูตัวเองแล้วไปอยู่ใกล้ค่ะไม่ได้แพรวไหนๆก็ยังติดใจอยู่การเปลี่ยนใจอยู่ค่ะคราวนี้ค่ะครูจะเพิ่มโจทย์ที่ยากมาดูกันสิคะว่าลูกโป่งใบนี้จะสามารถเปลี่ยนใจแป้งข้าวโพดได้หรือเปล่า
1: แป้งข้าวโพดก็เปลี่ยนใจได้เหรอคะเนี่ย
2: ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายก่อนไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะแล้วก็แพรวก็คนเลยอย่าให้

0: ่แป้งข้าวโพดกลายเป็นสารละลายมากนะคะให้หนืดหนืดวิธีการเช็คนะคะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยใช้ได้หรือยังนะคะนั่นคือให้เด็กๆลองใช้ช้อนจุ่มลงไปเบาๆค่ะ
1: อันนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะจุ่มลงไปเบาๆใช่จะมีความรู้สึกว่าแป้งนั้นมีความนุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: และอีกครั้งนึงนะคะให้เด็กๆลองใช้ช้อนนะจิ้มลงไปแรงๆค่ะ
1: อุ๊ยมันแข็งอ
0: ่ะใช่ค่ะถ้าแป้งข้าวโพดนะคะรู้สึกว่าทำไมเปลี่ยนเป็นของแข็งได้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ
1: โอ้อย่างงี้นุ่มมากเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนจากน้ำเป็นแป้งข้าวโพดแล้วมาดูกันว่าลูกโป่งนี้จะสามารถทำให้แป้งข้าวโพดนั้นเบนเข้าไปหาลูกโป่งได้หรือไม
1: ่
0: อ๋ออ่ะลองดูค่ะตอนนี้ลูกโป่งยังคงมีประจุทางไฟฟ้าเป็นกลางอยู่ดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไหมเอาไปใกล้ๆดูอู้เป็นไงคะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคค่ะดังนั้นนะคะพี่พราวลองทำให้ลูกโป่งเกิดไฟฟ้าสถิตดูค่ะ
1: ถูเหมือนเดิม
0: ถูเหมือนเดิมค่ะ
1: ได้เลยเอาเลยนะคะ
0: เร็วๆแรงๆนะคะเด็กๆโอเคมาลองดูกันนะคะน้อง
1: ๆ1 2 3
0: โอ
1: ้นี่ชัดกว่าน้ำอีกอ่ะ
0: โอ้
1: แป้งข้าวโพดวิ่งหาลูกโป่งไวมากว้าวโอ้โหติดเต็มลูกโป่ง
0: ติดเต็มเลยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะจากลูกโป่งเดิมๆนะคะที่ประจุไฟฟ้าเป็นกลางเมื่อผ่านการคัดทูด้วยผ้าสักหลาดก็ทำให้ลูกโป่งมีประจุไฟฟ้าที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบเอ๊ะอันนี้เรายังไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวครูจะทำพาไปทำการทดลองต่อไปค่ะไปดูกันว่าถ้าเป็นลูกโป่งแบบเดียวกันถูเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นในกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: ว้าวไปกันค่ะ
0: นี่ค่ะกิจกรรมคู่รักลูกโป่ง
1: แล้วยังไงอะคะมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขยับให้ลูกโป่งนะคะอยู่ชิดๆกันหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคไหนขอดูหน่อยโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ผ้าสักหลาดค่ะถูลูกโป่งทั้งสองใบเลยอะ
1: มาเลยนะคะ1 2 3
0: แล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอเคพร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว
1: 1 2 3
0: โอ
1: ้ดีดกันเลยอ่ะหนีกันเลย
0: หนีกันเลยลูกโป่งไม่รักกันแล้วทำไมคู่รักคู่นี้เขาถึงไม่รักกันแล้วคะเด็กๆ
1: เขาเกลียดกันเหรอคะ
0: ไม่ใช่ค่ะที่เป็นแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าประจุของลูกโป่งทั้ง2อันน่ะเป็นขั้วเดียวกันค่ะ
1: อ๋อก็เลยผลักกัน
0: ใช่ค่ะคราวนี้ค่ะเราจะต้องหาตัวมาทำให้เกิดความสมานฉันท์เกิดขึ้นค่ะ
1: คืออะไรคะ
0: นี่ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดค
1: ่
0: ะ
1: ไม้บรรทัดเลยนะคะทำให้เกิดความสมานฉันท์
0: ยืนไปข้างหน้าหน่อยนี่ค่ะใช้บรรทัดเข้าไป
1: ไม้บรรทัดนี่นะคะอุ้ยใกล้กันเลยเฮ้ยชิดกันเลยอะค่ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะครูเชฟไม่เข้าใจอะ
0: เป็นเพราะว่าตอนนี้นะคะไม้บรรทัดของเรานะคะมีประจุที่เป็นกลางดังนั้นนะคะประจุที่เป็นกลางเนี่ยลูกโป่งที่มีประจุที่มีขั้วอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเจอวัตถุที่เป็นกลางก็สามารถเดี่ยวนำให้เกิดการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม
1: ่
0: ทำให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยเกิดแรงดูดระหว่างกันลูกโป่งฝั่งผู้หญิงไม้บรรทัดลูกโป่งฝั่งผู้ชายก็จะดูดไม้บรรทัดอีกด้านนึงค่ะ
1: อ๋อคราวนี้ก็ทำให้ดูดเข้าหากัน
0: เดิมใช่แล้ว
1: ว้าว
0: แบบนี้เลย
1: ผู้ชายคะแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่าถ้าเอาวัสดุ2ชนิดมาถูกันอะไรจะเป็นประจุบวกและอะไรเป็นประจุลบอ่ะคะ
0: ถ้าเราเลือกวัสดุที่เหมาะสมกันมาถูกันแน่นอนค่ะวัสดุชิ้นนึงจะเป็นบวกวัสดุชิ้นนึงจะเป็นลบก็มีคนสงสัยค่ะดังนั้นก็เลยมีการทำบัญชีวัสดุขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โดยจะกำหนดตัวเลขตั้งแต่1ไล่ไปค่ะคราวนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเรานำวัตถุหมายเลขหนึ่งที่มีเลขน้อยกว่าไปถูกับวัสดุที่มีหมายเลขมากกว่าจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือจัดเรียงประจุใหม่ค่ะโดยวัสดุที่อยู่ในหมายเลขน้อยกว่าจะมีประจุเป็นบวกและวัสดุที่มีหมายเลขเยอะกว่าก็จะมีประจุเป็นลบ อย่างเช่นถ้าครูนำหมายเลขหนึ่งคือขนสัตว
1: ์
0: มาถูกับหมายเลขเจ็ดก็คือ
1: แก้ว
0: ผิวเกลี้ยงทูกันไปนะคะขนสัตว์ก็จะมีประจุเป็น
1: บวก
0: และแก้วผิวเกลี้ยงก็จะมีประจุเป็นลบนั่นเองค่ะ
1: อันนี้คือเขาได้มีการค้นคว้าแล้วก็กำหนดเอาไว้ให้เราได้

0: ู
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าเราลองเอาเบอร์9ที่เป็นกระดาษไปถูกับโลหะเบอร์13แบบนี้เบอร์9กระดาษก็จะมีประจุที่เป็นบวกแล้วโลหะเบอร์13ก็จะมีประจุที่เป็นลบอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โหแล้วมันมีวิธีอื่นที่เราจะหาค่าประจุของวัสดุต่างๆได้ง่ายกว่านี้ไหมคะ
1: มีค่ะและนั่นคือการใช้อิเล็กโทรสโคปค่ะ
0: อิเล็กโทรสโคป
1: ใช่ค่ะอิเล็กโทรสโคปนะคะจะสามารถใช้วัดได้ค่ะว่าวัตถุชนิดนั้นเกิดไฟฟ้าสถิตหรือไม
0: ่
1: และก็เกิดเป็นประจุได้โดยอิเล็กโทรสโคปนะคะก็จะมี2แบบค่ะแบบง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือแบบพิทบอลค่ะหน้าตาแบบนี้
0: อ๋อเหมือนลูกตุ้มเลย
1: ใช่ค่ะตรงส่วนของลูกตุ้มนะคะก็จะใช้เป็นโฟมแขวนกับเชือกแล้วก็มีขาตั้งค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าวัสดุที่เรานำมาทดสอบนั้นมีไฟฟ้าสถิตหรือไม่นะคะก็แค่นำไปไว้ใกล้ๆกับพิทบอลค่ะตรงบอลถ้ามันดูดติดกันแสดงว่าเกิดไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นค่ะวัตถุนั้นก็จะมีไฟฟ้าสถิต
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเราต้องการรู้ว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกหรือประจุเป็นลบเราจะต้องทำให้ลูกโฟมนั้นมีค่าของประจุที่เราทราบค่าก่อนอย่างเช่นถ้าคุณครูทำให้ประจุของพิทบอลเป็นบวกถ้าวัตถุที่ไม่รู้ว่าเป็นประจุอะไรนำมาใกล้ๆพิทบอลแล้วเกิดการดูดติดกันแสดงว่าวัตถุชนิดนั้นมีวัตถุตัวมีประจุตัวข้ามก็คือประจุลบนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมติเอามาใกล้กันแล้วทำให้พิทบอลผลักออกไปหรือว่าหนีออกไปแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุเป็นบวกค่ะหลักการเดียวกับแม่เหล็กเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วอีกแบบนึงคืออะไรคะ
1: นั่นคืออิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
0: โลหะบาง
1: ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองทำกันด้วย
0: โอเค
1: โอเคเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์กันเลยนี่เลยค่ะกิจกรรมอิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง
0: แล้วเจ้าลูกโป่งก็กลับมาอีกแล้ว
1: ใช่ค่ะเป็นพระเอกเลยนะคะวันนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้อุปกรณ์นั่นก็คือ1ขวดโหลหรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ค่ะที่มีฝาเป็นฉนวนนะคะ2แผ่นฟลอยด์ค่ะ3ลวดโลหะแล้วก็อุปกรณ์กรรไกร
0: อ๋อต้องตัดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพร้อมยังคะ
0: พร้อมค่ะ
1: ก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆเจาะรูที่ฝาก่อนค่ะ
0: เจาะรูตรงกลางเลย
1: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทำการขดลวดนะคะให้เป็นตัว L แบบนี
0: ้ค่ะ
1: เพื่อจะเอาไว้ใส่โลหะด้านล่างใส่ลวดเข้าไปในฝาแบบนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: โอเคเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะห่อด้านบนเป็นตัวนำด้วยฟลอยด์อีกทีนึง
0: ค่ะแต่อันนี้จะเป็นฟลอยด์ที่แบบว่าเราขยับขยับ
1: ใช่ค่ะให้อยู่ด้านบนแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นนี่นะคะเราก็ตัดฟลอยด์นะคะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะจำนวน2ชิ้นนะคะแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใส่ลงไปตรงกลางแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ลงไปในขวดโหลค่ะต่อไปนะคะก็จะให้แพรวนะคะทำให้ลูกโป่งใบนี้นะคะเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะ
0: ถูอีกแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูอีกแล้วค่ะ
0: จัดไปค่ะ
1: จัดไปโอ้โหเชี่ยวชาญ

0: โอเคทำมั่นใจแล้วมาเจาะใกล้
1: ๆตรงนี้
0: โลหะได้เลยอู
1: ้โหโคชัยค่ะทำไมกระดาษฟอยล์ที่มันอยู่ในขวดมันถึงปิวแล้วก็ก้างปีกขนาดนั้นนะคะ
0: เป็นเพราะว่านี่เลยค่ะเจ้าลูกโป่งของแพรวนะคะเกิดไฟฟ้าสถิตแล้วค่ะเมื่อประจุของลูกโป่งนะคะมาเจอกับเจ้าฟลอยที่อยู่ด้านบนที่เป็นตัวนำก็จะส่งประจุนะคะลงไปด้านล่างทำให้แผ่นฟลอยนะคะมีประจุที่เหมือนกันแล้วก็กางออกค่ะ
1: โอ้โห
0: ครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้นักร้องได้ลองประดิษฐ์แล้วก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าสถิตมาทำการทดลองกันค่ะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเวฟกองเชียร์แล็บซ่า
1: เรามีกองเชียร์ด้วยหรอคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้แลบสร้างเราดังมากค่ะกองเชียร์เราถึงเยอะขนาดนี
1: ้แต่ว่าทำไมกองเชียร์เราดูหลับไหลจังเลยอะคะคุณเช่
0: อ๋อกองเชียร์เราเชียร์เรามาทั้งวันแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องทำการปลุกกองเชียร์ให้เป็นเวฟขึ้นมาค่ะพี่แพรว
1: ปลุกโดย
0: พี่แพรวค่ะและลูกโป่งพี่แพรวนั่นเองค่ะ
1: ลูกโป่งอีกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราต้องถูลูกโป่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะแล้วมาดูกันว่าพี่แพรวจะสามารถปลุกกองเชียร์ของเราขึ้นมาได้หรือเปล่า
1: ถูเลยแล้วกันนะคะ
0: ไปเลยค่ะ
1: วันนี้มีหน้าที่ในการถูลูกโป่ง
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูลูกโป่งแล้ว
1: ใช่แล้วนะคะเราถูเลยแล้วค่ะคุณเช่
0: อ้าวพร้อมแล้วนี่เลยค่ะเดี๋ยวร้องเพลงก่อนแล็บซ่าแล็บซ่าขอเสียงแถวหน้าเลยค่ะว้าเราสุดยอดมากเลยนายขอเสียงข้างหลังหน่อยค่ะโอ้โหแถวหน้า
1: แถวหน้าต้องขึ้นด้วย
0: ถ้าน้องๆยังสงสัยนะคะว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสถิตนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งคลิปค่ะให้ไปลองดูกันค่ะว่าเพื่อนๆน่ะเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: เอาไอ้ที่ใส่ลูกโป่ง
1: สี่ละเสร็จแล้ว
2: ลองหวีดีกว่า
0: เยอะได้แล้ว
3: ใส่ยิ้มผมได้แล้วติดแล้ว
0: ได้แล้ว
1: โหร้านจีเลย
4: ขอหน่อยนะ
5: มันดูดไม่ได้นะ
1: อันไหนน่าจะติดใช้แฟมน่าจะไม่ได้นะลองแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราลองลูกโป่งบ้างนะ
0: ลองลูกโป่งกันดีกว่า
1: ถู
0: ต้องหัวถูหัว
5: ชี้ขึ้น3เซนประจุบวกกับประจุลบจากผ้ามาทุๆๆๆปึ๊บน้ำมันก็จะติดแล้วก็ทำได้แล้วมันรู้สึกจะกัดจี้ยังไงไม่รู้
2: ผมล่วงแส
5: บแหมไม่ติดช่างไม่ติดแต่มันเปียก
1: นี่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหม
0: เอ้ย
5: นี่ติด
1: เป็นแกกระบาด
2: ดูดินี่ไง
1: หนึ่งแกกระบาด
5: สามสี่ห้า
1: ของพวกนี้ชิ้นไหนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแล้วจะสามารถดูดเศษกระดาษเล็กๆพวกนี้ได้ของเราคิดว่าแก้วนะนี่ไงเราสามารถดูดผมได้แล้วแม้แต่จะเส้นเดียวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นว่าพลาสติกน่าจะดูดผมได้ดีเพราะว่าเมื่อเวลาพลาสติกเกิดความร้อนจะเกิดไฟฟ้าสถิตได้นะ
0: เราว่าใช้หวีดีกว่านะเพราะตอนนั้นเราเอาหวีผมแล้วก็ไปดูดผมทายแล้วมันก็ขึ้นแล้วมันต้องดีแน่แน่
5: ที่เราเลือกลูกโป่งเพราะว่ายางเนี่ยนะเวลาแบบเราถูอะไรแบบนี้ไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่าทำไฟฟ้าสถิตกันไง
1: ฟ้าใสล่ะ
5: เขาเลือกกระดาษเพราะว่าตอนนั้นเขาถูแล้วเพราะว่ามันติดผม
1: พวกเราจะแบ่งออกเป็น2ทีมแล้วก็จะใช้อุปกรณ์ที่พวกเราเลือกไว้ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตดูดเศษกระดาษจากจานนี้ไปจานนั้นภายใน1นาทีใครดูดได้เยอะกว่ากันไม่งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ1 2 3

0: องดูดได้ดีที่สุดนะ
1: ใช่ใช
2: ่พอมัน
1: เนี่ยเราดูดได้เยอะเลย
0: แล้วอีกอย่างนึงนะเราคิดว่าลูกโป่งน่ะน่าจะดีกว่าแก้วที่เราเลือกในตอนแรกเพราะว่าแก้วของเราอ่ะลูกทรงมาเป็นลูกทรงกระบอกเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเลี้ยวไปมาแบบนี้ได้แต่ว่าลูกโป่ง

0: เป็นผิวที่ใหญ่หรือว่าแบบมันใหญ่กว่าแล้วเป็นทรงกลมสามารถหมุนเอาลูกโป่งได้เยอะขึ้นด้วย
1: เขาคิดว่ากระดาษอ่ะมันดูดไม่ได้เพราะว่ากระดาษกับกระดาษมันดูดกันไม่ได้อยู่แล้วพอเขามาใช้ลูกโป่งมันเกิดไฟฟ้าสถิตมากกว่าเขาถูยังไงมันก็โดน
2: เราคิดว่านะไอ้วีที่เราใช้อ่ะหน้ามันไม่ค่อยกว้างมันเลยสามารถดูดเศษกระดาษได้น้อยกว่าลูกโป่งลูกโป่งมันทั้งยืดและหน้ากว้างด้วย
0: เราดูแล้วว่าไฟฟ้าสถิตสามารถดูดเศษกระดาษได้โดยการถูแบบนี้แสดงว่าผมกับลูกโป่งต้องเกิดปฏิกิริยากันแน่ๆไปหาคำตอบกันที่โต๊ะการทดลองกันเลยค่ะไปกันเลย
3: ยิ่งถูยิ่งเสียสีก็ยิ่งทำให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตที่มากขึ้นหลักการนี้จะถูกต้องจริงหรือเปล่านะวันนี้เรามาท้าพิสูจน์กันครับ
4: มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
3: ดีมากมากเลยเป็นไงบ้างทาย
0: เราพิสูจน์มาแล้วค่ะพี่ต๊อบ
3: จริงหรือเปล่าสดใสร่าเริงแบบนี้เนี่ยพิสูจน์เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตได้อะไรกันมาบ้างครับน้องฟ้าใส
1: ลูกโป่งหวีหลอดที่เสียบลูกโป่งแล้วก็สั่นหนังสือท่อ PVC ถูเสร็จแล้วเราก็เอามาอันนี้กับกระดาษแล้วกระดาษมันก็จะติดขึ้นแต่ว่าหนูลองใช้กระดาษมาถูแต่ว่ามันก็ไม่ขึ้น
3: ก็คืออะไรที่เป็นพลาสติกแล้วก็ยางจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตแต่ถ้าเป็นกระดาษด้วยการถูกับผ้าไม่เกิดใช่ไหม
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อ่ะแองจี
1: ้ก็ลูกโป่งสามารถดูดเศษกระดาษได้ดีที่สุดค่ะ
3: น้องๆเข้าใจว่าการเกิดไฟฟ้าสถิตนั้นเกิดจากวัสดุที่เป็นพลาสติกและก็ยางและก็มีความแห้งและเป็นพื้นผิวเรียบนะคะที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าพลังของไฟฟ้าสถิตจะมีความแรงจริงหรือเปล่าอยากทำการทดลองกันไหมครับ
4: อยาก
3: ถ้างั้นเรามาทำกันเลยครับพี่ต๊อบจะเอาเหรียญเนี่ยนะครับปักลงไปแล้วก็ใช้ก้านไม้ขีดวางไว้บนบริเวณเหรียญนะครับให้พอดี
1: ค่ะ
3: เสร็จแล้วครับก็จะใช้แก้วพลาสติกครอบไว้บริเวณนี้
0: พี่ต๊อบคะแล้วลูกโป่งที่พี่ต๊อบถือให้เราพวกเราถือเอาไว้เนี่ยจะเอาไว้ทำอะไรล่ะคะ
3: อยากรู้ใช่ไหมว่าทำอะไร
0: อยากค่ะ
3: เดี๋ยวพี่ต๊อบจะให้น้องๆเนี่ยเอาลูกโป่งถูกับผ้านะครับแล้วมาวนบริเวณรอบๆของแก้วที่มีไม้ขีดไฟวางไว้อยู่บนเหรียญคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
2: ผมว่ามันน่าจะหมุนไปรอบๆตามหมุนตามลูกโป่งไปครับ
3: คิดว่ามันจะตกหรือไม่ตกครับ
1: ก็ไม่น่าค
3: ่
1: ะ
3: ไม่น่าตกคิดว่ามันคงจะอยู่ข้างบนนั้นได้แล้วทายล่ะ
0: คิดว่าเวลาที่เราเอาไปหมุนไฟตัวไม้ขีดไฟก็จะไปติดกับแก้วแต่ว่าพอเราหมุนลูกโป่งแบบมันก็จะหมุนตามไปเรื่อยๆค่ะ
3: แต่ไม้ขีดไฟก็คือติดอยู่กับแก้ว
0: ค่ะ
3: โอเคเอางี้ดีกว่าครับน้องๆทางบ้านอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นครับเรามาทดลองกันเลยดีกว่าอ้าวน้องๆถูกับผ้าได้เลยถูหัวก็ได้ถูผ้าก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง1 2ฮึบวนบริเวณรอบๆอย่างเงี้ยวนรอบๆอย่าให้โดนแก้วฟ้าใสอาจจะยังไม่พอนะครับอ้าวนักรบก่อนดีกว่าอย่าโดนแก้วนะครับแองจี พี่ต๊อบบ้าง
4: อุ้ย
3: 1 2ฮึบสายลองดูฮึบฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วอะไรเก้าแล้วสิบลองดูครับเป็นไงล่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตกลงมาได้เลย
0: โอ้โหพลังไฟฟ้าสถิตทะลุแก้วค่ะสามารถทำให้ไม้ขีดไฟตรงกลางหมุนได้
3: ใช่แล้วครับเพราะการถูจะทำให้เกิดความร้อนจนประจุอิเล็กตรอนจากผิวของลูกโป่งหลุดออกมาเมื่อเรานำลูกโป่งที่มีประจุไปจ่อกับวัสดุธรรมดาที่น้ำหนักเบาอย่างก้านไม้ขีดลูกโป่งก็จะเข้าไปเหนี่ยวอิเล็กตรอนในก้านไม้ขีดทำให้วัตถุทั้งสองมีพลังดึงดูดกันก้านไม้ขีดจึงหมุนตามลูก

0: ราสุดยอด
1: เลยค่ะ
0: วันนี้นะคะพี่แพลวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าสถิตรวมไปถึงได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะไฟฟ้าสถิตนะคะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากความไม่สมดุลของปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบที่อยู่ภายในวัสดุหรือว่าบนพื้นผิวของวัสดุค่ะซึ่งประจุไฟฟ้าเหล่านั้นนะคะจะยังคงอยู่จนกระทั่งเกิดการเคลื่อนที่หรือการถ่ายเทประจุไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการดึงดูดการผลักกันหรือว่าการเกิดประกายไฟนั่นเอง
1: ไฟฟ้าสถิตนะคะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ค่ะเพื่อใช้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องถ่ายลายนิ้วมือเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยค่ะ
0: ว้าวหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพลแล้วก็ครูเชษลาไปก่อนแล้วนะคะ
1: บ๊ายบาย
0: เราเอาลูกโป่งไปทำอะไรกันดีคะเนี่ยปาร์ตี้ดีกว่า
2: ไปจัดปาร์ตี้กันดีกว่าไหม
0: โอ้โ
2: หเนี่ยพากองเชียร์เราไปด้วยนะ
0: ไปค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการพวกเรารู้ไหมว่าหัวข้อของวันนี้คืออะไร
1: รู้วัน
0: รู้แล้วน้องบอส
2: ไม่รู้
0: เอาคนที่รู้กันเลยดีกว่าวันนี้หัวข้อคือ
1: ล้อติดหนึบ
0: ค่
1: ะ
0: รู
1: ้มันกันได้ยังไงเนี่ย ไม่เห็น
0: หรอกเลยอันแน่โอเคเยี่ยมยอดแล้วพวกเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับชื่อยังไงนะไอ้ล้อรถติดหนึบเนี่ยมา
1: ติดหนึบแบบนี้ ติดหนึบก็คือเอาล้อรถมาติดวางไว้แล้วก็กิ้งๆไปเอาแรปเตอร์มาม
3: น้องบอสครับหนูแฮมสเตอร์กับไดโนเสาร์แรปเตอร์คนละตัวกันนะจ๊ะ
0: ถ้าไม่รู้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโอเคไหมและแน่นอนเราเรียนรู้ด้วยการทำอะไรนะเยี่ยมยอดงั้นพวกเราทุกคนพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นไปทำการทดลองกันเลยสำหรับการทดลองแรกอาจารย์จะมาเริ่มต้นที่หลักการง่ายๆก่อนซึ่งอันนี้จริงๆน้องๆทางบ้านก็สามารถเอาไปทดลองเล่นได้ด้วยก็คือเอาหนังสืออะไรก็ได้นะครับหนังสือเก่าหนังสือใหม่ได้หมดสิ่งที่อาจารย์จะให้เราทดลองทำก็คือสลับหน้าอย่างนี้สลับด้านอย่างนี้นะแล้วเราจะเปิดด้านในออกมาแล้วอาจารย์จะเอามันมาสานกันสลับหน้าอย่างนี้ทุกคนทำนี่ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้โอเคไหม
3: เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงอยากรู้กันแล้วว่าการทดลองแรกของวันนี้จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูกันเลย
0: แล้วสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้เราสัมผัสก็คืออย่างนี้สมมติอาจารย์พยายามปิดมันกลับมาก่อนเนาะแล้วอาจารย์พยายามจะแยกมันออกพี่ออกัสช่วยอาจารย์หน่อยสมมติเราค่อยๆสไลด์ออกรู้สึกยังไงมั่ง
4: แน่น
0: รู้สึกมันแน่นไหมไหนไอรีนลองค่อยๆนะค่อยๆเป็นไงไอรีนมีแอบเอากระดกมือออกด้วยอยากจะลองอีกสักรอบไหม
1: อยาก
0: คราวนี้เอาเยอะๆเลยได้ไหม
1: มา
0: ลองอีกสักรอบหนึ่งมาพวกเราจะดึงกันออกไหมเนี่ยใจเย็นดึงตรงระวังด้วย
1: โอเค
0: ค่อยๆใจเย็นให้พี่ออกการไหมมาพี่ออกการลองกับด้านเหรอมา
5: อาจารย์สู้ๆครับ
0: พอไหวไหมพอไหวนะ
3: โอ้โหน้องๆดูสิครับขนาดอาจารย์กับพี่ออกัสดึงยังไงก็ดึงไม่ออกว่าแต่ทำไมมันถึงติดหนึบขนาดนั้นล่ะครับอาจารย
0: ์คนรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
5: มันแน่นค่ะ
0: มันแน่นใช่ไหมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเนาะนี่แหละคือหลักการที่อาจารย์จะมานำเสนอพวกเราวันนี้เป็นเรื่องของแรงเสียดทาน
3: น้องๆถึงกับอึ้งกันไปเลยว่าแต่แรงเสียดทานนี้มันคืออะไรล่ะครับอาจารย์
0: พวกเราทุกคนสังเกตแล้วว่าพอเราเอาจำนวนหน้ามาทับกันเยอะมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้มันดึงไม่ออกกันเลยนะนั่นหมายความว่าแรงเสียดทานนั้นเพิ่มขึ้นแต่พวกเราเดากันซิว่าทำไมมันถึงมากขึ้นเวลาเราเอาจำนวนหน้าที่มากๆมาสานกันอ่ะ
5: หนูว่านะคะก็คือเมื่อมีชั้นมากขึ้นก็คือมันก็จะยิ่งยึดตัวไว้ค่ะ
0: ใกล้เคียง
5: เพราะว่าตัวเสียดมันเยอะขึ้น
0: ถูกต้องใกล้เคียงเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้ากระดาษมันมาเสียดสีกันมากขึ้นพอเราเพิ่มจำนวนพื้นผิวสัมผัสให้มันมาเสียดสีกันมากขึ้นแรงเสียดทานก็เลยเพิ่มตามไปด้วยเพิ่มถึงขนาดที่เราแยกหนังสือออกจากกันไม่ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้ผู้ชมทั้งบ้านนะได้รู้สึกว่ามันมีแรงเสียดทานพอสมควรจริงๆเดี๋ยวอาจารย์จะเอาอันเนี้ยมาลองยกของนะดูซิว่ามันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันสามารถมาช่วยพยุงไอ้เจ้าของที่อาจารย์จะยกได้อันนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดๆอาจารย์มีถังน้ำนิดนึงซึ่งมีน้ำหนักพอสมควรคราวนี้เพื่อจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าไอ้เจ้าแรงเสียดทานที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมากพอที่จะสามารถยกไอ้เจ้านี่ขึ้นได้ด้วย
3: โอ้โหอาจารย์จะใช้เจ้าแรงเสียดทานยกของหรอครับเนี่ยว่าแต่สมุดแค่2เล่มเนี่ยนะจะยกได้จริงหรอครับ
0: เพื่อให้ทุกคนเห็นชัดเจนนี่เราเชือกมาเกี่ยวตรงนี้เอาล่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะยกเจ้านี้ขึ้นนะเพื่อให้แรงเสียดทานเป็นตัวทำงานเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะจับเฉพาะสมุดเล่มบนเท่านั้นโอเคเนาะอาจารย์ไม่จับเล่มล่างบอสปล่อยมือได้
3: ชักน่าสนใจซะแล้วสิว่าเจ้าแรงเสียดทานจะยกถังน้ำได้หรือไม่น้องๆทางบ้านคิดว่ายังไงกันครับจะยกได้หรือเปล่าไปดูกันเลย
0: คิดว่ามันขึ้นไหม
1: ขึ้นค่ะ
0: สบายเลยเพราะมีเราออกแรงกันตั้งเยอะเนาะนี่เอาแหละและนี่แหละ
1: คือ
0: สั่นสั่นนี่แขนอาจารย์สั่นจ้ะนี่คือแรงเสียดทานที่เกิดจากผิวสัมผัสนะเนี่ยที่ผิวสัมผัสที่มากขึ้นเราเอามาทับทับทับทับทับกันจนทำให้มันมีผิวสัมผัสมากพอที่จะทำให้แรงเสียดทานมากจนถึงที่เราไม่สามารถแยกมันออกมาได้ง่าย
3: ๆน้องๆได้รู้จักกับแรงเสียดทานเบื้องต้นกันไปแล้วทีนี้อาจารย์ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเพื่อที่จะทำการทดลองเรื่องแรงเสียดทานให้น้องๆได้เข้าใจกันมากขึ้น
0: สำหรับการทดลองนี้นะครับอาจารย์มีรางหรือเป็นพื้นไม้สิ่งที่อาจารย์จะให้พวกเราได้ทดสอบคืออันนี้ครับรูปร่างมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะแต่จะเห็นว่าแต่ละผิวของอาจารย์เนี่ยหน้าตาของผิวไม่เหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็จะให้พวกเราเปรียบเทียบว่าแต่ละผิวเนี่ยมันจะส่งผลต่อแรงเสียดทานอย่างไร
3: เอาล่ะสิครับแล้วเราจะลดแรงเสียดทานได้ยังไงกันนะมันจะทำได้จริงหรอครับอาจารย
0: ์ผิวที่อาจารย์มีเอามาให้พวกเราก็คือเป็นผิวไม้ธรรมดานี่ผิวไม้เนาะด้านหนึ่งเป็นผิวไม้ที่อาจารย์เอาสกอตเทปหรือเอาเทปมันมา

ิวมันเอาไว้อีกด้านนึงอาจารย์เป็นสกราดและอีกอันนึงเป็นกระดาษทรายแล้วก็มีอีก2ด้านด้านนึงเป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็อีกอันนึงเป็นหนังอาจารย์ก็มาปะเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีผิวสัมผัสที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเอาล่ะสิ่งที่อาจารย์จะทำการทดลองให้พวกเราดู

0: อาจารย์อยากจะรู้ว่าผิวไหนเนี่ยน่าจะต้องใช้แรงลากมากที่สุดพวกเราอยากจะเริ่มกันที่หน้าไหนก่อนดี
1: ส
0: ีเขียวนี่นะได้เลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเซตเอาไว้ตรงนี้แล้วก็คล้องเจ้าตัวนี้เอาไว้อาจารย์ก็จะไล่ไปแล้วก็เตรียมจะทิ้งให้เจ้าตัวนี้ไว้ด้านข้างที
1: ่
0: ขอบโต๊ะได้เลยได้เลยมาพวกเราทุกคนขยับมาดูด้านนี้มันรออยู่แล้วแน่นอนถ้าเกิดตอนนี้อาจารย์ปล่อยไว้เฉยมันไม่ขยับแน่ๆสิ่งที่เราจะทำก็คืออาจารย์มีน็อตตัวเมียซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะแบ่งให้พวกเราเท่าๆกันเดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราไล่ใส่ทีละคนแล้วดูซิว่ามันเริ่มขยับที่ใครยังไม่ขยับ
1: 2
0: ยัง
1: 3
0: ยัง
1: 4
0: ยังใส่ช้าๆนะไปแล้วผิวสัมผัสพรมสักการ
1: ะได้ประมาณ5
0: ผิวต่อไปนะเราจะมาลองผิวกระดาษทรายกันแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเยอะขึ้นมากน้อยแค่ไหนสองยังป๊าบ9ขยับแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้9ชิ้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาด้านที่เป็นไม้เนาะแล้วก็มีพลาสติกใสมาหุ้มเนาะเป็นสก็อตเทปเดี๋ยวการคล้องเหมือนเดิม
2: เพราะว่าอันนี้ครับ2-3 อันก็ได้ครับเพราะว่าเป็นสก็อตเทปมัน
0: นะฮะ
2: ล
0: ื่นด้วยโอเคช้าๆนะจ๊ะบอสจ๋า1ยังไอรีนยังไม่ขยับ
1: 3
0: ยังไม่ขยับ
1: 4
0: ขยับแล้วสำหรับหน้าต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะลองเป็นที่ด้านที่เป็นพรมพลาสติกเนาะที่เป็นรูๆตรงนี้น้องบอสใส่อันแรกเลย1 2ยังไม่ขยับครับ3อุ๊ยมันจะเริ่มกระดิกแล้วนะเริ่มมีเลยนะบอสโอเคไม้กันเลยนะไม้เจอกับไม้เลยมาน้องบอสขยับพร้อมนะ2ยังจ้ะ6ผิวที่เป็นหนังทุกคนเริ่มเลย1 2
1: 4
0: ทุกคนได้เห็นแล้วว่าแต่ละรูปแบบเนาะของผิวสัมผัสสามารถทำให้เกิดปริมาณแรงเสียดทานที่แตกต่างกันแต่จริงเนี่ยแต่ละผิวที่เรารู้สึกได้ในชีวิตประจำวันก็คือความสาของมันนั่นแหละพอได้เนาะแต่ที่อาจารย์มาทำการทดลองเนี่ยเพื่อให้เราสามารถแบ่งปริมาณได้อย่างชัดเจนพวกเราคิดว่าถ้าอาจารย์เพิ่มน้ำหนักของไอ้เจ้ากล่องใบนี้คิดว่าแรงเสียดทานจะมากขึ้นหรือน้อยลงหรือ
1: มากขึ้นค่ะ
0: มากขึ้นเลยพวกเรามั่นใจ
3: มั่นใจมากเลยค่ะ
0: มั่นใจมากใช่ไหมงั้นมาลองกันสักแผ่นสักหน้าหนึ่งดีไหมส
1: ัก
0: ผิวหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองอันที่มากที่สุดเมื่อสักครู่ก็คือผิวกระดาษทรายโอเคเนาะเรามาลองกันคราวนี้อาจารย์เพิ่มน้ำหนักเนาะและตอนนี้หนักเพิ่มเท่าๆกันเอาล่ะทุกคนพร้อม
1: ค่ะพร้อม
0: เริ่มเลย1นี่ต่อเลยจะค่อยๆวางค่อยๆวาง4 5 6เจ็ดไปเรื่อยๆยัง
1: แปด
0: ยังยัง
1: ส
0: ิบแล้ว
1: ส
0: ิบเอ็ดแล้ว
1: ไม่
0: ได้มีอีก3ชิ้นจะไหวไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่เคลื่อนเลย
2: แต่ถ้าเราเอามือคะกดลงไป
0: นั้นคงต้องเคลื่อนแต่ทุกคนจะเห็นว่านี่แหละคือผลของการที่เราเพิ่มน้ำหนักกดทับลงไปบนพื้นผิวที่มีความเสียดทานระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปเพิ่มขนาดของเจ้าแรงเสียดทานให้มากขึ้นโอเคเนาะเอาล่ะก็หวังว่าทุกคนเห็นแล้วว่านี่คือพฤติกรรมของแรงเสียดทานเดี๋ยวอาจารย์จะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้พวกเราได้เห็นกันอีกอาจารย์สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเรารู้แล้วว่าที่มาของแรงเสียดทานและผลต่างๆเกิดจากอะไรบ้างถ้าอาจารย์อยากจะลดแรงเสียดทานพวกเราคิดว่าอาจารย์จะทำอย่างไร

จารย์มีอุปกรณ์มาให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตวิธีการที่เราสามารถจะลดแรงเสียดทานได้อุปกรณ์ที่มีตอนนี้อาจารย์มีปืนก้าวแล้วก็สิ่งที่หาได้ง่ายๆซึ่งอันนี้อาจารย์คิดว่าใช้สะดวกมากก็คือเป็นขวดน้ำยาล้างจานที่ใช้แล้วหมดแล้วเรามาล้างนิดหน่อยก็มีแผ่นซีดีเปล่า1อันที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มีลูกโป่งสิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คืออาจารย์จะตัดด้านบนของเจ้าขวด

0: น้ำยาล้างจานตัวนี้และตอนนี้อาจารย์มีให้สำหรับพวกเราเรียบร้อยอาจารย์ทำเผื่อมาให้แล้วใครเอาสีอะไรสีดำน้องบอส
1: อันน
0: ี้
1: เอาส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: โอเคที่เอาการเสือสีเขียวสีเหลืองเอาล่ะตอนเริ่มต้นให้พวกเราทุกคนทดลองสไลด์แผ่นซีดีนี้บนโต๊ะดูสิรู้สึกยังไงบ้าง
2: ไม่ไปค
0: ่
2: ะ
0: มันไม่ค่อยไปนะเอาล่ะคราวนี้ขั้นตอนต่อไปที่อาจารย์จะทำก็คือพวกเราเห็นลูกโป่งข้างหน้าเราเนาะนั้นอาจารย์จะให้พวกเราเป่าลูกโป่งแล้วสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราลองก็คือเอาลูกโป่งที่เราเป่าแล้วเนี่ยลองมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วลองดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเรายังไม่ต้องเปิดฝาเนาะเราให้ฝานี้ปิดไว้ก่อนจะได้ไม่ให้ลมมันออกไปง่ายๆเดี๋ยวพอเราดึงฝาขึ้นเห็นนะแล้วลองสไลด์แผ่นซีดีบนโต๊ะอีกทีนี้ดูซิว่าความรู้สึกเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
1: นะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เที่ยวกัน
0: เป็นไงบ้าง
1: อ
0: ันหน้าอันหน้าน้องไอรีนต่อเลยลองของน้องบอสดูบ้างเปิดระบบลื่นไหมโอ้ไหลแล้ว
3: ปิดระบบก่อน
0: ปิดระบบก่อนนี่ดีกว่าขออาจารย์ดีกว่าอาจารย์จะสไลด์จากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเลย
3: ครับมาสู้กันมาปะทะกันจี
0: สู้กันใช่ไหมไปรอดทุกคนรู้สึกได้เนาะว่าแรงเสียดทานมันหายไปก็คือมันลื่นเนาะมันสามารถขยับไปบนโต๊ะได้อย่างมีอิสระมากขึ้นและนี่แหละคือสิ่งที่เราทำก็คืออาจารย์เนี่ยอาศัยลมที่ออกมาจากในลูกโป่งแล้วทันทีที่เราเปิดดึงฝาขึ้นเนี่ยลมจากในลูกโป่งเนี่ยก็จะดันเนาะอากาศในลูกโป่งให้ออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีพอมันออกมาที่ด้านล่างของแผ่นซีดีปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นซีดีเนี่ยจะไม่สัมผัสกับผิวพื้นโต๊ะอีกต่อไปนั้นอย่างที่เราเรียนรู้กันมาแล้วว่าแรงเสียดทานขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสถูกไหมพอคราวนี้ผิวสัมผัสมันลดลงหรือตอนนี้แทบจะไม่แตกกันเลยเนี่ยก็เลยทำให้แรงเสียดทานหายไปหรือลดลงไปอย่างมากนั่นเองเอาล่ะและจากที่เราเนี่ยได้ทำการทดลองสนุกๆอันนี้กันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลักการที่เราลดแรงเสียดทานอยู่ตอนนี้ได้เอาไปใช้จริงในยานพาหนะที่เป็นลักษณะสะเทินน้ำสะเทินบกพวกเราเคยเห็นไหมที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์ก็คือเป็นยานพาหนะใหญ่ๆนี่แหละแต่เขามีลมพ่นมาอยู่ด้านล่างอ่ะแล้วเขาก็สามารถวิ่งไปบนผิวน้ำได้อ่ะเพราะฉะนั้นหลักการเหมือนกันก็คือพยายามลดแรงเสียดทานที่ถ้าไม่มีอันนี้เขาก็ต้องวิ่งบนน้ำซึ่งมันก็จะลำบากมากนั้นอันนี้เขาก็เหมือนกับยกตัวมานิดนึงแล้วก็ทำให้การเคลื่อนที่มันราบรื่นมากขึ้นนั่นเองครับผม
4: อาจารย์คะแล้วมันติดหนึบยังไงคะ
0: นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเจ้าล้อรถติดหนึบเนี่ยอะไรมั้ยมันติดหนึบกันแน่เนาะไปดูกันเลยเนา
4: ะ
0: ไปกันเลยครับพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนกับอาจารย์เอ่ย
5: อยู่ที่
6: บ้านอาจารย์
0: ไม่ใช่บ้านอาจารย์ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่โฮมโปรคิดว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่ให้เดากันก่อน
7: มาคุยนู่นคุยนี่กันหรือว่ามากินกันคะ
8: ท่าทางน้องไอรีนคงจะเริ่มหิวแล้วสิครับเอ๊ว่าแต่ที่นี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับฟิสิกส์ล่ะครับอาจารย์
0: จะมาดูซิว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอีกบ้าง
4: ค
0: ่
4: ะ
0: งั้นอาจารย์ขอถามพวกเราก่อนเลยพวกเรานึกถึงอะไรบ้างถ้าเราพูดถึงแรงเสียดทานที่อยู่รอบๆตัวเราโอ้โหรถเร็วตรงไหนของรถก่อนขยายความนิดนึงล้อโอ้ดีมากดีมาก
7: ก็คือว่าเวลาเราถือมือค่ะมัน
0: โอ้ดีมาก
7: ร้อน
0: ร้อนแต่เราจะรู้สึกว่ามันฝืดๆได้นะโอเคน้องมอสว่าไงจ๊ะ
9: เวลาเราเอาเท้าถูกับพื้นค่ะ
0: นะคือเอาคำตอบของพี่กัสกับพี่ลีนมาประกอบกันใช่ไหม
9: ใช
0: ่เอาที่เห็นชัดเลยที่เมื่อกี้ตอบมาพวกเราทุกคนใส่รองเท้าผ้าใบนะสังเกตว่าทำไมเราถึงอยากจะให้รองเท้าเนี่ยมันหนืดๆไม่รื่น
7: เวลาลื่นนะคะมันจะได้ไม่ล้มไปข้างหน้า
0: คือจริงๆมันก็ช่วยให้มันไม่ล้มด้วยแต่จริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเดินได้คือเราต้องการจะให้มันประทับฝ่าเท้าลงไปเนี่ยให้มันอยู่กับพื้นเต็มที่เนาะแล้วพอการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องการแรงเสียดทานนี่แหละมาส่งให้ตัวเราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นั่นคือเราอยากได้นะเคสนั้นเราอยากได้แรงเสียดทาน
9: แล้วมันเกี่ยวกับทำให้เราแบบปลอดภัยไหมคะเวลาเดินนะคะ
0: เหมือนเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตนะถ้าเราลองถอดรองเท้าผ้าใบแล้วเดินด้วยถุงเท้าเราจะรู้สึกมันเดินยากๆเนาะมันลื่นๆเนาะแล้วมันจะเดินไม่ค่อยไปอ่ะคือมันรู้สึกมันต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่าไม่มีแรงเสียดทานมาช่วยให้เราสามารถก้าวไปได้อย่างเต็มที่นั่นเองส่วนเมื่อกี้พี่ออกัสตอบมาว่าล้อ

0: นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเพราะเราสังเกตไหมว่าทำไมล้อรถยนต์ต้องมีดอกยาง
1: นั่นน่ะสิครับอาจารย์ยางรถยนต์ถ้าไม่มีดอกยางแล้วมันจะเกาะถนนได้ยังไงล่ะครับ
0: ถ้าเราดูที่ล้อรถยนต์จะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นเส้นๆเหมือนกับเป็นร่องขีดๆสังเกตไหมอาจารย์ถามว่าทำไมมันต้องมีร่องพวกนี้ด้วย
2: เอาไว้ระบายอากาศ
0: โอ้ระบายอากาศมาให้หายใจ
2: เอาไว้ลดแรงเสียดทานหรือเปล่าคะ
0: ทำไมเราอยากจะลดแรงเสียดทาน
2: เพราะว่าไม่งั้นรถมันจะเคลื่อนที่ตอนที่เราไม่ได้เบรก
0: อ๋อยังไม่ใช่โอเคจริงๆแล้วเนี่ยหลักการมันคือตอนที่เราเดินนะเราบอกเราอยากให้มันหนืดๆหน่อยเนาะมันจะได้เกาะพื้นถนนแต่คราวนี้มันมีปัญหาตอนที่ฝนตก
2: มันจะลื่น
0: ฝนตกเนี่ยพื้นมันจะเต็มไปด้วยน้ำเนาะ
2: ใช่
0: คราวนี้ถ้าเกิดสมมติล้อรถยนต์วิ่งไปบนน้ำเนี่ยผิวของยางกับผิวของพื้นมันจะไม่แตะกันเพราะมันมีน้ำมากั้นกลางแรงเสียดทานมันจะหายไปรถก็เลยจะเกิดการลื่นถลายได้แต่การที่มันมีไอ้เจ้าที่เป็นดอกยางเนี่ยมันจะช่วยทำให้น้ำมีทางแล้วก็รีดออกไปเพื่อที่ทำให้ไอ้เจ้าตัวยางรถยนต์เนี่ยยังสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้แล้วมันก็ยังสามารถเกาะถนนไปได้แต่ยังมีอีกคำถามนึงพวกเราเคยสังเกตเวลาเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตไหมเราจะมีรถเข็นแต่พอเราเอารถเข็นขึ้นไปบนบันไดเลื่อนมันล็อกติดอยู่กับไอ้เจ้าบันไดเลื่อนนะอยากจะถามพวกเราว่าพวกเราคิดว่าไอ้เจ้ารถเข็นเนี่ยเวลาเอาไปใช้ทางเลื่อนที่ขึ้นมันใช้หลักการอะไรพอเดาได้ไหมให้น้องบอสบ้าง
2: แรงเสียดทานค
0: ่
2: ะ
0: โหดีมากเพราะว่าแน่นอนตอนนี้เกี่ยวกับแรงเสียดทานต้องตอบไปนี้ไว้ก่อนดีมากแต่ไอรีนคิดเหมือนกันไหม
2: เวลามันติดหนูว่ามันคล้ายๆกับล้อรถหรือเปล่าม
0: ีส่วนมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานแน่ๆอาจารย์ถึงได้พาพวกเรามาดูแต่หลักการทำงานมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าโอเคนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับเราจะมาดูอุปกรณ์ที่คิดว่าพวกเราคุ้นเคยกันมากแต่มีบางอย่างที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงน
2: ะ
0: คือบังเอิญว่าอาจารย์เนี่ยเคยถามหลายๆคนที่ใช้รถเข็นแล้วถามว่าเวลาเราเข็นรถเข็นเนี่ยขึ้นลงบันไดเลื่อนเนี่ยทำไมรถเข็นเนี่ยมันถึงเกาะติดอยู่กับพื้นครึ่งครึ่ง
2: ได้เขาบอกว่าอะไรอ่ะ
0: ตอบว่าใช้แม่เหล็กดูด
2: ไม่น่าใช่
3: หร
2: ือ
3: ว่าเพราะว่าผิวตรงนั้นมันหยาบกว่าผิวตรงนี้มัน
0: แต่ตอนนี้ด้วยความที่เราเรียนรู้เรื่องของแรงเสียดทานมาแล้วมันไม่น่าใช่เพราะต้นทุนมันจะสูงเกินไปจะใช้แม่เหล็กอะไรวุ่นวายทุกคนสังเกตถ้าดูที่ล้อจะเห็นได้ว่า มันจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะมันจะมีด้านนึงที่จะเป็นจานที่ใหญ่กว่านิดนึงสังเกตมั้ย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นบริเวณที่เป็นล้อใหญ่ๆเนาะตรงกลางซึ่งจริงๆไอ้ตรงล้อตรงกลางนั่นแหละตรงที่ฝืดๆมันจะอยู่ตรงนั้นแต่ไอ้ตรงล้อที่ใหญ่กว่าถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยตอนที่เราอยู่บนพื้นเรียบธรรมดาเนี่ยสังเกตมั้ย
2: มันจะ
0: ยังไม่ฝืดมากเท่าไหร่เนาะณตอนที่อยู่บนพื้นราบเนี่ยตัวที่จะสัมผัสกับพื้นก็คือไอ้จานที่ใหญ่กว่านั่นแหละไอ้ตัวบางๆแต่คราวนี้พอเราเอารถเข็นเนี่ยไปบนบันไดเลื่อนทุกคนสังเกตพื้นบันไดเลื่อนหรือเปล่าเคยสังเกตไหม
2: เคยสังเกต
0: มันเป็นลักษณะเช่นไร
2: มันเป็นยึกยัก
0: เดี๋ยวเราจะไปดูกันใกล้ๆว่าไอ้ที่มันเป็นรอยที่เราใช้คำว่ายึกยักเนี่ยมันยักยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงกับไอ้เจ้าล้อของไอ้เจ้ารถเข็นนี้เดี๋ยวไปดูกันเห็นที่พื้นไหมระวังนะค่อยๆดูนะกำลังลงแล้วครับลงแล้วครับ
3: ง่ายพอดีจริงๆด้วย
0: เห็นไหม
3: พอดี
4: ถ้าเรา
0: เอาม ัน
4: ก็ไม่ได
0: ้นั่นจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวจานบางๆเนี่ยมันจะตกลงไปในร่องเนาะและตัวล้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะโดนดันด้วยไอ้เจ้าพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะทำให้ไอ้ความฝืดนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ตัวนี้มันขยับยากนิดนึงแต่แน่นอนถ้าเราไปดันมันแล้วไอ้เจ้าตัวล้อมันไม่ลงร่องเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยังถลายได้นิดๆหน่อยๆเนาะนั้นต้องเช็คให้ดีๆเวลาเราถลายขึ้นเนี่ยต้องเอาให้ไอ้เจ้าร่องนี้มันตกลงไปในร่องที่อยู่บนพื้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็จะฝืดแล้วเราก็ปล่อยได้ระวังเดี๋ยวจะถึงปลายทางแล้วเอาอะไรเนี่ยพอมันจะถึงปุ๊บคราวนี้ไอ้เจ้าล้อตัวที่ใหญ่กว่าก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักแทนแล้วมันก็หมุนต่อไปได้นะโอเคนี่แหละการง่ายๆแค่นี้เอง
5: แรงเสียดทานเนี่ยครับถ้ารถมันจะเร็วแต่ถ้าเราเพิ่มมันจะช้าลงครับ
6: ตัวรถเข็นนะคะก็สรุปได้ว่าตัวล้อเนี่ยถ้าอยู่กับพื้นเรียบๆนะคะพื้นธรรมดาเนี่ยมันก็จะไหลได้ตามปกติค่ะแต่ว่าถ้าไปอยู่พวกบันไดเลื่อนหรือว่าพวกที่มีร่องพอดีกับตัวล็อกของมันนะคะมันก็จะมีแรงเสียดสีมากแล้วก็ทำให้มันเคลื่อนไม่ค่อยไปค่ะหรือว่าฝืดขึ้นมันก็เลยจะช่วยให้ตัวรถเข็นล็อกอยู่กับบันไดเลื่อนค่ะ
0: เอาล่ะหลังจากที่พวกเราทุกคนเห็นหลักการทำงานของล้อรถแล้วเนาะและนี่คือเป็นสาเหตุที่อาจารย์ตั้งชื่อตอนนี้ว่าล้อรถติดหนึบและคำว่าติดหนึบของเราเนี่ยก็คือแรงเสียดทานนั่นเองและเราก็เห็นและจากการทดลองนะว่าแรงเสียดทานเนี่ยมันมีอิทธิพลกับสิ่งรอบๆตัวเมื่อใดก็ตามที่มีการสัมผัสระหว่างผิวสัมผัสแล้วเราก็ทำการทดลองเอาผิวสัมผัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นกระดาษมาลองกั

0: ก็จะทำให้เกิดแรงเสียดทานที่แตกต่างกันนะและแน่นอนการประยุกต์ใช้รอบๆตัวเราก็แล้วแต่ว่าเราอ่ะอยากจะใช้แรงเสียดทานมากหรืออยากจะใช้แรงเสียดทานน้อยซึ่งในกรณีอย่างที่เราอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราอยากจะได้แรงเสียดทานอย่างเช่นพื้นรองเท้าเราอยากได้แรงเสียดทานจะเป็นล้อรถยนต์อย่างเงี้ยเราอยากได้แรงเสียดทานเราก็พยายามจะทำให้แรงเสียดทานนี่มันอยู่กับเราแต่ก็จะมีการทดลองที่เราทำไอ้เจ้าลูกโป่งกับแผ่นซีดีเราพ่นลมเข้าไปเพื่อให้มันลอยขึ้นมาก็ทำให้ลดแรงเสียดทานซึ่งการประยุกต์ใช้ก็จะมีในยานพาหนะสะเทินน้ำสะเทินบกที่เป็นโฮเวอร์คราฟต์พวกนี้เนา
1: ะ
0: วิ่งแล้วมันก็จะลอยๆแล้วก็จะไม่มีอะไรสัมผัสกับพื้นอีกสิ่งนึงที่อาจารย์อยากจะเสริมเอาไว้และเป็นสิ่งที่อันนี้อยู่ในตัวเราเลยก็คือจริงๆกระดูกต่างๆในร่างกายเราอะพวกเราลองจินตนาการเนาะถ้าเกิดเรามีกระดูก2ชิ้นที่มันต้องเราต้องขยับเนาะหมุนข้อศอกหัวเข่าอะไรเนาะขยับแล้วถ้ากระดูก2ชิ้นมันมาเสียดสีกันน่
1: ะ
0: คงไม่ดีมั้ยไม่น่าเวิร์กนะมันคงเอ็ดอาร์ดเอ็ดอาร์ดข้างในและนี่เลยเป็นสาเหตุที่ในร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะมีน้ำไขข้ออะไรต่างๆเพื่อมาหล่อเลี้ยงบริเวณตรงที่มันต้องมีผิวสัมผัสทำให้แรงเสียดทานมันน้อยแล้วเราก็สามารถเคลื่อนไหวต่างๆได้โดยที่ไม่ติดไม่ขาดนี่ก็คือเป็นตัวอย่างหลายๆอย่างที่เราพยายามจะเอาไอ้เจ้าแรงเสียดทานนี่แหละมาประยุกต์ใช้โอเคได้ความรู้ไหมวันนี้
1: ได
0: ้เยอะเลยนะดีมากเอาแหละและแน่นอนความรู้เหล่านี้ยังมีอีกมากมายในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราว

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

การแบ่งปันไฟล์ข้อมูลการแบ่งปันไฟล์ข้อมูลคือการใช้งานข้อมูลร่วมกันหรือการแบ่งปันการใช้งานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเอกสารรูปภาพหรือวิดีโอที่เก็บไว้จากศูนย์กลางเพียงที่เดียวคอยให้บริการกับ Client User สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่ต้องเก็บไว้ที่เครื่องตัวเองโดยสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้ดังนี้ 1. การถ่ายโอนข้อมูลผ่านสาย Mini USB สำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการใช้งานแฟลชไดรฟ์หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์เพื่อทำการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือไปยังระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์นั่นเองค่ะการถ่ายโอนไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการถ่ายโอนข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่สามารถทำได้หลากหลายวิธีเช่นการใช้ฮาร์ดไดรฟ์แบบพกพาการบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือ DVD การใช้เซิร์ฟเวอร์ไฟล์ที่แชร์การส่งผ่านอีเมลการแชร์ผ่าน Google Drive การใช้ FTP หรือที่เรียกว่าไฟล์ Transfer Protocol การส่งผ่านเป็นต้นเมื่อกล่าวถึงคำว่าโมบายคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ที่จริงยังมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมอีกมากมายซึ่งมีคำใช้เรียกหลายคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับโมบายมีอะไรบ้างนะ 1. Embedded Device คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีการฝังตัวเป็นเหมือนสมองกลใช้ควบคุมการทำงานในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ 2. PDA Personal Digital Assistant คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กสามารถพกพาได้ง่ายมาใช้ทำงานส่วนตัวโดยทั่วไปจะเรียกว่าปาล์มหรือ Pocket PC 3. ปาล์มไซส์หรือ Handheld หรือ PDA โดย

ุปกรณ์ชนิดนี้จะเรียกตามขนาดไซส์ของอุปกรณ์โดยขนาดจะมีขนาดเล็กไม่เกินขนาดของมือถือสามารถพกพาได้อย่างสะดวก4. สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติโดดเด่นสามารถทำงานในรูปแบบเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยจะมีระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกว่า operating system เป็นของตนเองโดยสรุปโมบายก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพกพาทำงานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภทของอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1. Limited Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีขนาดเล็กสามารถแสดงตัวหนังสือบนหน้าจอและรองรับ Short Message Service และ Wireless Application Protocol ตัวอย่างของอุปกรณ์ประเภทนี้ก็คือโทรศัพท์มือถือBasic Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางโดยสามารถเข้าเช็คอีเมลเข้าใช้งานสมุดโทรศัพท์เข้าใช้งาน SMS และเว็บเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่น BlackBerry และสมาร์ทโฟน Entrance Data Mobile Device อุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอขนาดกลางไปจนถึงหน้าจอขนาดใหญ่มีอุปกรณ์ Stylus มีแอปพลิเคชัน Microsoft Office มีแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่มีอินเทอร์เน็ตเช่นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเป็นต้นอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานด้วย Windows Mobile เช่น Pocket PC Mobile Phone หรือโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทำให้สามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้โดยโทรศัพท์มือถือจะใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านสถานีฐานโดยเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผู้ให้บริการสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้ให้บริการอื่นได้สมาร์ทโฟนคือโทรศัพท์ยุคใหม่ที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมมีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออกมีแอปพลิเคชันเสริมความสามารถต่างๆมากมายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาที่มีทั้งระบบการเชื่อมต่อไร้สายแบบบลูทูธหรือ Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงปัจจุบันมีระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOSPALM หรือ Pocket PC PALM จัดเป็น Electronic Organizer ที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกับ PC มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกส่วน Pocket PC ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือที่มีขนาดเล็กประมาณฝ่ามือแต่ถ้าเทียบกับ PALM แล้วจะมีขนาดใกล้เคียงกันและใช้ระบบปฏิบัติการ Windows CE นอกจากนี้ยังสามารถทำงาน Word และ Excel หรือมัลติมีเดียอื่นๆได้แท็บเล็ตคือเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพกพาติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้เพื่อใช้ทดแทนสมุดหรือกระดาษในปัจจุบันแท็บเล็ตถูกพัฒนาให้มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

วิวัฒนาการยุคของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือวิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์มือถือนั้นมักนิยมเรียกชื่อหรือแบ่งเป็นยุคๆโดยแต่ละยุคจะมีอายุเฉลี่ยราว10ปีสามารถแบ่งดังนี้ยุคที่1เริ่มตั้งแต่ยุคแรกระบบยังเป็นระบบอนาล็อกและมีการแบ่งความถี่ออกเป็นช่องเล็กๆในยุคนี้เราสามารถใช้งานด้าน voice ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในยุคนี้ผู้ใช้ก็ยังไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้งานบริการประเภทอื่นยุค 2G การพัฒนาการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลมีการดาวน์โหลดลิงโทน wallpaper หรือกราฟิกต่างๆแต่มีข้อจำกัดในเรื่องของความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ยังคงต่ำยุค 2.5G นำเทคโนโลยี GPRS มาใช้เพื่อเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลแต่จำกัดให้อยู่ที่ประมาณ40กิโลบิตและพัฒนา SMS ให้เป็น MMS จอภาพขาวดำเป็นจอภาพสีเสียงเรียกเข้าโมโนโทนเป็น Polyphonic ยุค 3G ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายที่เรียกว่า Wireless ให้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันรวมทั้งบริการระบบเสียงดีขึ้นเช่นการรับส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่การใช้บริการวิดีโอคอลหรือคอนเฟอเรนซ์ดาวน์โหลดเพลงชมภาพยนตร์แบบสั้นๆดูทีวีสตรีมมิ่งต่างๆได้ยุค 4G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณไม่มีการกระตุกสามารถดูวิดีโอออนไลน์ได้อย่างคมชัดโทรทางไกลข้ามประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลและการประชุมผ่านโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถรองรับระบบโทรศัพท์ Voice over IP Phone ได้ด้วยยุค 5G ความเร็วของการรับส่งข้อมูลอยู่ที่10จิกะบิตเปอร์เซกทำให้สามารถใช้งานกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้และสัญญาณความหน่วงน้อยรองรับการใช้งานในเครือข่ายในปริมาณที่มากกว่า 4G ถึง10เท่าสามารถเลือกชมคอนเทนต์ภาพยนตร์ด้วยความละเอียดที่ระดับ 4K รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับ IoT ก็สามารถทำได้สะดวกและเสถียรมากขึ้นวิวัฒนาการของซิมการ์ดซิมการ์ดย่อมาจาก Subscribe Indication Module เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กที่บรรจุหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ข้างในเปรียบเสมือนบัตรประชาชนประจำเครื่องโทรศัพท์โดยซิมการ์ดจะแบ่งออกได้ดังนี้สแตนดาร์ดซิมขนาดจะอยู่ที่15x25 มิลลิเมตรไมโครซิมการ์ดจะอยู่ที่15x12 มิลลิเมตรนาโนซิมจะอยู่ที่8.8x12.3 มิลลิเมตรระบบรักษาความปลอดภัยซิมการ์ดสามารถเปิดได้ที่เมนูตั้งค่าพินโดยกรอกรหัสหมายเลข4หลักตามเครือข่ายดังนี้ DTAC รหัส1800 TrueMove รหัส0000และ GSM Advanced รหัส1234โดยมีโอกาสใส่ถูกได้เพียง3ครั้งหากใส่ผิดเกินจะต้องติดต่อศูนย์บริการการบริการการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่า SMS Short Message Service เป็นระบบส่งข้อความสั้นๆที่มีความยาวไม่เกิน160ตัวอักษรไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตหากปลายทางไม่มีสัญญาณระบบจะทำการเก็บข้อความไว้จนกว่าปลายทางจะมีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองCloud Computing เป็นการบริการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือระบบและทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกกำลังการประมวลผลเลือกจำนวนทรัพยากรได้ตามความต้องการในการใช้งานทำให้ผู้ใช้งานสามารถดึงข้อมูลจากบนคลาวด์ที่ใดก็ได้

ประเภทของการบริการระบบคลาวด์บริการระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์มี3รูปแบบดังนี้ Software as a Service หรือ SaaS เป็นไกด์หรือเช่าบริการซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการทำให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์เพราะซอฟต์แวร์จะถูกเรียกใช้งานผ่านระบบคลาวด์จากที่ใดก็ได้บริการ Software and a Service ที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ Gmail, Google Docs หรือ Google Application บริการ PaaS ผู้ให้บริการจะเตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ซึ่งทำให้สามารถต่อยอดได้เลยจะเตรียมพื้นฐานทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และชุดคำสั่งที่ผู้ให้บริการเตรียมไว้ให้สำหรับต่อยอดจะเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่น Google App Engine หรือ Microsoft Azure เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานInfrastructure as a Service IaaS เป็นบริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์เช่นหน่วยประมวลผลระบบจัดเก็บข้อมูลระบบเครือข่ายในรูปแบบ

สมือนหรือ Virtualization ตัวอย่างเช่นการบริการ Cloud Storage อย่าง Dropbox ซึ่งให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ยังมีบริการให้เช่ากำลังประมวลผลประโยชน์ของคอมพิวเตอร์คลาวด์จะช่วยลดปัญหาและค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์ด้านฮาร์ดแวร์และช่วยลดภาระในการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์การสำรองข้อมูลการรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหลลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

การรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลคือการศึกษาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลมาแล้วข้อมูลจะต้องมีความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูงประโยชน์ของระบบรักษาความปลอดภัย 1. ป้องกันบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาทำลายข้อมูลภายในและระบบโดยรูปแบบต่างๆเช่นการส่งไวรัสเข้าระบบคอมพิวเตอร์การโจรกรรมข้อมูล 2. เพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นระบบควบคุมการเข้าใช้งานที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 1. ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านคือตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งมองบอกว่าผู้ใช้เป็นใครเพื่อเข้าใช้ระบบซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจผู้ใช้จะต้องบอกชื่อและรหัสผ่านซึ่งเป็นชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกที่สมัครรหัสผ่านที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย2ลักษณะคือ 1. จำนวนตัวอักษรหรือตัวเลขที่ประกอบกันเป็นรหัสผ่านจะต้องมีความยาวที่เหมาะสมคือไม่ต่ำกว่า8ตัวอักษร 2. รหัสผ่านที่ตั้งไม่ควรจะเป็นคำที่ผู้อื่นคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเกิดชื่อเล่นเป็นต้นวัตถุในการตรวจสอบคือวัตถุที่คอมพิวเตอร์อนุญาตให้ใช้ในการเข้าระบบได้เช่นบัตร ATM คีย์การ์ดเป็นต้นการตรวจสอบทางชีวภาพเป็นอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัยซึ่งใช้ในลักษณะส่วนบุคคลเป็นรหัสผ่านเช่นอุปกรณ์ตรวจสอบลายนิ้วมือขนาดฝ่ามือหรือดวงตาเป็นต้น

ภัยคุกคามในระบบอินเทอร์เน็ต 1. Phishing หมายถึงการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อขอข้อมูลสำคัญเช่นรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิตซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1. ผู้ใช้อาจถูกส่งไปยังเว็บไซต์ปลอมโดยอัตโนมัติหากคลิกลิงก์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ 2. ผู้ใช้ถูกคุกคามด้วยข้อความแจ้งเตือนที่หลอกลวง 3.ผู้ใช้สังเกตได้ว่าบัญชีอีเมลของเพื่อนได้ถูกเจาะข้อมูลเช่นเพื่อนโพสต์ลิงก์แปลกๆ 2. ไวรัสหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีชุดคำสั่งประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆ 3. สปายแวร์หมายถึงภัยคุกคามที่ออกแบบมาเพื่อสังเกตการหรือดักจับข้อมูลโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ว่าได้ติดตั้งเอาไว้สปายแวร์จะแอบดักข้อมูลจากผู้ใช้เพื่อพยายามค้นหารหัสผ่านหรือหมายเลขบัตรเครดิตการป้องกันภัยคุกคาม 1. การใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อป้องกันให้ไวรัสที่ไม่รู้จักไม่ให้ทำอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. การใช้โปรแกรมไฟร์วอลล์ในการกำหนดกฎในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการเข้าสู่เครือข่ายที่เป็นอันตรายคุณสมบัติไฟร์วอลล์ 1. สามารถเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ได้ 2. อนุญาตให้โปรแกรมบางอย่างสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้ 3. สามารถสกัดกั้นการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยไม่พึงประสงค์ทั้งหมดได้มาตรฐานการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย 1. WEP การเข้ารหัสในยุคแรกที่มีการใช้งานเครือข่ายไร้สายปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถถูกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดาย 2. WPA การเข้ารหัสในยุคถัดมาปัจจุบันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะสามารถถูกเจาะโดยผู้บุกรุกได้อย่างง่ายดายแต่ยังแข็งแกร่งกว่าแบบ WPE 3. WPA 2การเข้ารหัสที่มีความแข็งแกร่งที่สุดณปัจจุบันเพราะมีกลไกการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งมากขึ้นโดยผ่านมาตรฐาน AES ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับองค์กรและหน่วยงานรัฐความปลอดภัยในการใช้งานโซเชียลมีเดียผู้ใช้อาจถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังกรณีต่อไปนี้ 1. การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในระดับต่ำ 2. การยอมรับคำเชิญจากคนที่คุณไม่รู้จัก 3. การตอบอีเมลที่ขอให้ผู้ใช้อัปเดตข้อมูลในบัญชีของผู้ใช้ความปลอดภัยในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยควรมีลักษณะดังนี้ 1. มีการประกาศด้านรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียด 2. เว็บไซต์เป็นร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง 3. สังเกต URL ของเว็บไซต์จะต้องเริ่มต้นด้วย https://

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนคุณเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีนะครับน้องๆตอนนี้ครับพี่ต๊อบกำลังนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับดูธรรมชาติที่สวยงามอยู่แต่น้องๆอย่าหาพี่ต๊อบอู้งานนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถึงสายตาพี่ต๊อบจะมองดูธรรมชาติแต่ในหัวพี่ต๊อบเนี่ยยังคงคิดวิทย์อยู่นะครับและที่ที่พี่ต๊อบพาน้องๆเนี่ยมาดูแล้วก็มาคิดวิทย์ในวันนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดเลยแหละครับน้องๆลองดูสายน้ำนะครับที่ไหลลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกผ่านชั้นหินและก็หน้าผาจากภูเขาจนกลายมาเป็นน้ำตกที่เราจะมาคิดวิทย์กันในวันนี้ครับน้องๆครับเรื่องของแรงดันของกระแสน้ำนะครับมีความน่าสนใจมากเลยนะครับไม่เชื่อมาดูจากการทดลองนี้ครับก่อนอื่นนะครับให้น้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกธรรมดาเริ่มจากนำตะปูนะครับเจาะเป็นรูกลมๆ3รูครับให้ในแต่ละรูนะครับห่างกันประมาณ5เซนแบบนี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้ครับไล่กันนะครับหลังจากนั้นครับให้ใช้เทปกาวครับปิดรูกันไว้ก่อนนะครับปิดรูทั้ง3รูไว้ก่อนครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้น้องเติมน้ำเข้าไปจนเต็มครับแล้วเราก็จะ

ปแกะเทปกาวออกนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำนะครับก็จะไหลออกจากรูทั้ง3รูนะครับแต่รูที่น้ำออกไหลแรงที่สุดนั่นก็คือรูที่อยู่บริเวณล่างสุดนั่นเองนะครับที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักของน้ำและอากาศที่ไหลเข้าไปอยู่ในขวดนั้นจะกดทับลงเข้าสู่ด้านล่างนะครับทำให้น้ำบริเวณจากรูข้างล่างไหลแรงสุดนั่นเองครับน้องๆคิดว่าหลักการนี้นะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างกับน้ำตกอย่างไรนะครับให้น้องๆคิดไปก่อนนะครับแต่ระหว่างนี้เราไปชมตัวอย่างของเรากันก่อนดีกว่าครับ

โอ้โหเป็นยังไงครับน้องๆเห็นไหมครับว่าวันนี้เราจะได้คิดวิทย์กันแบบชุ่มฉ่ำกันอย่างแน่นอนและตอนนี้ครับถึงเวลาที่เราจะไปพบกับคนเก่งที่จะมาพิชิตภารกิจในวันนี้แล้วขอเชิญน้องๆพบกับน้องๆทีม Water Leech

0: น้องๆทีมวอเตอร์ลีชยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับน้องๆถามน้องๆเคยมาน้ำตกกันไหม
1: เคย
0: แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างอะ
2: สดชื่น
0: สดชื่นไหม
2: อากาศบริสุทธ
0: ิ์โอ้ยแล้วอะไรอีกน้องเฟิร์มมั่ง
3: ก็สบาย
0: สบายสบายสดชื่นสดใสเอางี้น้องๆ นะครับก่อนที่เราจะทำภารกิจเนี่ยถามน้องๆก่อนดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรกันบ้างน้องเฟิร์ม
3: สร้างเขื่อนค่ะ
0: ว้าวสร้างเขื่อนเลยคือกักเก็บน้ำใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
0: โอเคอ่ะมุ่งมั่น
4: สร้างระบบขนส่งน้ำ
0: เหมือนระบบขนส่งมวลชนไหมคือก็คือทำเหมือนกับรางน้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับโอเคตั้ง
5: ปลูกต้นไม้บนน้ำค่ะ
0: ปลูกต้นไม้บนน้ำอันนี้น่าสนใจนะครับเหมือนกันกับปลูกแบบออร์แกนิกที่เขาปลูกในน้ำโดยไม่ใช้ดินอ้าวแบมบี้บ้างแบมบี้คิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับวันนี้
6: แข่งกระโดดน้ำค่ะ
0: โอ้ยแข่งกระโดดน้ำเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่ะน้องกายบ้าง
7: หาของโบราณครับ
0: หาของโบราณอู้หาของโบราณหรือของวัตถุมีค่าในน้ำตกใช่ไหมโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อภารกิจคิดวิทย์มาเจอการไหลของน้ำตกนะครับจะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหนฟังกันครับ
8: เพื่อเรียนรู้เรื่องหลักการไหลของน้ำให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ภารกิจคิดวิทย์ในวันนี้จึงกำหนดให้น้องๆลำเลียงน้ำจากน้ำตกมาเพื่อสร้างน้ำตกจำลองเพื่อควบคุมทิศทางการไหลของน้ำให้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภารกิจที่จะต้องใช้ทั้งการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์การออกแบบและทักษะเฉพาะตัวแล้วอย่างนี้ภารกิจปริศนาที่ซ่อนอยู่จะเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่านะรวมพลังคิดวิทย์แล้วพิชิตภารกิจให้ได้นะครับ
0: โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่น้องๆจะลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงเนี่ยไปใช้ในน้ำตกจำลองของน้องๆถามน้องๆท้อไหมครับดีมากๆนะครับถ้าน้องๆมีพลังใจที่เข้มแข็งนะครับพี่ต้อมมีความเชื่อว่าน้องๆจะผ่านอุปสรรคไปได้ทุกอย่างแน่นอนพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสร้างน้ำตกจำลองกันแล้วคิดวิทย์กันได้

0: เราใช้บอลแทน
1: มันไหวอ่ะมันไม่ไหวมันเบามากเลยมันบุบแค่นี้ก็บุบแล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วจะใช้อะไรอ่ะหรือว่าจะใช้กระป๋องแทน
1: กระป๋องไม่ไหวหรอกนายดูดิมันออนแอร์แค่ไหนเนี่ย
2: ท่อดิ
1: ท่อ
0: นี่มันใช้เชื่อมท่อ
1: ท่อ

0: ใหญ่ท่อเล็กท่อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
1: ท่อเล็กนี่นั่นเอาเนี้ยเอานี้อันน
0: ี้ไม่ง่ายแล้วระหว่างข้อต่อระหว่างตรงนี้จะใช้น้ำยาอันนี้เชื่อมได้ไหมหรือว่าแค่เสียบแค่นี้โอเคแล้ว
1: เราว่าได้แล้วนะเชื่อมไปก่อนเถอะนะ
2: ใช้สกอตเทปดีกว่า
3: อันนี้ไงน้ำไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ไหลลงมา
4: คอยไหม

0: 2คนปล่อย
1: ไม่แล้วถามหน่อยแล้วใครจะเป็นคนติดเชือกเป็นทางน้ำ
0: เราอยู่ล่างเอง
2: เอางี้เดี๋ยวมันมีคนนึงจับถาดอีก2คนจับเชือกเดี๋ยวเราช่วยขึ้นไปจับเชือกได้เดี๋ยวเราลงมาทําข้างล่าง
0: ทําเลย
1: ถาด
2: เฮ้ยแมมมี่ใส่ถาดขึ้นไปจับถาด
3: ภารกิจหลักที่ต่างๆได้รับคือการสร้างน้ำตกจำลองค่ะโดยการใช้ท่อค่ะใช้ท่อล่าวางบนน้ำตกให้น้ำตกน้ำไหลมายากตรงที่การต่อท่อให้เชื่อมกันแล้วก็ตัดท่อให้มีขนาดที่พอดีในการสร้างน้ำตกค่ะรู้สึกเหนื่อยยากแล้วก็ต้องเลื่อยต้องใช้แรงงานเยอะ
4: ก็จะใช้ท่อที่ซึ่งขนาดปานกลางมารองรับน้ำให้มันไหลไปครับแต่ปัญหาก็คือเราจะทำยังไงให้มันแบบหยุดแบบดูนิ่งๆไม่ขยับให้มันไหลลงไปไม่หล่นนะฮะ
5: เมื่ออุปกรณ์ชุดแรกที่น้องๆเลือกมาใช้สู้แรงน้ำไม่ไหวก็ได้เวลาสำรวจหาอุปกรณ์ที่แข็งแรงกว่า
4: ก็คือใช้เชือกมารัดไว้อะฮะแบบสมมุติว่านี่คือท่อใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะเอาเชือกเนี่ยแบบนี้ไว้ฮะ
5: ในที่สุดท่อ PVC ก็ถูกมัดเข้ากับเชือกห้อยเอาไว้กับก้อนหิน
3: เอาสกอตเทปมาแปะพันระหว่างท่อ PVC กับท่อ VC กลมเพื่อให้และเป็นท่อ PVC ที่มีแยกออก2ทางเพื่อที่น้ำตกไหลออกมาเป็น2ทางเกี่ยวกับเรื่องแรงดันแรงโน้มถ่วงไงบางทีเราก็ต้องรู้ว่าถ้าสมมุติแรงน้ำถ่วงแรงล่างเราจะให้มันไปด้านนี้ด้านนี้ไม่ได้เราก็ต้องใช้ท่อ PVC มาช่วยอะไรอย่างนี
4: ้ก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่การทำทางแยกอะครับ
5: เมื่อปรับองศาของท่อและปรับระยะทางเดินน้ำให้ดีแล้วน้องๆก็สามารถลำเลียงน้ำจากน้ำตกจริงมาที่น้ำตกจำลองได้สำเร็จภารกิจย่อยที่1

0: ฟิวเจอร์บอร์ดตัดตัดแล้วจอดรู้เอามาจะไปวัดให้หาอะไรมาเขียนไว
1: ้ภารกิจย่อยข้อที่หนึ่งที่หนูได้รับคือการทำที่พรมน้ำจากน้ำตกจำลองให้ไหลมาพรมต้นไม้รู้สึกสนุกแล้วก็มันเป็นความท้าทาย
2: ตอนแรกก็คิดว่าจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะเป็นรูแล้วก็กั้นทางน้ำมาไว้ให้มันไหลออกมาเป็นรูๆก็ผมจะไปดูอันที่มันเป็นแบบท่อที่มันห่างกันแบบอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่มันเป็นให้พรมน้ำต้นไม้ก็ให้เพื่อนไปส่วนที่เหลือคือผมยังไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงบ้างเพราะว่ามันอาจจะไม่ได
3: ้น้องๆลองหลายวิธีเลยครับทั้งใช้แผ่นไม้มาติดเป็นร่องน้ำเพื่อควบคุมทางเดินน้ำใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูรองน้ำทำให้น้ำไหลเป็นหยดแต่ก็ดูเหมือนจะสู้แรงไหลของน้ำไม่ได้เช่นเคยแล้วแบบนี้ภารกิจข้อแรกจะสำเร็จหรือไม่ล่ะครับเนี่ย
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลยก็เลยลองหาทางอื่นอยู
1: ่อยากได้ที่ทำน้ำให้มันพรมลงมาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่าจะใช้กระป๋องหรือจะใช้อะไร
4: ตอนนี้ภารกิจย่อยที่หนึ่งของน้องๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการนำน้ำจากน้ำตกจริงให้ไหลมาสู่น้ำตกจำลองของน้องๆแล้วลงมาลดน้ำที่ต้นไม้บริเวณด้านล่างนั่นเองครับน้องๆลองสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเขาต้องหาวิธีในการที่จะชะลอน้ำนะครับเพื่อให้น้ำตรงที่ไหลมาเนี่ยลงมาสู่ต้นไม้ของพวกเขาเนี่ยได้อย่างนิ่มนวลที่สุดซึ่งมันมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับตอนนี้ครับน้องๆทีม Water Leech นะครับเขาก็ใช้วิธีการขยายท่อลำเลียงให้มีความใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการลดแรงดันและเพิ่มพื้นที่ในการไหลของน้ำเนี่ยให้มันมีมากขึ้นพอมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับน้ำมันก็จะไหลพื้นที่ที่มันกระจายได้มากขึ้นและเป็นการลดแรงดันของน้ำนั่นเองครับ

0: หรือว่าจะใช้วิธีการกักเก็บน้ำไว้ก่อนพอกักเก็บน้ำนะครับคราวนี้ก็หาวิธีที่จะทำให้น้ำเนี่ยค่อยๆไหลมาอย่างนิ่มนวลที่สุดนั่นเองครับและวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะพี่ต๊อบว่าน่าจะโอเคที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นน้องๆทางบ้านล่ะจะใช้วิธีไหนในการชะลอน้ำแบบนี้ครับ
1: ค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนกับวัสดุมันเจาะรูค่อนข้างยากมีความแข็งมาก
2: เมื่อผลการทดลองเริ่มแรกล้มเหลวน้องๆก็ลองใหม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ย่อท้อนี่คือข้อดีของน้องๆทีม Water Leash ครับจนไหนที่สุดสำเร็จครับน้องๆอาศัยท่อ PVC ขนาดใหญ่ขยันเดินน้ำให้กว้างขึ้นแล้วต่อท่อลงมาในแนวดิ่งสุดท้ายก็เอากระป๋องอลูมิเนียมที่เจาะรูเอาไว้มาหุ้มที่ปลายท่อทำให้น้ำไหลออกมาเป็นหยดเหมือนน้ำฝักบัว
1: น้ำไหลลงมาครับแล้วมันต้องแรงเพื่อจะให้มันออกมาเป็นรูได้แต่ว่าถ้าน้ำไหลไม่แรงมันก็จะไม่ได้ก็ต้องหาแบบทำให้มันชันขึ้นเพื่อให้มันไหลเร็วขึ้น
2: แถมยังแบกเอาเสาตั้งร่มกันแดดมาใช้เป็นขาตั้งท่อน้ำให้น้ำตกของน้องๆแข็งแรงยิ่งขึ้นต้นไม้ได้รับน้ำอย่างเหมาะสมภารกิจแรกประสบความสำเร็จ
3: ใครๆก็รู้ว่าพลังงานในการไหลของน้ำสามารถเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าได้แต่เชื่อหรือไม่พลังน้ำสามารถทำได้มากกว่านั้นพลังงานในการไหลของน้ำได้ถูกมนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานนับศตวรรษในอินเดียมีการสร้างกังหันน้ำเพื่อใช้ในการทำงานด้านต่างๆเช่นหมุนวงล้อเครื่องทอผ้าหมุนเฟืองที่ต่อกับใบเลื่อยใช้เลื่อยไม้ส่วนชาวโรมันก็ได้มีการประยุกต์กังหันน้ำมาใช้ในการโม้แป้งจากเมล็ดพืชต่างๆผู้คนในประเทศจีนก็ใช้กังหันน้ำเพื่อวิทย์น้ำใช้ในการชลประทานจนถึงยุคปัจจุบันมนุษย์ก็สามารถเปลี่ยนพลังงานจลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยปล่อยให้น้ำไหลผ่านกังหันน้ำที่มีความเร็วสูงจนเกิดเป็นพลังงานจลไปหมุนการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เป็นไฟฟ้าจากพลังงานน้ำโอ้โหพลังงานน้ำนี่แจ๋วจริงๆเลยว่าไหมคะ

0: ารกิจย่อยที่2
1: เพราะมันยาวเหมือนกันนะคะ
2: เราว่าใช้สายยาง
3: เราว่าใช้สายยางสายยางใช้อะไร
4: ทำไปเลยแกะออกมาก่อนเลย
2: หนึ่งสองสามสี
4: ่ปากคือน้ำที่ออกมาก็ออก
1: ห้าปุ๊บต้องใช้สายยางสกอตเทปแล้วก็กรรไกรกรรไกรแล้วก็ท่อเอาไว้เอาน้ำจากน้ำตกมาใส่ค่ะ
0: ทำน้ำตกรดน้ำต้นไม้ว่ายากแล้วคราวนี้ต้องคำนวณให้น้ำพุ่งไปตกที่กะละมังซึ่งอยู่ห่างออกไป5คืบงานนี้น้องๆระดมสมองกันคิดวิทย์กันหนักเลยนะครับ
1: คือหนูใช้วิธีการเอาน้ำรองจากน้ำตกเลยแล้วมันจะมีแรงดันน้ำมากเพราะว่าตอนที่น้ำตกตกลงมามันมีแรงโน้มถ่วงมากมันทำให้น้ำมันพุ่งแรงขึ้นค่ะรองน้ำให้มันตั้งฉากขึ้นนะคะให้แรงดันน้ำมันมีเยอะขึ้นให้มันไปได้ยาวค่ะคือทำให้ปากของสายยางมันเล็กลงค่ะเพราะว่ายิ่งปากเล็กมันจะยิ่งพุ่งไปได้ไกลค่ะ
5: แล้วตอนนี้ภารกิจย่อยที่2ของน้องก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการเพิ่มแรงดันของน้ำนั่นเองเมื่อตอนภารกิจย่อยที่1ครับเราทําการลดแรงดันใช่มั้ยครับโดยการใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นทําให้แรงดันของเขานั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นครับเวลาที่จะทําให้แรงดันมันมากขึ้นทําไงครับน้องๆแน่นอนที่สุดครับเราต้องลดปริมาณของท่อให้เล็กลงนั่นเองทําให้มันเกิดแรงดันได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วเขาจะต้องทําให้น้ำไหลลงไปอยู่ในกะละมังให้ได้โดยที่ห่างออกไปตั้ง5คืบอันนี้ครับมันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และการปรับองศาให้พอดีแล้วล่ะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับต้องส่งแรงใจให้กับเพื่อนเขาด้วยนะครับ
0: ในขณะที่น้องๆกำลังเร่งมือทำภารกิจนั้นเมฆฝนก็ตั้งเขาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ตามกฎความปลอดภัยแล้วถ้าหากมีฝนตกน้องๆต้องขึ้นจากน้ำตกทันทีเพราะฝนจะทำให้กระแสน้ำไหลแรงขึ้นและอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ถึงจะมีธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่น้องๆก็ไม่ย่อท้อเริ่มมือมัดเชือกให้สายยางเชิดขึ้นจนมีน้ำพุ่งออกมาแต่องศาในการพุ่งของน้ำตกจำลองที่น้องๆทำนี้จะสามารถตกลงไปในกะละมังได้หรือไม่นะ
1: สำเร็จค่ะถ้าเราช่วยกัน
6: น่าทึ่งจริงๆนี่คือน้ำตกบนทาน้ำแข็งที่มีสีเหมือนเลือดวิทยาศาสตร์หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติกันนะทาน้ำแข็งเทเลอร์ตั้งอยู่ที่ทวีปแอนตาร์กติกมีความยาวราว54กิโลเมตรทาน้ำแข็งที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้มีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสีแดงส้มตัดกับน้ำแข็งส่วนอื่นๆซึ่งมีสีขาวโพลนดึงดูดคล้ายกับเลือดที่ไหลตกลงมาจากทาน้ำแข็งที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นดินในจุดนี้เต็มไปด้วยธาตุเหล็กจึงเกิดการทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเหล็กและออกซิเจนในอากาศเรียกว่าปฏิกิริยาการออกไซด์ของเหล็กซึ่งปฏิกิริยานี้ก็คือการเกิดสนิมนั่นเองน้ำตกที่ไหลออกมาจึงกลายมาเป็นสีแดงและได้รับการขนานนามว่าน้ำตกโลหิต
5: และตอนนี้ครับเหลือ20นาทีสุดท้ายนะครับในการทำภารกิจที่2นั่นก็คือการทำให้น้ำตกลงกะละมัง5คืบด้วยกันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับตอนนี้เนี่ยน้องๆเขาพยายามที่จะปรับแต่งเรื่องขององศาในการที่จะให้น้ำเนี่ยไหลลงมาอยู่นะครับต้องเอาใจช่วยครับ20นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายพี่ท็อปเอาใจช่วยเต็มที่ครับผม

และน้องๆนะครับก็นำท่อ PVC นะครับมาลำเลียงน้ำจากน้ำตกได้สำเร็จนะครับโดยปลายด้านหนึ่งนะครับน้องๆก็เอากระป๋องนมนะครับมาเจาะเป็นเหมือนกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้ครับผมส่วนปลายอีกด้านหนึ่งนะครับก็นำสายยางมาต่อทำให้น้ำพุ่งลงกะละมังที่มีความยาว5 คืบได้สำเร็จครับผม

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราถามน้องๆก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเคยมาเล่นน้ำตกในรูปแบบนี้บ้างไหม
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมที่ต้องทำอุปกรณ์อะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเราชอบภารกิจไหนมากกว่ากันระหว่างลดแรงดันเพื่อรดน้ำต้นไม้หรือว่าเพิ่มแรงดันเพื่อทำให้น้ำลงสู่กะละมังน้องเฟิร์ม
1: ชอบเพิ่มแรงดันมากกว่าค่ะเพราะว่ามันมีความท้าทายมากกว่า
0: ท้าทายนะได้ทดลองในสิ่งที่แบบท้าทายนี่สุดยอดแล้วนะอ่ะโอเคมุ่งมั่นครับ
2: ชอบเพิ่มแรงดันครับเพราะว่ามันอาจจะไปทำเป็นพลังงานขับเครื่องเพื่อใช้ในแบบยังไงอ่ะยานพาหนะได้ครับ
0: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่เราอาจจะได้นักวิทยาศาสตร์คนใหม่ของประเทศเราเลยนะฮะอย่างนี้ตังๆครับ
1: ชอบเพิ่มแรงดันค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่ามันจะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า
0: อย่างเช่นเวลาเรารดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคน้องกาย
3: ชอบลดแรงดันครับ
0: ลดแรงดันเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่ามันทำง่ายดีครับ
0: ง่ายกว่าอย่างอื่นเลยใช่ไหม
3: คร
0: ับ น้องๆทางบ้านครับและนี่ก็คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพียงแค่เราเปิดใจนะครับออกมาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นน้ำตกแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมพวกเรา
1: ใช่ค่ะ
0: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้นอกจากนำพลังงานน้ำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วพลังงานน้ำยังมีประโยชน์ด้านใดอีกส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแต่วันนี้ขอสโลแกนขี้เกี่ยวข้องกับน้ำตกหน่อย
4: สามนาทีพิชิตวิทย์วอเทอร์ลิสพิชิตน้ำตกเย
0: ้แล้วพบกันใหม่ข้างหน้ากับรายการ
4: คิดวิทย์
0: สำหรับวัน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAFSustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน AM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่

สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูไนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูก็มีหัวข้อภาษาอังกฤษดีๆมานำเสนอให้นักเรียนได้ทบทวนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอนำเสนอในส่วนของ WH question และก็ Yes No question มาดูทีละอันมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ WH question เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรามักจะเจอบ่อยที่สุดในข้อสอบนะครับเพราะว่าทำไมเราเรียกว่า WH question เพราะว่าไอ้คำเหล่านั้นอ่ะมันมาขึ้นต้นด้วยตัว W แล้วก็ตัว H นั่นเองมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอันแรกเลยนะครับดูตรงนี้ครับ What นะครับ What แปลว่าอะไรนะครับครูไม่ได้ถามตรงนี้นะแต่นี่คือความหมายของมัน What แปลว่าอะไรเราใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับใช้ถามหาสิ่งของหรือข้อมูลนะครับตัวอย่างเช่นWhat subject do you like? What subject do you like? คุณชอบวิชาอะไรเห็นไหมครับคุณชอบวิชาอะไรนะครับในทางการตอบก็จะเป็นถาม you ตอบ I นะครับแล้วก็มาเป็น like ที่เป็น verb นะก็เป็น I like English I like science I like math นี่เป็นต้นนะครับต่อมาคำถามที่ยอดฮิตเลยนั่นจะถูกถามบ่อยมากด้วยคำถามนี้นะครับคือ What is your name? What is your name?นะครับถาม you ตอบ my เป็น my นะครับ my name is แล้วก็เช่นครูยกตัวอย่าง my name is knight my name is knight ฉันชื่อ knight นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ what นะครับต่อมา where แปลว่าที่ไหนนะครับ where แปลว่าที่ไหนที่ไหนก็คือเราใช้ถามเกี่ยวกับสถานที่หรือตำแหน่งที่ตั้งต่างๆนะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น Where are you going? Where are you going? คุณกำลังจะไปที่ไหนนะครับ I'm going to Robinson I'm going to Big C อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ Where are you going? ต่อไป Where do you live? Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับเหมือนเดิมเลยทั้งถามอยู่ตอบ I live in Lovely I live in Lovely เห็นไหมครับนี่คือการใช้ where นะครับถามสถานที่ก็ต้องตอบเป็นสถานที่เมื่อกี้ก็จะเป็นโรบินสันบิ๊กซีนะครับจังหวัดก็จะเป็นจังหวัดลพบุรีนะครับต่อมาในส่วนของคำว่า when แปลว่าที่ไหนเอ้ย when แปลว่าเมื่อไหร่ขอโทษทีนะครับ when แปลว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ถามเป็นกับเมื่อไหร่ก็คือเรามักจะตอบเกี่ยวกับเวลาถูกไหมครับเวลาในที่นี้เราอาจจะไม่ได้เจาะจงในส่วนของตัวเลขอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเดือนหน้าปีหน้าพวกนี้เราก็จัดอยู่ในส่วนของเวลานะครับมาดูกันยกตัวอย่างประโยค When will he arrive

0: When will he arrive นะครับเขาจะมาถึงเมื่อไรเขาจะมาถึงเมื่อไรนะฮะเช่น he will arrive tomorrow นะครับบอกได้เขาจะมาถึงพรุ่งนี้นะครับหรือจะบอกเป็นเวลาก็ได้ he will arrive at 2 o'clock นะครับจะมาถึงตอน2 โมงนี้ก็ได้นะครับต่อมา when will you open the shop when will you open the shop นะครับคุณจะเปิดร้านตอนไหนเช่นเขาบอกว่า I will open my shop in next month นะครับจะเปิดในเดือนหน้านะครับภายในเดือนหน้านั่นเองนะครับก็ใช้คำว่าครั้งหน้าเดือนหน้ามาครับเป็นในตัวของเป็นส่วนของเวลานะครับเราไม่ได้เจาะจงเวลาตัวเลขอย่างเดียวเนาะอย่างที่ครูบอกไปฉะนั้นคำว่า when ใช้ถามเกี่ยวกับเวลานะครับต่อไปนะครับในส่วนของ why มาดู why กันก่อนนะครับ why แปลว่าทำไมนะครับทำไมใช้ถามเหตุผลถูกไหมครับใช้ถามถึงเหตุผลฉะนั้นมันจะมักจะต้องขยายเหตุผลด้วยคำว่า because นะครับ be นี่ because นะครับเช่น why is she angry why is she angry ทำไมเธอถึงโมโหถูกไหมครับก็บอกว่า she is angry because blah blah blah นะครับก็จะมีคำว่า because แล้วก็ตามด้วยเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเธอถึงวันนี้ถึงโมโหนะครับก็จะมีเหตุผลตามหลังเนาะหรือจะเป็น why do you like English why do you like English นะครับง่ายๆถามเราก็ตอบว่า oh I like English because it's fun นะครับ because it fun เพราะมันสนุกนั่นเองเห็นไหมครับเรามีเหตุผลมาเพราะว่าถามทำไมก็ต้องใส่เหตุผลเข้าไปถูกไหมครับฉะนั้นมี why เมื่อไหร่ต้องใส่เหตุผลนะครับต่อมา who นะครับ who แปลว่าใครนะครับถามใครมันก็ต้องถามเกี่ยวกับอะไรครับตัวบุคคลถูกไหมครับถามเกี่ยวกับตัวบุคคลเช่น who are you คุณเป็นใครนะครับ oh I'm studentฉันเป็นนักเรียนนี่เป็นต้นนะครับหรือจะเป็น who is your brothers พี่ชายของคุณเป็นใครนะครับนี่เราจะตอบชื่อก็ได้นะครับต่อมา which แปลว่าอันไหนคนไหนนะครับแสดงว่าอาจจะต้องท่านนี้ต้องเลือกหน่อยและอันนี้นะครับใช้ถามเมื่อเราต้องการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกไหมครับหรือคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับเช่น which book do you prefer ตัวนี้แปลว่าชอบนะครับหนังสือเล่มไหนหรืออันไหนที่คุณชอบที่คุณอยากได้นะครับก็เราก็ต้องเลือกนะครับเช่น I prefer that the อะไร Harry Potter's book นะครับ I prefer the Harry Potter books นะครับฉันอยากได้หนังสือ Harry Potter ถูกไหมครับหรือจะเป็น which car do you like คุณชอบรถคันไหนสมมติมีเฟอร์รี่กับฟอร์ดมาจอดข้างกันก็บอกว่า I like Ferrari อย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับนี่คือคำว่า which นั่นเองนะครับต่อมานะครับ WHQ สัก2ตัวเนาะเป็น whose นะ whose แปลว่าของใครคำนี้เนี่ยนะครับการใช้งานเนี่ยนักเรียนจะเจอน้อยแต่ในข้อสอบจะเจอบ่อยนะครับ whose แปลว่าของใครนะครับใช้ถามว่าสิ่งอันเนี้ยของเราเนี้ยเป็นของใครนะครับเช่นตัวอย่างWhose pen are these? นะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครนะครับปากกาเหล่านี้เป็นของใครหรือจะเป็น Whose dog is there? ไอ้สุนัขตัวเนี้ยของใครถูกไหมครับเราก็ใช้ถามว่าอันนี้เป็นของใครอะไรยังไงนะครับฉะนั้นเจอ whose เมื่อไหร่แสดงว่าต้องตอบเป็นเจ้าของแล้วเราก็แสดงความเป็นเจ้าของซะเลยถูกไหมครับต่อไป how นะครับ how แปลว่าอย่างไรยังไงแค่ไหนหรือขนาดไหนนะครับลักษณะของมันเนี่ยคือ how เนี่ยความหมายมันใช้ถามได้หลากหลายเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือวิธีการที่อาจจะรู้จักในคำว่า how to ถูกไหมครับที่จะเจอบ่อยในโซเชียลมีเดียเนี่ย how to แปลว่าทำอย่างไรแล้วก็การถามเกี่ยวกับรูปร่างเวลาเราเรียนเนี่ยนะครับ how tall นะครับเนี่ยสูงเท่าไหร่เนี่ย how long ยาวขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็น how long นานเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมครับมันหลากหลายมากเลยงั้นครูจะยกตัวอย่างหนึ่งอันนะเช่น how do you go to work นะครับคุณไปทำงานอย่างไรเห็นไหมครับคุณไปทำงานอย่างไร I go to work by bus กระดาษเนี่ยตอบง่ายๆนะครับต่อมา how tall is he นะ ะครับเขาสูงเท่าไหร่He is 172นะครับอาจจะสูง172นะครับก็จะเป็นถามเกี่ยวกับความสูงให้ถามไปอย่างไรหรือสูงเท่าไหร่ใช้ how ตัวเดียวกันนะครับแต่ให้นักเรียนดูที่ verb หลักนะครับนี่ how tall นะครับเกี่ยวกับเป็นความสูงนะครับ go มีคำว่า go ไปอย่างไรนะครับฉะนั้นนักเรียนต้องดูด้วยว่าไอประโยคด้านหลังเนี่ยที่มันต่อจาก how เนี่ยนะครับมันมาในรูปแบบไหนนะครับถ้าทอมันก็ต้องเกี่ยวกับความสูงความสูงมันคืออะไรครับมันคือเป็นการถามขนาดถูกไหมครับแสดงว่าก็น่าจะรู้ว่าอ๋อขนาดเท่าไหร่แต่งานนะครับ just มาโฟกัส how อย่างเดียวไม่ได้เนาะนะครับ how มีแค่ถามเกี่ยวกับแค่ไหนขนาดไหนอย่างไรอะไรอย่างมันสุดแค่นั้นนะที่เหลืออะไรยังไงอะไรขนาดไหนเราก็ต้องไปดูนะครับคำในประโยคทีนึงนะครับหมดไปแล้วสำหรับ WH question นะครับไม่ยากเนาะนะครับคำตอบมันก็สลับไปสลับมากับคำถามนั่นแหละนะครับต่อมาในส่วนของ yes no question นะครับ yes no question เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากนะครับ yes no question เนี่ยมันคือการตอบ yes กับ no เท่านั้นนะครับ yes กับ no เท่านั้นโดยคำถามนะครับที่จะตอบได้ yes กับ no เนี่ยนะครับจะมีอยู่3หัวข้อนะที่ครูจะนำเสนออย่างแรกเลยต้องขึ้นต้นด้วย verb to beWerb to be คืออะไร Verb to be ก็คือ is am are ในรู้จักกันอยู่แล้วเอาใหม่อธิบายเพิ่มเติม is am are ในรูปของปัจจุบันแล้วก็ was were ครับในรูปของอดีตถูกไหมครับเช่น is he a teacher is he teacher นะครับ yes he is no he isn't เห็นไหมครับ yes กับ no ถามตอบเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเมื่อกี้ที่ครูถามไปเนี่ยครูถามว่า is he a teacher นะครับมันใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคนะครับฉะนั้นนอกจากที่นักเรียนจะรู้แล้วว่า to be ขึ้นหน้าตอบ yes กับ no ถ้าในกรณีที่มันเป็นคนเดินมาถามเนี่ยเขาจะใช้เสียงสูงที่ท้ายประโยคคำถามนะครับ is he a teacher นะครับ oh yes he is no he isn't เห็นไหมครับประธานนะครับกับ verb to be ในประโยคเนี่ยเวลามาตอบนะครับเวลามาตอบในส่วนของขยายเนี่ยก็จะเป็นถาม is he ตอบ he is นี่ก็ได้นะครับถ้าในกรณีที่เป็นปฏิเสธก็จะเป็น he is not หรือ isn'tนะครับหรือจะเป็น Are you Thai คุณเป็นคนไทยไหม Oh yes I am No I'm not นะครับต่อไป What's were กันบ้าง Was he a doctor ถามในรูปอดีตเขาเคยเป็นหมอไหมเอ้ย Was he a doctor เขาเคยเป็นหมอไหมนะก็บอก Yes he was No he wasn't นะครับ Were they at school yesterday นะครับเขาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานไหม Oh yes they were No they weren'tอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ verb to be ต่อมาในส่วนของ verb to do กันบ้าง do นั่นเองก็จะเจอ do กับ does 2ตัวนะครับที่มันจะเปลี่ยนตามประธานถูกไหมครับประธานเอกพจน์ใช้ does ประธานพหูพจน์ใช้ do ส่วน did นะครับตัวนี้มาในส่วนของรูปของอดีตนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ do you like this car นะครับ yes I do no I don't does she play the piano นะครับ yes she does no she doesn'tDid you walk to school yesterday? Yes, I did. No, I didn't. นะครับดูการตอบการใช้ประโยคขยายก็ดูแค่ประธานกับในส่วนของขึ้นตัวขึ้นต้นประโยคคำถามนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเนาะต่อมาในส่วนของกริยาช่วยนะครับเช่นอะไรกริยาช่วยเป็น can could we would shall should ต่างๆนะครับก็จะเป็น can you play the guitar? คุณเล่นกีตาร์คุณสามารถเล่นกีตาร์ได้ไหม Yes, I can. No, I can't. No, I can't. นะครับWill you marry me? Will you marry me? นะครับ Yes, I will. No, I won't. นะครับ Could you pass me a pencil? Yes, I could. No, I couldn't. เห็นไหมครับอันนี้ก็ใช้กริยาช่วยฉะนั้นตอบ yes กับ no ส่วนไอประโยคขยายดูที่ประธานแล้วก็ดูที่ตัวกริยาที่อยู่ข้างหน้านะครับกริยาช่วยกับ do does อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาใส่ด้านหลังได้เนาะเป็นตัวขยายไปต่อมานะครับหลังจากที่เราได้ลุย yes no question กับ wh question แล้วเรามาดู onets สามข้อนะครับข้อแรกเลย a จุด will your life b บอก tomorrow I guess นะครับเฮ้ย hey, keyword หลักๆเลยถูกไหมครับนักเรียนครูบอกแล้วเฮ้ยมันมีคำว่า tomorrow เป็นอะไรครับเป็นในช่วงของห่วงเวลาถูกไหมครับฉะนั้นอะไรที่ถามเวลา what whose when will อะไรครับอ๋อถูกต้องนะครับตอบ when นั่นเองนะครับถามเกี่ยวกับเวลาเห็นไหมครับง่ายไหมไม่ต้องแปลทั้งหมดเลยจับคำศัพท์นะครับต่อมา number 2นะครับ Robin ถามว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ Henry บอกว่า it's sunny เห็นไหมครับ it's sunny ใช่ไหมฉะนั้นข้อนี้ตัดอะไรก่อนได้เลยนะครับถ้าใช้เทคนิคเมื่อกี้ตัด ดูกับ does ออกไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่าดูกับ does เวลาถามตอบ yes กับ no เท่านั้นถูกไหมครับฉะนั้นก็จะเหลือแค่ a กับ b ถูกไหม a กับ b นะครับมี a what is the weather like กับ what is like the weather นะครับ what is like the weatherคำถามนี้นะครับเขาจะมาหลอกเราสักนิดหนึ่งเนาะนะครับถ้าเป็น A what is the weather like นะครับมันจะแปลว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วทีนี้ like ตัวนี้ไม่ได้ชอบแล้วนะครับแปลว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้า B จะเป็น what is like the weather อันจะเป็นนะอะไรที่มันเหมือนสภาพอากาศนะครับเห็นไหมเขาจะมาหลอกเราเปลี่ยนสลับคำสลับตำแหน่งนิดหน่อยความหมายเปลี่ยนทันทีฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อA ได้เลยนะครับข้อนี้ตอบข้อ A ได้ What is the weather like ก็บอก It's sunny มันมีแดดนั่นเองนะครับเอาละมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับ Anek is looking for a seat in the canteen นะครับ There is an empty seat nearby นะครับเขาบอกว่ามีเนี่ยคนมาบอกว่าหาที่นั่งในโรงอาหารนะครับแล้วก็มีที่ว่างอยู่ Anek ถามว่า Excuse meบอยบอก yes it is and go ahead hey yes it is now yes it is คืออะไรครับใช้ข้างหน้าเนี่ยตรงหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นกริยาช่วยแล้วก็อันนี้จะเป็น verb to be นะครับแต่มีตรงนี้ครับสร้อย it is ถูกไหมครับ it is ฉะนั้นต้องเป็นข้อนี้จึงตอบข้อ be bird ได้เลยเพราะว่าคำถามมันต้องขึ้นต้นด้วย is it นะครับโอเค if I sit here โอเคนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของข้อสอบโอเน็ตนะครับที่ครูนำมาเห็นไหมจะมีการหลอกซิกแซกบ้างแล้วก็ครูเชื่อว่านักเรียนได้ทบทวนในส่วนของ W H question แล้วก็ verb to be ไม่ใช่ yes no question นะที่ใช้ verb to be verb to do แล้วก็ modal verb เนี่ยนะครับหรือ verb กริยาช่วยเนี่ยมาเป็นคำถามเนาะครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำจดจำแล้วก็สามารถทำข้อสอบได้อย่างแน่นอนท่านเรียนได้ลองทบทวนด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้ามีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Hi everyone today we are going to study about telling the time สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วและเราก็จะได้เรียนกันเรื่องการบอกเวลานักเรียนทราบไหมครับว่าการบอกเวลาในภาษาอังกฤษบอกได้กี่แบบเอ่ยTikTok ถูกต้องแล้วครับบอกได้2แบบและแบบไหนกันบ้างล่ะบอกได้กี่แบบ2แบบแล้วแบบอะไรบ้างแน่นอนบางคนอาจจะรู้คำตอบอยู่แล้วบอกได้2แบบนั่นก็คือแบบ American English แล้วก็แบบ British English นั่นเองและแต่ละแบบเนี่ยมันใช้ต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนแบบ American English เรามาดูประโยคถามตอบเกี่ยวกับเวลากันก่อนดีกว่านะครับนักเรียนจะมีอยู่2ประโยคด้วยกันนั่นก็คือ What time is it? What time is it? What's the time? What's the time? ใช้ตัวไหนก็ใช้ประโยคไหนก็ได้นะครับเนาะเพราะ2ประโยคนี้มีความหมายว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแล้วเวลาเราจะตอบเราจะตอบว่าอย่างไรครับนักเรียน It's และตามด้วยเวลาตัวอย่างเช่นดูนาฬิกาตรงนี้นะครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเรามาดูสิครับ What time is it? What time is it? ตอนนี้9โมงตรงเป๊ะเราก็ตอบว่า It's คำว่า9ภาษาอังกฤษคืออะไรครับ9 o'clock 9โมงตรงเราจะใช้คำว่า9 o'clock นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากจำไว้นะครับประโยคในการถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจะมีอยู่2ประโยคนั่นก็คือ What time is it? หรือ What's the time? นะครับผมมาเรามาดูการอ่านเวลาแบบ American English กันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนการอ่านแบบ American English จะใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งจะคล้ายกับเวลาในบ้านเรานั่นเองนะครับเนาะอย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้ 8:05 นาทีเราก็จะอ่านไปเลยว่า 8:05 นักเรียนสังเกตอะไรมั้ยครับเลข0เราจะอ่านเลข0ว่า O นะครับผมเนาะ8:05 ก็คืออ่านชั่วโมงตามด้วยนาทีไปได้เลยใช้ระบบแบบ24ชั่วโมงแบบบ้านเรานะครับผมแบบ American English เนี่ยค่อนข้างง่ายเนาะนักเรียนเนาะเราไปดูสไลด์ถัดไปกันเลยดีกว่าทริคเล็กๆน้อยๆในการบอกเวลาเที่ยงคืนเที่ยงวันนักเรียนพอจะทราบไหมครับอย่างเที่ยงคืนเนี่ยเราสามารถใช้คำว่า midnight ได้เลยนะครับผมและเที่ยงวันล่ะเที่ยงวันเราสามารถใช้คำว่าmidday หรือคำว่า noon ได้เลยอย่างตอนนี้ตัวอย่างเช่นเวลา 00:00 น. แทนช่วงเวลานี้ว่า midnight สมมติว่าเป็นเที่ยงคืนเราก็ใช้คำว่า midnight นะครับผมอ่ะ12นาฬิกาแทนเวลานี้ว่า midday หรือเราจะใช้คำว่า noon ไปเลยก็ได้นะครับผมเรามาดูการอ่านเวลาแบบ British English กันบ้างนะครับเนาะทีนี้ระบบการใช้เวลาของ British English เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงนะครับผมโดยจะมี AM และ PM ซึ่งคุณครูพี่คิดว่านักเรียนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วนะครับเนาะ AM ย่อมาจาก Anti Meridian ก็คือหลังเที่ยงคืนก่อนเที่ยงวันนะครับผมก็คือตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีไปจนถึงเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ตี4 8โมงเช้า10โมงเช้า11โมง59เรายังใช้ AM อยู่นะครับผมอย่าลืมนะว่าแบบ British เราจะใช้แบบ12ชั่วโมงแล้ว PM ล่ะย่อมาจากอะไรครับ PM ย่อมาจาก Post Meridian ก็คือหลังเที่ยงวันก่อนเที่ยงคืนนะครับผมหลังเที่ยงวันก็คือเที่ยงวัน1นาทีเที่ยงวันบ่ายโมงบ่าย2 4ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่ม59เนี่ยเราก็ยังใช้ PM อยู่อ้าวแล้วเที่ยงคืนเป๊ะหรือเที่ยงวันเป๊ะทำไมถึงไม่ใส่เป็น AM PM ล่ะจำได้ไหมฮะเราใช้เที่ยงคืนเราจะใช้ midnight เที่ยงวันเราจะใช้ midday หรือคำว่านูนไปเลยนะครับเนาะตัวอย่างเช่น11โมง50 AM อ่านว่า it's 10 to 12นั่นเอง2นาฬิกา14นาที PM PM นี่ช่วงตี2หรือบ่าย2ฮะอันนี้ PM TikTok TikTok TikTok ถูกต้องแล้วครับก็คือบ่าย2 14นาทีอ่านว่า it's 14 part 2นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะสไลด์ถัดไปแล้วถ้าเป็นเวลาแบบเต็มชั่วโมงล่ะครับนักเรียนอันนี้ง่ายมากอันนี้คุณครูจะขอผ่านไปอย่างไวถ้าแบบเต็มชั่วโมงเราจะเติมคำว่า o'clock ลงไปตัวอย่างเช่นตอนนี้10โมงตรงเป๊ะเราก็จะใช้ว่า10O'clock เห็นไหมครับนักเรียนจะใส่คำว่า O'clock ไปเลย10โมงตรงเป๊ะอีกสักหนึ่งตัวอย่างตอนนี้กี่โมงแล้วฮะเนี่ย4โมงเย็นเราก็ใช้ไปเลย 4 O'clock เห็นไหมครับนักเรียนง่ายไหมฮะถ้าเป็นเต็มชั่วโมงจะง่ายจะใส่แค่คำว่า O'clock ลงไปเท่านั้นทีนี้เรามาดูสไลด์นี้กันดีกว่าครับนักเรียนถ้านาทีไม่เกิน30นาทีให้บอกเวลาตามนี้นะครับขึ้นด้วยนาทีตามด้วยคำว่า pastและตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นนักเรียนดูที่เข็มยาวนะฮะตอนนี้เข็มยาวชี้ไปที่เลข5แสดงว่ากี่นาทีครับ5 10 15 20 25 25 right ตอนนี้25นาทีเกิน30นาทียังครับยังไม่เกินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับนักเรียนเอานาทีขึ้นก่อนผ่านมากี่ตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะ25นาที25ขยับขึ้นนิดนึง25เห็นมั้ยฮะตามด้วยคำว่า past นี่คำว่า past อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วตามด้วยอะไรครับชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเลขอะไรฮะตอนนี้เลข9เราก็ใส่9ง่ายไหมครับนักเรียน it's 25 past 9นั่นเองถ้ากรณีที่นาทีไม่เกิน30นาทีให้เราเอานาทีขึ้นก่อนตามด้วย past ตามด้วยชั่วโมงที่ผ่านมาง่ายไหมครับง่ายนะเอาละครับมาดูสไลด์นี้กันบ้างนะครับนักเรียนถ้านาทีเกิน30นาทีให้เราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับเอานาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับตอนนี้นักเรียนดูที่เข็มยาวนะครับผมเข็มยาวของเราชี้มาที่เลข8แสดงว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วครับลองนับดูนะครับ5 10 15 20 25 30 35 40นาทีเกิน30หรือยังครับเกินแล้วถ้าเกินเขาบอกว่าให้เอานาทีที่เหลือตรงนี้เลยเหลือกี่นาทีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เอานาทีที่เหลือแล้วต่อด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปนั่นเองเหลือกี่นาทีครับนักเรียนนับครับ5 10 15 20เพราะฉะนั้นเหลือกี่นาทีครับ20หรือ20นั่นเองเอาเลยนะครับ it's 20ตามด้วย to ใช่ไหมครับเราก็ใส่ to เลื่อนขึ้นนิดนึงเราก็ใส่ to แล้วเอาชั่วโมงถัดไปตอนนี้มัน 8:40 ใช่ไหมครับเขาบอกว่านาทีที่เหลือ20เราใส่แล้วใส่ทูแล้วเพราะนั้นตอนนี้8ชั่วโมงถัดไปคือ9นั่นเอง9ภาษาอังกฤษก็คือ9เพราะฉะนั้นได้ออกมาว่า it's 20 to 9นั่นเองนะครับผม เอาล่ะครับแล้วการอ่านแบบ15 45นาทีเราจะ

ใช้คำว่า quarter นะครับนักเรียนส่วนครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีเราจะใช้คำว่า half นั่นเองตัวอย่างเช่นดูก่อนนะครับตอนนี้ 9:15 นาทีนักเรียนดูนะครับเราจะอ่านว่า it's a quarter past 9นั่นเองนักเรียนสังเกตนะครับเข็มยาวยังอยู่ในส่วนของ30นาทีแรกจำได้ไหมฮะ30นาทีแรกเราจะใช้คำว่า past นั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่า past มาดูตรงนี้45บ้างเข็มยาวชี้ไปที่เลข9 45นาที45นาทีนะครับเราก็จะได้อ่านออกมาว่า it's a quarter to 10เห็นไหมครับใช้คำว่า to เพราะมันเกิน30นาทีจำได้ไหมฮะสไลด์เมื่อกี้เราจะใช้คำว่า to นั่นเองส่วนครึ่งชั่วโมงดูอีกนิดนึง9โมงครึ่งเราจะอ่านว่า it's half past 9ลืมตัวทีนิดนึง half past 9นั่นเองง่ายไหมครับนักเรียนง่ายมากทีนี้เรามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับผมภาพรวมของการอ่านเวลาแบบ British English นั่นเองนะครับเนาะแต่ละนาทีเนาะอย่างตรงนี้นี่เข็มถ้าสมมติเข็มยาวชี้เลขหนึ่งเราก็จะได้เป็น it's five past จุดๆตามด้วยเวลาณเวลานั้นๆใช่ไหมเลข2ก็คือ10นาทีใช่ไหมครับ50 it's ten past อะไรก็ว่าไปชี้เลข3 15นาที it's a quarter เมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมครับ quarter นั่นเอง past อะไรก็ว่าไปส่วนครึ่งชั่วโมงเราก็จะใช้คำว่าhalf past ถ้านาทีเกิน30นาทีไปฝั่งนู้นดูสิครับนักเรียนตอนนี้ถ้าสมมติเข็มยาวชี้มาที่เลข7นักเรียนเรานับนาทีที่เหลือกี่นาทีเหลืออีก25นาทีจะเปลี่ยนใช่มั้ย it's 25 to นะชั่วโมงถัดไปนั่นเองตรงนี้จะเป็นภาพรวมให้เราดูนะครับผมง่ายมั้ยฮะง่ายมากๆเลยมาดู exercise ที่1กันนะครับนักเรียน exercise ที่1เขาบอกเราว่าmatch the time with the right answer จับคู่เวลากับคำตอบให้ถูกต้องมาดูอันแรกตอนนี้กี่โมงครับนักเรียนดูภาพแรก9โมงตรงคำว่าลงท้ายด้วยเต็มชั่วโมงตรงชั่วโมงเราจะใช้คำว่า o เลยนะครับนักเรียน o เลยนะ o clock นั่นเองมีไหมครับสแกนหา9โมงตรง very good คู่กับตัวนี้นี่เองนะเราก็โยงเส้นกันมาเลยปึ๊บIt's 9 o'clock ไปดูนาฬิกาที่2สิครับนักเรียนตอนนี้กี่โมงครับ10โมง45 45ผ่านมาเมื่อกี้เลย45กับ15นาทีเราจะใช้คำว่า a quarter นั่นเองมีไหมฮะอยู่ตรงนี้นี่เองง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นจับคู่อีกแล้วปึ๊บง่ายไหมครับนักเรียนแล้วก็ข้อ3ข้อสุดท้ายก็ต้องคู่กับอันแรกตอนนี้กี่โมงครับ4โมงครึ่งก็ใช้เป็น it's half past 4นั่นเองนะครับผมไปกันต่อเลย exercise ที่2นะครับผม look at the clock and answer the question เขาให้เราดูเวลาแล้วตอบคำถามข้อ1เขาถามเราว่า what time is it ตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงครับนักเรียน8โมงตรงเป๊ะตอบว่าไงครับ8โมงตรง it's eight โอเลยครับนักเรียนไม่กินเราเรียนกันแล้ว o'clock นะครับผมข้อที่2เดินขึ้นนิดนึง what time is it นักเรียนดูสิครับเข็มยาวอยู่ตรงเลข10เกิน30นาทียังครับนักเรียนเกินแล้วเพราะนั้นเราต้องใช้สูตรที่เป็นนาทีที่เหลือตามด้วย to ตามด้วยชั่วโมงถัดไปใช่ไหมครับดูเลย it's นาทีที่เหลือกี่นาทีครับจะเปลี่ยนชั่วโมงเหลืออีก50เหลืออีก10นาที it's 10 to อย่าลืม to นะครับตอนนี้3อยู่ใช่ไหมครับชั่วโมงถัดไปก็คือเลข4ภาษาอังกฤษคือคำว่า 4 It's 10 to 4นั่นเองนะครับผมง่ายมากทีนี้เราไปดูตัวอย่างข้อสอบ ONIT ของเรากันดีกว่านะครับนักเรียน Choose the best answer after an English class หลังจากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม Anna และ Peter กำลังคุยกันอยู่เนาะดูซิ Anna ถามว่าอย่างไร What time is it now What time is it now ตอนนี้กี่โมงแล้ว Peter บอก half past 11 half past 11กี่โมงครับนักเรียน
้าว sorry half past 11กี่โมงนะครับขยันนิดนึงขยายขยายขยายhalf past 11แสดงว่าตอนนี้11โมงครึ่งนั่นเอง11โมงครึ่งแล้วก็ตามด้วยจุดๆๆเนาะแอนนาบอก oh let's go to the canteen ไปแคนทีนกันดีกว่าแคนทีนคืออะไรครับนักเรียนโรงอาหารนั่นเองโรงอาหารโอเคไปโรงอาหารกันดีกว่าไปทำอะไรครับโรงอาหาร11โมงครึ่งแน่นอนต้องไปทานอาหารกลางวันนั่นเองไปดูข้อแรกดูซิว่าข้อแรกคืออะไร It's a bedtime ตอนนี้ถึงเวลาหลับแล้วจริงเหรอครับถึงเวลานอนแล้วไม่จริงข้อนี้ยังไม่ถูกข้อที่2 It's a lunch time lunch คือเวลาอาหารเลยเนี่ยอาหารกลางวันข้อนี้เก็บไว้ก่อน It's a play time ถึงเวลาเล่นแล้วใช่หรือเปล่าข้อที่4 It's a dinner time dinner อาหารเลยครับนักเรียนอาหารเย็นแต่ตอนนี้11โมงครึ่งอยู่นะครับและใช่ไหมเพราะนั้นข้อไหนถูกต้องข้อที่2นั่นเองจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจเรื่องการบอกเวลาแบบอเมริกันอังกฤษแล้วก็แบบบริติชอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับผม and see you next time

0: ี๋ยวนี้ตัวอะไรโผล่มาไหมอ่ะ
1: โอ้ยน่ากลัวกลัวสิอย่าเบียดฉันก็อย่าไป
2: นายอะไรของพวกนายเนี่ยกลัวอะไรกันนักหนา
0: เอ้ยตรงนั้นอะไรขยับก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยกลัวกลัวกลัวกลัว
2: นี่พอสักทีได้ไหมกลัวอะไรกันก็ไม่รู้ก็อีกแค่ป่ามืดๆแค่นี้เอง
1: หัวหน้า
2: อะไรแม่ว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เลยถ้าเป็นตาค้างใส
0: หัวหน้าข้างหลัง
2: ทำไมข้างหลังมันตา

0: ใครมาโวยวายอะไรกันนะเนี่ย
1: นี่ฮีโร่ดูสิตัวอะไร
2: น้องหมาป่ะครับน้องหมาน้องหมา
1: ใช่แล้ว
2: อ่ะตาฮีโร่แล้วครับนี่นี่อะไรครับ
1: เจ้านกใช่ไหม
2: นี่เป็นไงพี่ข้าวนกน้อยฮีโร่น่ารักไหม
1: น่ารัก
2: นี่ขยับปีกได้ด้วยนะ
1: โหมาแล้วอันนี้ล่ะ
2: อุ้ยอุ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้เห็นชัดเลยครับพี่ข้าวน่าจะเป็นแพะมั้งครับมีเข่าด้วย
1: นี่ดูขยับเข่าได้ด้วยนะ
2: แพะอะไรขยับเข่าได้ครับพี่ข้าวมาเดี๋ยวดูนกน้อยฮีโร่ก่อนนะครับจะเปลี่ยนให้เป็นแมงมุมเลย
1: โอ้โหเฮ้ยเหมือนอ่ะเก่งจัง
2: นี
3: ่เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยกลายเป็นลูกสัตว์ได้หลายชนิดเลยอ่ะ
2: หูสนุกมากเลยนะคะพี่ข้าวหูไม่ยุ่งยากอะไรมากเลยก็แค่ฉายไฟที่มือเราก็เกิดเป็นเงาขึ้นมาแล้วครับ
3: อืมแต่ว่าฮีโร่รู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่มือเรานะครับที่ทำให้เกิดเงาได้วัตถุทึบแสงทุกชนิดเนี่ยก็ทำให้เกิดเงาได้ทั้งนั้นแหละครับ
2: พี่ข้าวครับฮีโร่กำลังสงสัยอยู่พอดีเลยครับว่าเงาเนี่ยครับเกิดขึ้นได้ยังไงการเล่นในครั้งนี้ครับทำให้ฮีโร่เข้าใจได้หลายอย่างเลยครับ
3: จ้างเวลาจริงๆแล้วครับเวลาที่แสงเดินทางมาแล้ว

0: ผ่านวัตถุไม่ได้หรือว่าผ่านได้แค่บางส่วนเนี่ยนะครับก็จะเกิดเงาที่มีรูปร่างเนี่ยคล้ายกับวัตถุนั้นแหละครับ
1: งั้นก็แปลว่าถ้าไฟอะครับฉายมาที่มือฮีโร่ครับก็จะเป็นเงาแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นถ้าไฟอะครับมันมาฉายที่ตัวฮีโร่ครับเงาก็จะเหมือนตัวฮีโร่เป๊ะเลยใช่ไหมครับ
0: แต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับฮีโร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัตถุเดียวกันเนี่ยนะครับโดนแสงวิ่งเข้ามาในทิศทางที่แตกต่างกันเนี่ยเงาก็จะไม่เหมือนกันด้วยล่ะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ตามพี่ข้ามาเลยครับเดี๋ยวพี่ข้าจะพาไปดูไปนี่ครับฮีโร่ดวงอาทิตย์ของเราดวงอาทิตย์นี่นะครับเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับโดยตอนเช้าๆอย่างเงี้ยดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะวิ่งส่องลงมาเป็นเส้นตรงนะครับจนมาเจอวัตถุทึบแสงที่แสงผ่านไปไม่ได้ก็คือตัวเราอย่างตอนเนี้ยนะครับทำให้ตอนเนี้ยเกิดเงาในทิศตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงก็คือทิศตะวันตกนี่เองครับ
1: พี่ข้าวครับแล้วที่พี่ข้าวบอกว่าเงามันเปลี่ยนไปครับมันเป็นยังไงครับ
0: งั้นเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเงาของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ครับพี่ข้าวครับเงาสั้นลงอะครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับฮีโร่นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงนี่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางของแสงที่วิ่งมาหาเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยเงาเนี่ยก็เลยจะสั้นลงสั้นลงนะครับโดยเงาเนี่ยจะสั้นที่สุดก็ตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เหนือศีรษะของเราพอดีตอนเที่ยงวันนั่นเองครับแต่ฮีโร่รู้ไหมครับว่ามีบางอย่างเนี่ยที่ไม่มีเงาด้วยนะครับ
1: ฮะไม่มีเงาเนี่ยหรอครับมันมีด้วยหรอครับ
0: มีสิมันคือวัตถุที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้หมดนะครับไม่กั้นทางเดินของแสงอะไรเลยทำให้ไม่เกิดเงาครับก็อย่างเช่นพวกกระจกใสพลาสติกใสครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งใสหรือว่าตัวกลางโปร่งใสนั่นเองครับ
1: พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าของใสๆครับก็จะไม่มีเงาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะมีวัตถุบางชนิดที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้บางส่วนครับก็จะทำให้เกิดเงาแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นพวกกระดาษขายหรือว่ากระจกฝ้าครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งแสงหรือว่าตัวกลางโปร่งแสงครับ
1: พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าวัตถุโปร่งใสครับมันจะไม่ทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับส่วนวัตถุโปร่งแสงกับวัตถุทึบแสงครับจะทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับแล้วเจ้าวัตถุทึบแสงเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดเงาชัดเจนที่สุดเพราะว่าไม่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านไปได้เลยครับแต่มันจะสะท้อนแสงแล้วก็ดูดกลืนแสงนะครับก็อย่างเช่นพวกกระจกเงาผนังห้องแผ่นไม้ก้อนหินพวกนี้ครับ
1: พี่ข้าวครับเป็นเพราะวัตถุตัวกลางนี่เองนะครับที่สามารถทำให้เราเห็นเงาแตกต่างกันออกไปสุดยอดไปเลยครับ
2: ได้เวลาสนุกกับคำถามท้าทายความคิดเรื่องเงากันแล้วจากภาพถ้าส่องไฟไปที่ตุ๊กตาหมีตัวนี้คิดว่าจะเกิดเงาที่จุดไหนใช่แล้วคำตอบก็คือจุด A เพราะเงาจะเกิดในทางตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงเสมออ่ะมาต่อกันอีกสักข้อนะเราจะต้องใช้ไฟไปที่วัตถุอะไรถึงจะเกิดเงาที่เข้มที่สุดถูกต้องท่อนไม้นั่นเองท่อนไม้เป็นตัวกลางที่มีลักษณะเป็นวัตถุทึบแสงขวางกั้นทางเดินของแสงไว้จึงทำให้เกิดเงาที่เข้มที่สุดต่างจากแผ่นพลาสติกใสที่เป็นวัตถุโปร่งใสที่ยอมให้แสงผ่านไปทั้งหมดจึงไม่เกิดเงาและกระจกฝ้าก็เป็นวัตถุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนทำให้เกิดเป็นเงาที่ไม่เข้ม
3: เมื่อไรจะเริ่มสักทีนะอยากดูแล้วล่ะเนี่ย
4: นั่นสิ
5: มาแล้ว
6: มาแล้วมาแล้ว
3: ว้าวออกสเต็ปพริ้วกันเลยนะนั่นแน่มีควงโชว์ซะด้วยโอ้โหเดินขึ้นไปบนอากาศอย่างนั้นได้ยังไงกันนะว้าวโอ้แถมหมุนควงบนอากาศได้ด้วยอ่ะเทพสุดๆเลย
6: โอ้โหมีต่อตัวกันด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ย
3: โอ้โห
6: โอ้โห
3: สุดยอดเลย
6: สุดยอด
4: ว้าว
6: เจ๋งสุดๆไปเลย

0: 顶。
1: 哦哦哦，没完了哦。
2: นั่นแกจะทำอะไรอย่านะ
3: ไม่อย่าเพิ่งใจเย็นก่อนเพื่อนเฮ้ยไปก่อนนะอย่าเพิ่ง
1: หาชิว

0: ที่เหมือนลอยได้ที่แท้บันไดแก้วใส มันเลยไม่เกิดเงา
1: เก็บตังค์ซะแพงเลยเราก็นึกว่าจะลอยได้จริงๆกลับกันเถอะไปพวกเราแหมหลอกลวง
2: ไม่ไปสิแม่เรียกรถพยาบาลที่คนเจ็บก่อน
1: ลูกแม่ยา

0: ราได้รู้กันแล้วนะครับว่าเงาเกิดขึ้นจากอะไรและเงาคืออะไรนะครับ
1: แต่รู้ไหมครับว่าของชิ้นเดียวกันเนี่ยนะครับสามารถทำให้เกิดเงาที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันได้ด้วยนะครับ
0: ฮะความเข้มแตกต่างกันนี่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นไปได้ด้วยเหรอครับ
1: อยากรู้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากปั้นดินน้ำมันให้เป็นฐานแล้วนำลูกปิงปองที่ติดกับดินสอมาวางไว้บนดินน้ำมัน
1: จากนั้นนะครับจะเอาลูกปิงปองที่เตรียมไว้แล้วนะครับมาวางไว้หน้าฉากขาวแบบนี้ครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับพอเดี๋ยวพี่ข้าให้ปิดไฟนี่นะครับฮีโร่ก็เปิดไฟฉายส่งมาที่ลูกปิงปองลูกนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นความมหัศจรรย์กันนะครับพร้อมไหม
0: ครับ
1: ปิดไฟเลย
2: โอ้โหเกิดเป็นเงากลมๆสีดำเข้มของลูกปิงปองเลยนะครับ
0: แต่เอ๊ะมีเงาจางๆอยู่รอบๆเงาสีดำด้วยนะครับเนี่ย
1: ทีนี้เดี๋ยวเรามาขยับลูกปิงปองดูนะครับว่าระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปนี่นะครับจะส่งผลยังไงกับเงาที่เกิดขึ้นบ้าง
0: ได้เลยครับ
2: เริ่มจากลองขยับลูกปิงปองให้ห่างออกไปจากฉากหลัง
0: โอ้โหเงาสีดำเข้มของลูกปิงปองมีขนาดเล็กลงในขณะที่เงาจางๆรอบเงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นครับ
2: แล้วถ้าเกิดเราลองขยับลูกปิงปองให้เข้ามาใกล้กับฉากหลังล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้น
0: คราวนี้เงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยครับแล้วเงาจางๆที่ล้อมอยู่รอบๆก็เล็กลงด้วย
2: นี่แหละครับความเข้มของเงาที่ต่างกันเมื่อเรานำลูกปิงปองที่เป็นวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงก็จะเกิดเป็นเงาลงบนฉากโดยเราจะเห็นเงาเกิดขึ้น2ลักษณะนั่นคือเงาส่วนที่มืดที่สุดนั่นคือบริเวณที่แสงไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้เราเรียกว่าเงามืดส่วนบริเวณที่เห็นเป็นเงาจางๆนั่นคือบริเวณที่แสงผ่านไปได้แค่บางส่วนเราเรียกว่าเงามัวแต่เมื่อเราขยับลูกปิงปองให้ถอยห่างจากฉากหลังรังสีของแสงที่ไปกระทบกับลูกปิงปองจะมีผลทำให้เงามืดนั้นจางลงและเงามัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับเมื่อเราขยับลูกปิงปองให้เข้าใกล้กับฉากหลังรังสีของแสงก็จะทำให้เงามืดเข้มขึ้นและเงามัวจะมีขนาดเล็กลงได้นั่นเอง
1: เอ๊ฮีโร่ว่าเงาของน้ำกับเปลวไฟเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับ
0: ก็น้ำก็น่าจะเป็นแบบกระเพื่อมกระเพื่อมนะฮะส่วนเปลวไฟก็น่าจะคล้ายๆเปลวไฟนี่แหละครับแล้วก็อาจจะมีควันออกมาด้วยครับ
1: มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะให้ปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยฮีโร่เอาไฟเนี่ยส่องไปที่น้ำที่อยู่ในแก้วใบนี้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับ
1: พร้อม
0: แล้ว
1: ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลย
0: โหพี่ข้าวครับไม่มีเงาเลยครับพี่ข้าว
1: นั่นสิครับจริงด้วยโหไม่มีเงาบนฉากเลยครับ
0: เปลี่ยนมุมมันก็ยังไม่มีเงาอยู่ดีครับ
1: ไม่มีเงาจริงด้วยอ่ะ

0: ก็มาดูไฟกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ข้าวเนี่ยจะให้ฮีโร่เนี่ยจุดไฟบนเทียนแล้วพอไฟปิดปุ๊บฮีโร่ก็ส่งไฟฉายไปที่เทียนเลยนะ
1: ได้นะครับ
0: งั้นจุดไฟก่อนเลยคราวนี้เราพร้อมที่จะปิดไฟแล้วครับโอ้โหเฮ้ย
1: ไฟก็ไม่มีเงาเหมือนกันนะครับพี่ข้าว
0: เปลวไฟไม่มีเงาจริงๆด้วยครับลองส่องไปที่เปลวไฟของไม้ขีดและปืนจุดไฟดูบ้างไม่ว่าจะส่องไฟมุมไหนยังไงยังไงก็ไม่มีเงา
1: พี่ข้าวครับนี่ก็แสดงว่าน้ำกับเปลวไฟไม่มีเงาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับ
2: ที่เราฉายไฟส่องไปที่น้ำในตู้กับเทียนแล้วไม่เห็นเงาของน้ำและเปลวไฟนั้นเป็นเพราะว่าทั้งน้ำที่มีสถานะของเหลวใสไฟที่มีสถานะเป็นแก๊สนั้นเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติโปร่งใสเช่นเดียวกับตู้ใสซึ่งยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดจึงไม่เกิดเป็นเงาในขณะที่เทียนนั้นเป็นวัตถุทึบแสงที่กั้นทางเดินของแสงไว้จึงเกิดเงาได้นั่นเอง
3: ขอเสียงคนชอบคิดมาช่วยกันตอบหน่อยเร็วฉันคือใครฉันก็คือการแสดงที่ต้องใช้เงาฉันใช้หนังสัตว์ทำให้เกิดเงาฉันเป็นศิลปะท้องถิ่นของคนภาคใต้ด้วยนะฉันก็คือหนังตะลุงยังไงล่ะหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณโดยการนำหนังวัวหนังควายมาทำเป็นรูปตัวละครต่างๆประกอบกับดนตรีพื้นบ้านสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ถ้าเป็นคำถามนี้ล่ะจะตอบได้หรือเปล่านะฉันคือใครฉันเกิดในเวลากลางวันฉันทำให้พระอาทิตย์หายไปได้ฉันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากเงาฉันก็คือสุริยุปราคาที่เกิดจากการโคจรของดวงจันทร์ที่ผ่านระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆบดบังจนเราเห็นดวงอาทิตย์แหว่งหายไปจนกระทั่งมืดหายไปทั้งหมดลงชั่วขณะแต่เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนผ่านไปดวงอาทิตย์ก็จะกลับมาส่องสว่างอีกครั้ง
0: เอ้าฮีโร่มาหลบร่มก่อนไปทำอะไรมาครับเนี่ยเหงื่อโซกใช่
1: ไปออกกำลังกายตอนเช้ามาครับพอเริ่มสายๆครับมันก็ร้อนขึ้นมาเลยครับโอ้ยขอพักก่อนครับ
0: นี่ดีนะเนี่ยมาวิ่งในสวนสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้ร่มเงามันก็เยอะตามไปด้วยครับ
1: เห็นด้วยเลยครับพี่ข้าวเพราะว่าตอนนี้เงามีประโยชน์ขึ้นมาจริงๆนะครับเนี่ยเย็นสบายขึ้นเยอะเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องหลบแดดเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงาจากต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้หลักการของวัตถุทึบแสงเนี่ยมาทำเป็นวัสดุมุงหลังคาอาคารหรือว่าบ้านเรือนต่างๆที่ใช้กันความร้อนได้ด้วยแหละครับ
1: พี่ข้าวครับฮีโร่จำวัตถุทึบแสงได้ครับวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่ไม่ให้แสงผ่านไปได้ก็เลยกันแดดและร้อนได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับแต่เงาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ให้ร่มเงาบังแสงแดดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เงาเนี่ยสร้างความบันเทิงได้ด้วยนะ
1: อย่างการเล่นเงาที่เราเล่นไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วล่ะครับยังมีการแสดงพื้นบ้านต่างๆนะครับอย่างเช่นการแสดงเงาหรือว่าหนังตะลุงที่เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวปากใต้นะครับเขาจะเอาพวกหนังวัวหรือว่าหนังควายเนี่ยนะครับมาทำเป็นตัวละครแล้วก็เล่นละครเงานะครับบนจอผ้าครับมีการเล่าเรื่องราวผ่านการขับร้องประกอบกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับฮีโร่เคยไปเห็นตอนไปเที่ยวภาคใต้มาครับสนุกมากเลยครับฮีโร่ถ่ายรูปไปด้วยครับพี่ข้าว
0: โอ้พี่ข้าวดีใจนะเนี่ยที่เด็กรุ่นใหม่อย่างฮีโร่เนี่ยสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราด้วยพูดถึงการถ่ายรูปเนี่ยนะครับแสงและเงาเนี่ยเขามีประโยชน์กับการถ่ายรูปมากเลยนะรวมไปถึงวงการภาพยนตร์ด้วยนะครับ
1: โอ้ยังไงล่ะครับพี่ข้าว
0: อ๋อเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้แสงและเงาเนี่ยนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีมิติขึ้นมาครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถใช้สื่อสารอารมณ์ของภาพได้ด้วยเลยครับ
1: โอ้พี่ข้าวครับเงานี่มีประโยชน์หลายด้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย

0: วันนี้วันเกิดท่านหัวหน้าต้องจัด
1: เต็
0: มเล่นใหญ่กันไปเลย
1: ได้เลยฉันเตรียมพลุชุดใหญ่เอาไว้แล้วเดี๋ยวมืดปุ๊บอิงปั๊บเลยนะหัวหน้าจะต้องตะลึงแล้วก็ประทับใจเลยในศึกแน่นอนศึกแน่นอน
2: เฮ้ยพวกเราดูสุริยุปราคากันเร็วเงาค่อยๆเคลื่อนมาบังพระอาทิตย์แล้วเอาขึ้นมาส่องเร็ว
3: โอ้โหนี่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักที
0: เฮ้ยพวกเรากลางคืนแล้วเร็วเข้าเร็วเข้ารีบไปติดตัวเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเร็วๆเลย
1: นั่นแหละเนี่ยเอา
4: ต้มเผินต้มเผิน
1: เฮ้ยทำไมมันมืดเร็วขนาดนี้อ่ะพลุมาแล้วพลุมาแล้ว
0: เปิดเพดานยานรอไว้เลยพร้อมแล้วพวกเรา
1: เต็มยิง
4: พร้อม
1: เลย
5: โอเคทำอะไรกันเนี่ยวอกเวกโวยวายกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ย
0: ตอนนี้แหละเอาเลย
1: จะไป
0: ได้
4: ยิงโด
1: อะไรเนี่ยอุ้ยหายไปในพริบตา
4: ไง
1: เอา
5: โอ้ยโหจะแตกเอามาจุดประทัดอะไรกันตอนนี้เนี่ยนี่มันตรุษจีนแล้วไงฮะ
1: ไม่สะใจเลย
5: อะไร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซล่าเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชพุกสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสกูลค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถแท็กคลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ามทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.แบบนี้ทางอมรินทร์ทีวี HD 34ในรายการเรื่องเด็ดเอตโลค่ะและช่วงแรกของเรื่องเด็ดเอตโลของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชี้เป้าร้านอาหารอร่อยๆเน้นว่าเป็นร้านเล็กแต่ว่ารสชาตินั้นอร่อยไม่ธรรมดาจริงๆกับช่วงร้านเด็ดเอตโลซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ
1: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามากินก๋วยจั๊บยวนร้านหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเก่าแก่มากกว่า50ปีแล้วซึ่งนอกจากน้ำซุปจะเด็ดแล้วเส้นเพราะว่าเส้นนี่คือไม่เหมือนที่อื่นนะครับนี่คือที่ผู้ได้ข้อมูลมานะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะสมคำร่ำลือไหมจะแตกต่างยังไงนะครับกับร้านนี้เลยนะฮะก๋วยจั๊บตาหมีตามผมมาเลยครับตอนนี้นะครับผู้อยู่กับตาหมีนะครับตาหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ที่ขายอยู่นี่คือลูก
2: นี่ลูกสาวคนกลาง
1: ครับ
2: อันนี้ลูกชายคนเล็กแล้วก็มีคนโตคนหนึ่งยุงเทพ
1: คือส่งไม้ต่อให้ลูกแล้ว
2: ลูกสองคนลูกมันบอกกับพ่อกับแม่นี่ปลดเกษียณแล้วนั่งกินแล้วก็รออยากรอไปไหนไป
1: อ
2: ัน
1: นี้แปลว่าขายมานานมากนะครับตา
2: พ.ศ.18
1: 2518โหก็เป็นแบบ40-50 ปีได้นะ
2: ครับ
1: ตาไปเอาสูตรมาจากไหนสูตรก๋วยจั๊บยวน
2: สูตรนี้มันสูตรของรุ่นพ่อแม่นะ
1: แล้วก็เป็นคนยวนเลยไหมครับ
2: คนยวนเหมือนกันครับ
1: ยวนแท
2: ้เออตัวแท้เลย
1: แล้วก็เอาสูตรมา
2: ทำเส้นผมจะไม่เหมือนชาวบ้าน
1: เอาเหรอทำไมครับ
2: นุ่มๆแข็งๆน่ะมันไม่เละ
1: ไม่นุ่มไม่แข็งเกินไปกำลังดีแล้วทุกวันนี้สูตรตั้งแต่ปี2518จนถึงวันนี้ยังเหมือนเดิมไหม
2: เหมือนเดิมเห็นลูกค้าเขากินบอกคือเขาเหมือนเดิมแต่เล่านะคือเขา
1: แปลว่าลูกค้าประจำเพียบเลยใช่ไหมครับ
2: โอ้ลูกค้าประจำเนี่ยผมว่า90%นะ
1: ตาสั่งให้สักชามเอาอะไรดีอ่ะเอาแบบครบๆเลยครบเครื่องเลย
2: รวมเลย
1: ได้งั้นเดี๋ยววันนี้บุ๊กขอสักชามนึงเอาเป็นรวมมิตรนะตานะ
2: ไม่ขอไม่ได้ครับต้องซื
1: ้อซื้อตาสั่งให้หน่อยครับ
2: ซื้อรวมมิตรหนึ่งทาง
1: เน้นเลยนะขอบคุณตามากนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: แข็งแรงนะฮะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวไปกินก๋วยจั๊บยวนกันครับมาเดี๋ยวลองชิมก๋วยจั๊บยวนในตำนานกันดีกว่านะครับว่าที่ตาหมีบอกไว้เนี่ยจริงแค่ไหนนะฮะแต่ตอนนี้หอมมากเลยนะครับในนี้นะครับมีหลากหลายมากเลยตีนไก่หมูสับกระดูกหมูยอเลือดนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะคือปกติกินก๋วยจั๊บยวนก็จะมีแบบปอกไข่ไก่อะไรลงไปได้ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ถามแล้วไม่มีฉันมีแต่ไข่นกกระทาแบบนี้นะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมาดูเส้นกันหน่อยที่ตาบอกว่าเน้นเหลือเกินนะครับตั้งแต่2518จนมาถึงวันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับรสชาติคงเดิมแล้วก็ยังทำเองอยู่ก่อนอื่นน้ำก่อนคือจะไม่ได้เป็นน้ำใสนะครับจะออกข้นๆหน่อยนะครับมีความเหนียวหนืดนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวลองชิมดูนะครับหอมมากเลยอ่ะจะมีความหวานเค็มแบบน้ำซุปกระดูกหมูอ่ะอร่อยมากไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวพุทธจะลองชิมเส้นก่อนหนึบเหนียวหนึบไม่เละเป็นเส้นก๋วยจั๊บที่แบบหนึบๆเลยนะครับหูตาอร่อยมากเลยเส้นอ่ะสุดยอดเลยอ่ะสมคำร่ำลืออร่อยมากนะครับบางที่มันจะออกเละๆหน่อยมันจะแบบนิ่มไปเลยบ้างหรือไม่ก็บางที่ก็แข็งไปเลยแต่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนะครับนุ่มหนึบและหนึ่งอย่างนะตาให้ข้อมูลมาว่าร้านก๋วยจั๊บที่แท้ทรูนะครับอย่าไปมองหาตะเกียบให้ใช้ซ่อมเขาจะมีแค่ช้อนกลางกับซ่อมแค่นี้เลยโบราณแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะนี่ดูกากหมูนะครับกากหมูเจียวนะครับสั่งเพิ่มได้ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับสะอาดสะอ้านเจียวเองแล้วก็นี่ปลาต้องโกนะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับตาบอกว่ามาร้านนี้ต้องลองให้ได้นี่พริกนะครับมากากหมูลงไปพอใส่พริกเจียวลงไปนะครับมันได้ความหอมไม่เผ็ดมาก ตัวกากหมูนี่คือทีเด็ดอร่อยมากนะครับกรอบมากไม่เหม็นหืนเลยนะฮะเกี๊ยวใหม่สดทุกวันนี่ตีนไก่เปื่อยๆเลยนะครับถ้าใครเป็นแบบสายแบบว่าชอบแทะดูดๆตีนไก่นี่อันนี้ก็เด็ดเปื่อยมากไม่ต้องออกแรงอะไรมากแค่เอาลิ้นแบบแตะไปโดนส่วนของตีนไก่อ่ะหลุดเลยชอบมากเลยอ่ะดีมากเลยนี่หมูยอนะครับพริกไทยดำชัดมากอร่อยเลยฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับกระดูกหมูในน้ำที่อร่อยๆกลมกล่อมเนี่ยก็คือน้ำซุปจากกระดูกหมูนี่แหละนะครับอีกหนึ่งวิธีการกินแบบก๋วยจั๊บยวนที่ถูกต้องนะครับเขาจะเอาเนี่ยปลาท่องโกนะครับแบบนี้เลยวากเส้นขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กินเลยวิธีการกินนี่ถูกต้องอร่อยมากตาเดี๋ยวพุ่มมาอุบลพุ่มจะมากินก๋วยจั๊บนี่เลยปวดนิ้วโป้งยกนิ้วให้ตาเยอะไปหน่อยตาก็บอกว่ายกจังเลยนิ้วอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยราคาก็ไม่แพงนะครับอันนี้ผู้สั่งเป็นรวมมิตรใส่ไข่นะครับราคา50บาทบวกกับนี่กากหมู10บาทปลาต้องโก2ตัว5บาทวันนี้มื้อเช้าพุก65บาทเท่านั้นเองถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยราคาเริ่มต้นนะครับธรรมดาอยู่ที่40บาทมีแบบเครื่องหลายอย่างให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการกินก๋วยจั๊บยวนแน่นอนนะครับถ้าผู้ชมสนใจอยากมาลองชิมมาได้ทุกวันนะครับเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าวันไหนปิดเนี่ยทางร้านนะครับเขาก็จะแจ้งไว้ในเพจ Facebook ซึ่งก็จะ Facebook นี่ก็เขียนได้เลยชื่อเขาก๋วยจั๊บตาหมีก็เข้าไปดูก่อนได้ว่าเอ้ยวันนี้เปิดปกติไหมหรือว่าปิดยังไงนะฮะหรือยังไงก็โทรสอบถามก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะมาไม่ถูกสบายมากปักหมุดมาได้เลยนะครับก๋วยจั๊บตาหมีเจอแน่นอนครับผมอร่อยอยากให้มากัน
3: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าลวดลายที่คุณผู้ชมเห็นทั้งบนหมอนผ้าห่มและเสื้อผ้า

0: ดลายสวยๆเหล่านี้นะคะเกิดจากการตัดเย็บด้วยมือค่ะ
1: ของเราเนี่ยจะทำมือน่าจะ 97%
0: งานหัตถกรรมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อเรียกว่าผ้าด้นมือค่ะวันนี้เรื่องเด็ดเอตโรนะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผ้าด้นมือจังหวัดสุพรรณบุรีกันค่ะ
1: สมัยก่อนมันไม่ได้มีเครื่องจักรใช่ไหมคะเขาเย็บผ้าด้วยมือไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นของใช้ก็จะทำด้วยมือผ้าด้นมือคือการเย็บผ้าด้นก็คือวิธีการทำงานใช้ได้ใช้เข็มมีได้กับเข็มแล้วก็เย็บด้วยมือให้มันเกิดลวดลายให้มันเกิดมิติตอนที่ด้นทั้งผืนด้นทั้งลูกแล้วค่ะก็คือด้นตามตะเข็บต่างๆเพื่อให้มันเกิดมิติทำไมไม่ใช้จักรก็จะไปสามารถทำแบบนี้ได้ซึ่ง เดี๋ยวนี้ก็มีจักรสมัยใหม่เริ่มทำได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนกับงานมือ
0: ผ้าด้นมือนะคะเป็นหัตถกรรมที่ใช้เทคนิคทั้งการด้นสอยแล้วก็ปักจนเกิดเป็นลวดลายที่สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครนะคะแต่ก็เป็นที่ถูกใจสำหรับใครที่ได้เห็นหรือสัมผัสซึ่งแต่ละชิ้นงานนั้นเรียกได้ว่ามีเพียงชิ้นเดียวในโลกเลยค่ะ
1: ผ้าด้นมือก็เหมือนว่ามันมีผืนเดียวชิ้นเดียวดังผ้าแต่ละชิ้นที่เรานำมาทำเนี่ยเราไม่ได้วางเป็นแพทเทิร์นเนาะใช้ความรู้สึกว่าโอ้ตรงนี้มันสวยอย่างผืนที่แล้วเนี่ยดอกนี้อยู่ตรงนี้แล้วสวยแต่อีกผืนนึงออกมาแล้วมันไม่สวยอ่ะพูดว่ามีชิ้นเดียวในโลกก็ได้เนาะเพราะว่าแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันเพราะมันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานที่มันเป็นเครื่องจักรเนาะที่ทุกอย่างตีด้วยไม้บรรทัด
0: ผ้าด้นมือเป็นงานที่มีความประณีตนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ความละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งทุกขั้นตอนนั้นนะคะก็ทำด้วยมือเกือบทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การเขียนแบบเสร็จแล้วก็นำมาวางบนผ้าที่เตรียมไว้เพื่อลอกลวดลายจากนั้นตัดผ้าตามแบบแล้วนำมาสอยค่ะซึ่งถ้าต้องมีการปักลวดลายเพิ่มเติมนะคะก็จะทำหลังจากการสอยก่อนที่จะเขียนลายอีกครั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด้นค่ะ
1: ก็เขียนลายนะคะเพื่อที่จะนำไปด้นค่ะด้นเพื่อให้มันเกิดมิติขึ้นมาเนาะ
0: กระบวนการทำผ้าด้นมือนะคะจะใช้สะดึงขนาดใหญ่ดึงให้ตึงค่ะโดยมีปลอกนิ้วสวมไว้เพื่อช่วยป้องกัน
1: ก็จะมีปลอกนิ้วนะคะมีปลอกนิ้วแล้วก็มีเข็มที่เราต้องใช้จำเป็นต้องใช้
0: และการด้นนะคะก็จะเป็นการด้นเข้าหาตัวซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ค่ะจะช่วยให้ทำงานสะดวกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกำหนดทิศทางฝีเข็มได้สม่ำเสมอแบบนี้ค่ะ
1: ด้นการด้นของเราคือด้นเข้าหาตัวค่ะไม่ได้ด้นถอยหลังเนาะปักเข็มลงไปแล้วค่ะก็หลังจากที่ด้นแล้วนะคะก็จะถอดสะดึงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะไปทำประกอบเป็นหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอันนี้คือด้นเสร็จแล้วเราต้องไปนำไปซักแล้วก็มาประกอบเป็นหมอนอีกอันนี้คือใช้จักรละใช้จักรเย็บรอบแล้วก็ติดผ้าข้างหลัง
0: เมื่อด้นเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้จักรในการเก็บขอบผ้าให้เรียบร้อยซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนเดียวที่ใช้จักรนะคะและถึงแม้ว่าขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยมือแต่ผ้าด้นมือของที่นี่ค่ะก็มีความทนทานแล้วก็แข็งแรงมีอายุการใช้งานนานค่ะ
1: ถ้าเป็นผ้าด้นมือของเราเนี่ยของเรานะของพี่กบเนี่ยพี่กบให้ซักเครื่องได้เลยที่เราใช้เองเนี่ยก็เป็น10ปีนะคะ
0: ผ้าด้นมือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมนะคะที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของไทยแล้วแต่ยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
1: เมื่อก่อนนี้เราไม่เคยวางขายในเมืองไทยเลยเราส่งออก 100% ช่วงที่เราทำส่งออกตั้งแต่ปี 3-2 เนี่ยคือมีคนเริ่มกลับเข้ามาที่อุ่นมาอยู่ในพื้นที่อยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ทำงานพวกนี้ยิ่งเขาได้ทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็มีรายได้บางครอบครัวเนี่ยส่งลูกเต้าเรียนได้เลยเกิดความอบอุ่นเข้มแข็งขึ้นในครอบครัว
0: ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะใครที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษที่เป็นตัวแทนความรักความห่วงใยมอบให้กับคนที่เรารักผ้าด้นมือก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าคุณ

0: ผู้ชมสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมืออู่ทองค่ะ
1: ผ้าด้นมือก็เป็นสื่อของความรักใช้กันในโอกาสพิเศษก็มันทำจากมือทำจากใจคนที่มอบให้เนาะคนที่ได้รับเนี่ยทำไมถึงรู้สึกพิเศษได้รับชิ้นงานผ้าด้นมือหมายถึงว่าส่งความรักให้กับคนคนนั้น

ตภัณฑ์ของเราวันนี้นะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาจากอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะคะที่นี่เนี่ยเขามีการรวมกลุ่มกันเพาะเลี้ยงปลานิลคือด้วยความที่ชุมชนเองเนี่ยทำนาด้วยนะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยก็จะทำนาได้ปีละครั้งเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เนี่ยก็มีการทำอาชีพเสริมก็คือการเลี้ยงปลานิลแต่ว่าปลานิลของที่นี่เขาจะเป็นปลานิลออร์แกนิกก็คือจะไม่มีการเลี้ยงโดยใช้พวกหัวอาหารหรือว่าใช้ยาแบบปฏิชีวนะแต่ว่าอาหารของปลาเนี่ยก็จะเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะเช่นฟางข้าวซึ่งก็จะเป็นฟางที่ไม่ใช่เกิดจากการเผาด้วยนะคะมีพวกแหนแดงมีพวกย่าเนเปียอะไรแบบนี้ซึ่งก็นำมาใช้เป็นอาหารของปลานิล นะคะแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยมีการคัดสายพันธุ์ปลากันเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นปลาที่มีการคัดคุณภาพมาแล้วที่สำคัญก็คือตามชื่อของเขาเลยก็คือเป็นปลานิลออร์แกนิกด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีปลานิลมาให้ผู้ชมได้เลือกซื้อกันถึงบ้านแล้วก็ต้องบอกว่าสะดวกสบายสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า1ชุมชนเองเนี่ยเขาจะทําปลามาแบบให้เราเรียบร้อยเลยคือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถนําไปทําอาหารได้เลยก็คือเขาจะเลาะก้างมาแล้วขอดเกล็ดตัดหัวอะไรมาคือมาเป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยมีให้เลือกหลายแบบนะคะจะเริ่มจากปลานิลที่เป็นตัวมาก่อนนะคะก็คือเขาจะมีการขอดเกล็ดควักไส้ตัดหัวอะไรมาคือได้แต่เนื้อมาล้วนๆเลยนะคะมาแบบนี้แล่เนื้อมาเรียบร้อยแล้วเลาะก้างมาให้ด้วยนะคะเป็นแบบนี้1ตัวน้ําหนักจะอยู่ที่ประมาณ250-300กรัมนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนำไปทำอาหารได้เลยก็คือจะไปต้มยำก็ได้จะไปทอดหรือว่าจะไปผัดเผ็ดอะไรได้หมดเลยนะคะซึ่งแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็คละ120บาทนะคะราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะมาอีกหนึ่งแบบเป็นปลานิลสดเหมือนกันถามว่าความแตกต่างเนี่ยเป็นยังไงก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นปลานิลที่เขาใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบญี่ปุ่นนะคะการทำแบบนี้นะคะก็คือเขาจะรีดเลือดออกทางหางปลาแบบนี้เรียกว่าเทคนิคอิเคจิเมะนะคะคือเทคนิคนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะช่วยให้ปลาเนี่ยสดแล้วเนี่ยยังคงความหวานด้วยที่สำคัญก็คือกลิ่นคาวก็จะไม่มีด้วยนะคะราคาก็จะอยู่ที่แพ็คละ160บาทนะคะน้ำหนักตัวปลาเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยจะอยู่ที่ประมาณ350-400กรัมต่อตัวนะคะด้านนี้นะคะจะเป็นปลาที่ตัดแต่งแล้วก็จะใช้เทคนิคการรีดเลือดแบบอิเคจิเมะอย่างที่โนบอกว่าจะเก็บเรื่องของความหวานความสดเอาไว้นะคะอันนี้ทีมงานทอดมาให้เนื้อปลาเนี่ยยังแบบขาวเลยนะคะนี่เดี๋ยวลองชิมนะคะเราไม่ได้เคล้าเกลือไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มก็คือแกะซองมาปุ๊บล้างแล้วก็ทอดเนื้อปลานะคะจะบอกว่าสดมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวหรือว่าโกนเลยอันนี้โน้ว่าชัดเจนเพราะว่าบางทีเนี่ยปลาที่เราซื้อในทั่วไปเนี่ยค่ะบางทีเราอาจจะไปเจอแบบปลานิลที่มันมีกลิ่นโคลนนะแต่ว่าอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีกลิ่นโคลนเลยแล้วก็รสชาติคือสดหวานเลยนะคะมาดูแบบแปรรูปกันบ้างนะคะอันนี้เนี่ยทางชุมชนเขามีการทำเป็นปลาแดดเดียวแต่ว่าจะทำเป็น3รสก็คือรสดั้งเดิมก็คือใช้ปลาสดเนี่ยค่ะเคล้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็นำไปตากกับแบบที่เป็นเคล้าขมิ้นแล้วก็เป็นมะแขวนนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบนี่เหลืองๆแบบนี้จะเป็นปลาเคล้าขมิ้นนะคะนี่เคล้าขมิ้นมาแบบนี้ก็พร้อมทอดพร้อมปรุงก็คือสามารถนำไปทอดได้เลยนะคะแพ็คนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชิ้นละ79บาทนะคะเป็นครึ่งตัวนะคะเป็นปลาครึ่งตัวแล้วก็ปรุงรสแดดเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาจะแห้งกว่าปลาสดนิดหนึ่งนะคะส่วนแพ็คนี้นะคะแพ็คนี้จะเป็นมะแขวนจะเห็นว่าจะมีเมล็ดของมะแขวนเนี่ยคลุกเคล้ามาในตัวปลาเลยอันนี้ก็คือแกะแพ็คปุ๊บสามารถนำไปทอดได้เลยเหมือนกันนะคะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วแพ็คละ79บาทเหมือนกันราคาก็จะไม่ลมส่งแล้วก็ด้วยความที่เป็นของสดเนี่ยเวลาส่งเขาก็จะส่งผ่านรถห้องเย็นนะคะมาด้านของน้ำพริกกันบ้างนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกข่าแต่ว่าไม่ได้มีส่วนผสมของข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนผสมของปลานิลด้วยเขาจะใช้เนื้อปลานิลเนี่ยนะคะนำไปต้มสุกเสร็จแล้วเนี่ยนำมายีให้ฟูนำไปทอดแล้วก็มาอบอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อปลาจะมีความแห้งฟูแล้วก็กรอบนะคะสามารถที่จะเก็บได้นานด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวทั้งสมุนไพรทั้งปลาที่เลี้ยงเองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ปลูกในชุมชนหาในชุมชนทั้งหมดเลยนะคะน้ำพริกมีทั้งหมด3รสเช่นกันนะคะมีทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนนะคะซึ่งแต่ละรสชาตินะคะก็ราคาเท่ากันก็คือกระปุกละ100บาทค่ะเราจะเริ่มจากน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสขมิ้นกันก่อนนะคะนี่รสขมิ้นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนาะมาที่น้ำพริกข่าคั่วแห้งรสตะไคร้กันบ้างน้ำพริกข่าคั่วแห้งรสมะแขวน
น้ำพริกข่าคั่วแห้งทั้ง3รสนะคะไม่ว่าจะเป็นขมิ้นตะไคร้หรือว่ามะแขวนเนื้อสัมผัสเนี่ยเวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยพวกสมุนไพรเขาจะคั่วมาแบบแห้งๆไม่ถึงกับกรอบมากแต่ว่าเราจะรับรู้ได้ถึงเนื้อปลาที่มีอยู่ในน้ำพริกที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะออกฟูๆนุ่มๆหน่อยซึ่งรสชาติก่อนนะรสชาติน้ำพริกเนี่ยจะมีความเผ็ดไม่เผ็ดมากเผ็ดเค็มแล้วก็หอมกลิ่นข่าพอหอมกลิ่นข่าแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนั้นก็คือพอเป็นรสอะไรก็จะหอมกลิ่นนั้นด้วยค่ะอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยชัดเลยเวลาเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะมีความได้กลิ่นทั้งข่าทั้งตะไคร้ชัดเจนมากหรือว่าอย่างขมิ้นเองกลิ่นขมิ้นก็ชัดพอมาเป็นมะแขวนกลิ่นมะแขวนก็ค่อนข้างชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ารสชาติของน้ำพริกโดยรวมเนี่ยเหมือนกันทั้ง3กระปุกแต่ว่าชอบกลิ่นไหนเนี่ยเลือกกลิ่นนั้นทานได้เลยทั้งขมิ้นตะไคร้แล้วก็มะแขวนซึ่งเขาไม่ได้ใส่กลิ่นนะคะเขาใส่เป็นเนื้อของสมุนไพรนั้นๆเลยใครที่ดูแล้วอยากลองสั่งไปทานนะคะก็กระปุกนี้นะคะกระปุกละ100บาทราคาก็ไม่รวมส่งค่ะคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์ปลานิลนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลานิลสดหรือว่าปลานิลแดดเดียวที่ปรุงรสมาแล้วมีให้เลือกหลากหลายรสชาติหรือว่าจะเป็นน้ำพริกข่าคั่วแห้งที่มีส่วนผสมของปลานิลมีหลายรสชาติให้เลือกเช่นกันนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการจัดส่งได้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ยังไงซื้อมากซื้อน้อยลดได้เท่าไหร่ยังไงก็คุยกับทางชุมชนได้เลยนะคะซึ่งก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นออร์แกนิกล้านนาของอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4.

FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับหลายๆคนคงเคยปั่นจักรยานกันมาแล้วบางคนปั่นเร็วบางคนปั่นช้าแต่ทุกคนปั่นแล้วเมื่อยขาฮ่าๆแล้วคำถามปวนๆวันนี้จะเกี่ยวกับส่วนไหนของจักรยานกันนะอาจจะมีวิธีที่ปั่นแล้วเมื่อยน้อยลงก็ได้ใครจะรู้

0: คะนี่ว่ามันลุ้นเกินไปหรือเปล่าเนี่ย
1: ก็มันสนุกดีครับขนาดดูเรายังติดเต้นเองเลย
2: ใช่ค่ะเห็นแล้วแบบหวาดเสียวมากเลยค่ะอยากลองเล่นดูบ้างแล้วไปกับแมทริกเกอร์
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนทั้งคู่วันนี้นะเราไม่ได้มาปั่นจักรยานผัดโผนคำถามสุดปวดของเราคืออะไรลืมไปแล้วหรอฮะ
2: จักรยานล้อเล็กกับจักรยานล้อใหญ
1: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
0: เรื่องนี้นะพี่ชายคิดว่าต้องเป็นจักรยานล้อเล็กแน่นอนเลยเพราะว่าพี่คิดว่าจักรยานล้อเล็กเนี่ยรอบในการหมุนของมันนะมีสั้นกว่าล้อใหญ่ระยะในการหมุนอ่ะมันทำให้ล้อเล็กเนี่ยเร็วกว่าก็ได้
2: ผมก็คิดว่าล้อเล็กเหมือนกันครับพี่ทรายเพราะว่าผมคิดว่าความสมดุลของล้อมันน่าจะดีกว่าล้อใหญ่แล้วก็ความเร็วมันน่าจะเร็วกว่าด้วยครับ
4: ของธนาคิดว่าก็น่าจะเป็นล้อเล็กค่ะเพราะว่าล้อเล็กอ่ะมันน้ำหนักเบากว่าล้อใหญ่สามารถแบบทำให้ไหลลื่นไปได้ดีอย่างเงี
3: ้
4: ย
3: แต่พี่บีคิดว่ามันแตกต่างพี่บีคิดว่าเป็นล้อใหญ่เพราะเวลาเราส่งแรงเนี่ยนะล้อใหญ่มันใหญ่กว่าใช่ป่ะส่งแรงปุ๊บมันอาจจะแรงกว่าล้อเล็กก็ได้ความเร็วอย่างเงี้ยคิดว่าจักรยานล้อใหญ่เนี่ยยอดแล้วแต่แค่คิดอย่างเดียวเนี่ยนะพี่ว่าเราก็หาคำตอบไม่ได้หรอกเราต้องไปทำการทดลองกัน
0: แต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองกับจักรยานของจริงเนี่ยนะพี่สายว่าเราเนี่ยต้องไปลองทำการทดลองกับสิ่งของใกล้ๆตัวก่อนเพื่อเปรียบเทียบกันดู
3: ไปกันเลยดีกว่าไป
0: ไปเดี๋ยวพี่จะสมมติว่าเหรียญใหญ่นี้คือล้อใหญ่ส่วนเหรียญเล็กนี้ก็คือล้อเล็ก
3: พี่จะให้น้องๆ นะครับลองกิ้ง2เหรียญนี้ดูเราจะได้รู้ว่าเหรียญไหนเนี่ยวิ่งไวกว่ากันรับเลย
0: ตัว1 2 3
3: ไป
0: เฮ้ย
3: ไป

0: หนึ่งสองสามสรุปว่าเหรียญใหญ่หรือฝ่ายล้อใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้
1: เมื่อกี้เหรียญเล็กเหรียญใหญ่อาจเห็นกันไม่ชัดเจน
2: นี่เลยที่มีอันนี้มาให
1: ้หูละหูมาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับล้อของจักรยานมาทดลองเห็นกันแบบชัดๆยิ่งกว่าเดิมอีกอ่ะรับไป
0: ไปงั้นเราไปกันเลย
1: ไป
0: นี่ไปตรงนี้เลยมาพร้อมหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
1: ค่ะเตรียมตัวปล่อยนะ
0: หนึ่งสองสาม
1: ปล่อย

0: เปลี่ยนกัน
1: มาเปลี่ยนกัน
0: มาเต็มตัว
2: สรุปผู้ชนะในรอบนี้ก็คือฮูลฮูปอันใหญ
0: ่น้องๆคิดว่าเหรียญกับฮูลฮูปเนี่ยทำไมอันใหญ่ถึงลงไปไวกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฮูลฮูปเนี่ยมันหนักแล้วมีแนวโน้มทำให้แบบว่าทรงตัวได้ดีแล้วก็ตกลงไปได้อย่างราบรื่นอะไรผมคิดว่าที่อันใหญ่ชนะเพราะเปรียบเทียบเหมือนหินครับหินก้อนใหญ่มันจะลงเขาได้อย่างง่ายได้แต่หินก้อนเล็กมันอาจจะสะดุดไปก็ได้คร
2: ับ
0: อ๋อ
2: แล้วเทียบเป็นกับจักรยานนะมันจะเหมือนกันไหมถ้าฮูลฮูปกับจักรยานเนี่ย
0: น่าจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกัน
2: แล้วไทเกอร์ว่าไง
3: ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าล้อปกติเสื้อแต่ฮูลฮูปเราใช้1อันใช่ไหมครับแต่นี่เราใช้จักรยานมันมี2ล้อและน้ำหนักมันอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าพวก
2: ต้องมีแฮนด
3: ์
2: มีโครงมีบอร์ดอีก
0: แต่จะเป็นจริงอย่างที่น้องๆพูดหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์กัน
2: ไปกันเลย
0: ถึงเวลาทดสอบจริงกับคำถามที่ว่า
3: จักรยานล้อเล็ก
0: กับจักรยานล้อใหญ
3: ่แบบไหนวิ่งเร็วกว่ากัน
2: ผู้ทดสอบรอบแรกครับจะเป็นน้องไทเกอร์กับน้องธนา

แพ้อย่างน้องคณาก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะยังไงรอบต่อไปพี่จะให้น้องๆนั้นสลับคันกันนะเอาล่ะไปเลย

0: สรุปแล้วเนี่ยรอบที่ธนากับไทเกอร์แข่งกันเนี่ยนะจักรยานที่ไทเกอร์เป็นคนปั่นเนี่ยชนะส่วนรอบที่พี่แข่งกับพี่บิ๊กเนี่ยจักรยานที่พี่บิ๊กเป็นคนปั่นเนี่ยก็จะชนะด้วยพี่ว่ามันคงเป็นเพราะว่าแรงของคนที่ขับจักรยานมากกว่าเพราะอย่างธนากับไทเกอร์อย่างเงี้ยไทเกอร์เป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าพี่บิ๊กกับพี่บิ๊กเป็นผู้ชายก็น่าจะแรงเยอะกว่าทำให้ชนะทุกรอบที่ปั่นจักรยานเลย
1: ใช่ค่ะก็คิดเหมือนพี่สายเหมือนกันเพราะว่าผู้ชายอาจจะมีน้ำหนักเยอะกว่าแล้วก็แบบมีแรงเยอะกว่าแล้วก็สามารถทรงตัวได้ดีกว่าผู้หญิง
2: แต่ถ้าเกิดผู้หญิงบางคนที่แข็งแรงก็อาจจะเอาชนะเราผู้ชายก็ได้นะคะ
0: แล้วระหว่างปั่นจักรยานล้อเล็กกับล้อใหญ่เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างอาไทเกอร์ก่อน
2: ก็พอๆกันนะครับนอกจากเราจะใช้แรงมากขนาดกับคันไหนอะ
0: แล้วคันเล็กถนัดกว่าคันใหญ่ไหมของธนา
1: คันเล็กถนัดกว่าค่ะเพราะว่าคันใหญ่รู้สึกว่ามันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มันใหญ่ไปเลยไม่ถนัดเน
0: า
3: ะ
0: แต่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าคันใหญ่ทำให้เร็วได้มากกว่าเพราะว่าที่พี่ปั่นคันเล็กเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าวงมันเล็กอะแล้วเวลาที่มาสัมผัสพื้นผิวถนนอะมันก็ไวๆๆแต่ว่ามันเหมือนไปได้แค่นิดเดียวแต่ล้อใหญ่อะกว่าจะวนครบรอบนึงอ่ะมันไปได้ไกลเลยนะพี่ก็เลยคิดว่าล้อใหญ่ทำให้ไปได้ไกลมากกว่า
3: พี่ก็ว่าไงนะตอนที่พี่ขี่เนี่ยคันเล็กก่อนเลยรู้สึกเลยว่ามันไม่ถนัดพี่อาจจะเป็นคนขายาวด้วยแหละแล้วพี่ชายก็พูดถูกเล็กอ่ะรอบมันเล็กเนาะมันก็เลยไปนิดเดียวได้ไม่ไกลมากส่วนล้อใหญ่ก็เหมือนพี่ชายพูดอีกรอบมันกว้างกว่ามันใหญ่กว่ามันก็เลยทำให้ไกลกว่างั้นก็เพราะฉะนั้นก็แปลว่านอกจากล้อเล็กล้อใหญ่แล้วนะครับแรงยังส่งผลต่อความเร็วของจักรยานอีกด้วย
4: ถ้าใช้แรงในการปั่นเท่ากันการหมุน1รอบของล้อขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อใหญ่จึงปั่นไปได้เร็วกว่าล้อเล็กในจำนวนรอบที่ล้อหมุนเท่ากันแต่ล้อใหญ่ก็มีข้อเสียคือน้ำหนักที่มากกว่าทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นและถ้าล้อใหญ่มีความกว้างของขอบล้อมากกว่าล้อเล็กก็จะเป็นการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนทำให้ต้องใช้แรงปั่นมากขึ้นด้วยครับ
5: Worldwide Week

0: าเป็นจักรยาน2 ล้อแล้วนะครับเด็กๆทั่วไปก็คงปั่นกันเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้ครับรายการโววิวิทของเรานั้นจะขอเสนอความตื่นเต้นสนุกและท้าทายมากยิ่งขึ้น
1: ด้วยการทดลองขี่จักรยานล้อเดียวครับ
0: ไปมา

0: โอ้โหเมื่อกี้พี่เล่นจักรยานล้อเดียวได้สุดยอดมากเลยครับช่วยรบกวนสอนพวกเราหน่อยได้ไหมคร
1: ับ ได้ครับผม
0: โอ้โห
2: ผมรู้สึกว่าเสียวนะครับแต่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ค่ะแบบเห็นพวกพี่เล่นแล้วแบบสุดยอดมากเลยค่ะแบบกระโดดได้ขาเดียวได้เลยแบบอยากลองเล่นดูบ้าง
1: ค่ะได้ครับมีอุปกรณ์หรือยังครับขั้นแรกต้องมีจักรยานล้อเดียวก่อนนะครับ
0: มีจักรยานล้อเดียวแล้วต้องมีอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ต้องมีหมวกมีสนับแล้วก็รองเท้านี่ถูกต้องแล้วครับจะดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่าง
0: ครับ
1: นี่ครับหมวกแล้วก็สนับแข้ง
0: ครับผม
1: ทำไมเราถึงต้องใส่สนับแข้งก็คือสนับแข้งเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดเราจะผิดพลาดจากบันไดที่เราจะตกบันไดแล้วมันอาจจะตีหน้าแข้งเรามากกว่าที่เราจะล้มลงไปอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

0: แล้วสถานที่ฝึกล่ะครับต้องควรเป็นยังไงครับ
1: จริงๆสถานที่ฝึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่เรียบๆแล้วก็มีถ้าเป็นยางได้อย่างนี้ดีมากถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ได้ครับ
2: ครับ
1: แล้วก็มีที่เกาะสักนิดนึงจะดีครับ
3: ครับ
4: งั้นพวกเราขี่กันได้เลยใช่ไหมครับเพราะเรามีสถานที่กับอุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
1: ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวต้องรอเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าจักรยานล้อเดียวนี่มันไม่ใช่แบบเหมือน2ล้อครับแล้วก็ไปได้เลยก็คือต้องค่อยๆเรียนจาก1ไป2 3 4 5ครับเรียนไปเรื่อยๆครับ
2: ครับตอนนี้เรามาเริ่มเรียนกันดีกว่ามา
1: ขออุปกรณ์นิดนึงครับเชิญเลยครับ
2: ครับผม
1: ขั้นแรกถนัดเท้าไหนครับ
2: เท้าถนัดเท้าซ้ายครับ
1: ให้เอาบันไดเท้าซ้ายนำหน้านะครับ
2: ครับ
1: ปึ๊บมองที่บันไดนี้ครับ
2: ชับ
1: ค่อยๆนั่งลงนะครับอย่านั่งลงทีเดียวนะครับ
2: ครับผมจะนั่งนะฮะ
1: ครับค่อยๆปล่อยมือฮะผมไม่ปล่อยครับผมไม่ปล่อย
2: โอเค
1: ดีขึ้นไหมครับ
2: ครับดีขึ้นฮะ
1: แล้วก็ผมจะไม่จับแล้วตบมือครับตบมือครับเดี๋ยวผมคว้ายังไงเดี๋ยวผมช่วยคว้าตบมือครับทีนี้เนี่ยฮะได้ประมาณ1วิแล้วคอยทีนึงเนี่ยครับแล้วก็ก้าวไป19ครับก้าวไป19ให้เท้าถนัดไปอยู่ข้างหน้าตลอดนะครับ
2: ครับ
1: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมประคอง

0: ครึ่งรอบครับครึ่งรอบก็คือวิธีการลงก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าไม่ต้องจับรถนะครับพุ่งตัวไปข้างหน้าถ้าเกิดเราลงรถข้างหลังรถก็จะอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราก็จะสะดุดรถได้ก็คือวิธีการลงก็คือก้าวขาเดินออกไปเฉยๆครับลองดูนะครับชึบก้าวขานั่นแหละครับทิ้งรถลงไปเลยครับ
1: ตาหนูบ้างค่ะ
0: ครับมาเลยครับอันนี้ถนัดเท้าไหนครับ
1: เท้าซ้ายค่ะ
0: เท้าซ้ายก็เอาบันไดทางซ้ายนำหน้าเองครับเอารถนั่งที่รถเลยครับนั่งที่รถเหยียบที่เท้านี้ก่อนนะครับเท้านี้แล้วก็รีบมองบันไดนี้ค่อยๆนั่งลงครับค่อยๆนั่งลงค่อยๆนั่งลงเราเอามือออกจากกำแพงครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นจากกำแพงค่อยๆเอามือออกจากกำแพงแล้วก็ตบมือครับหนึ่งทีขออีกทีนึงครับตบมือครับอันนี้ก็ค่อยๆก้าวมาหนึ่งรอบครับให้เท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมให้เท้าซ้ายขนานถึงกับพื้นคิดได้ไหมครับเวลาลงจากรถก็คือพุ่งตัวไปข้างหน้าเลยพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะเล่นลองก็นานแหละถนัดเท้าไหนครับ
1: ขวา
0: ถนัดเท้าขวาไอ้บันไดขวาข้างหน้า

0: คะเคล็ดลับในการปั่นค่ะแบบให้ทรงตัวได้ดีมันมีอะไรบ้างคะ
1: จริงๆมันต้องขึ้นกับอยู่กับการฝึกฝนนะครับวันนี้อาจจะเป็นแบบว่ามันยังตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเป็นครั้งแรกๆกัน
2: ครับผมแล้วการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาล่ะฮะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: จริงๆในการเริ่มต้นนะครับก็คือต้องจับกำแพงแล้วก็ปล่อยกำแพงแล้วก็จนไม่มีพุทธแล้วก็ทุกอย่างก็คือไปได้เองจนถึงเวลานั้นล่ะเราจะต้องฝึกเลี้ยวพี่จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นะครับเวลาจะเลี้ยวต้องใช้เอวสังเกตดูจากช่วงไหล่เอียงไปทางซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายเอียงไปทางขวาก็คือเลี้ยวขวา
2: ครับถ้าเราฝึกหลังจากกำแพงแล้วต่อไปเป็นวิธีการไหนครับผม
1: ก็ไม่ใช้กำแพงครับก็คืออยู่บนลานกว้างๆมีแต่ครูผู้ช่วยกับเรา2คนนะครับ
2: งั้นอาจารย์ครับช่วยสอนพวกเราแบบโดยไม่ใช้กำแพงได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ไปขอจักรยานหน่อย
1: เอาละเหมือนเดิมนะครับก็จัดเท้าไว้ที่เดิมปึ๊บลองกลางแขนข้างนู้นไว้ก็ได้ครับเพื่อการทรงตัวนิดนึงพร้อมไหมครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวตบมือหนึ่งทีนะครับ
2: เอียง
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับผม
1: ก้าวไป19ครับค่อยๆครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วแรงจากมือผมรู้สึกน้อยลงพักก่อนครับพักก่อนครับเท้าขนาดก็พื้นค่อยๆครับดีขึ้นไหมครับ
3: ครับผม
1: ขอตบมือหนึ่งทีครับ
3: ใช่ครับแป๊บนึง
1: ดีขึ้นครับพร้อมแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อลงครับ
3: 1 2
1: นั่นแหละครับ

0: วันนี้ได้สนุกสนานกับการขี่จักรยานทั้งแบบ2ล้อและล้อเดียวล้อเล็กและล้อใหญ่เป็นการออกกำลังกายที่ดีแถมยังได้ทำการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกที่ช่วยบริหารสมองอีกด้วยได้พัฒนาทั้งร่างกายและสมองแล้วแบบนี้มาช่วยกันตอบคำถามสนุกกันดีกว่าคำถามก็คือล้อของจักรยานประเภทถนนเสือภูเขาและ BMX มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงส่งจดหมายมาตอบตามที่อยู่นี้หรือจะส่งมาทางอีเมลและ Facebook Fanpage ของรายการเราก็ได้ครับคนที่ตอบได้สั้นสั้นและชัดเจนที่สุดและได้รับคัดเลือกจากทางรายการ3คนรับไปเลยเสื้อยืดสุดเทพแบบนี้ส่วนคำถามสุดป่วนครั้งหน้า
1: ทำไมหมาต้องใช้ลิ้นกินน้ำ
0: คำถามใกล้ตัวที่สุดป่วนกวนใจแบบนี้ยิ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับยิ่งสงสัยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
1: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: แล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าสวัสดีครับ

อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถา

ปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง

สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับกิ่งตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้สาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันซึ่งโดยหลักแล้วการพยากรณ์มีด้วยกัน2วิธีคือการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณค่ะสำหรับการพยากรณ์คุณภาพนี้เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดเพราะเป็นการใช้ข้อคิดเห็นหรือดุลพินิจของบุคคลโดยคำนึงถึงหลักทางคณิตศาสตร์ไม่อาศัยข้อมูลในอดีตแต่จะอาศัยประสบการณ์ของผู้บริหารหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะซึ่งเราจะสามารถประมาณการได้ว่าสินค้าที่เราผลิตมานี้จะสามารถขายได้จำนวนมากน้อยเท่าไหร่สำหรับเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือเรื่องของการพยากรณ์เชิงปริมาณนั่นก็คือการคาดประมาณหรือการคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลจากอดีตและข้อมูลในปัจจุบันเพื่อนำไปตัดสินใจในอนาคตว่าเราจะทำอย่างไรผลิตอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เรานำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะรับรองว่าไม่ยากเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่การคำนวณหาค่าพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนกันค่ะซึ่งวิธีการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้เหมาะกับการพยากรณ์ยอดขายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอย่างรวดเร็วและต้องไม่มีเงื่อนไขของฤดูกาลมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ft เท่ากับวงเล็บเปิด at ลบ1บวก at ลบ2บวก at ลบ3บวกไปเรื่อยๆจนถึง at ลบ n วงเล็บปิดหารด้วย n โดยกำหนดให้ ft คือค่าพยากรณ์ยอดขายคาบที่ t n คือจำนวนคาบที่นำมาเฉลี่ย AT คือยอดขายจริงและ AT ลบ N เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังจำนวน N เช่น AT ลบ1เป็นการกล่าวถึงยอดขายจริงย้อนหลังไป1เดือนจากตัวแปรที่กล่าวมาผลลัพธ์จากตัวแปร FT จะเป็นคำตอบของค่าพยากรณ์ค่ะซึ่งในเนื้อหานี้เราจะมาแสดงวิธีทำด้วยการใช้หาค่าเวลา3เดือนค่ะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565การหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทใช้ค่าเวลา3เดือนเราสามารถเขียนตามตารางได้ดังนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงจะอยู่ที่100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงอยู่ที่85เดือนมีนาคมยอดขายจริงอยู่ที่90เดือนเมษายนยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราสามารถคิดได้จากสมการ FT เท่ากับ AT ลบ1บวก AT ลบ2บวก AT ลบ3หารด้วย N เราก็จะใช้ AT ลบ1ก็คือ90 90ก็คือเดือนมีนาคม AT ลบ2ก็คือ85ของเดือนกุมภาพันธ์ AT ลบ3ก็คือ100ของเดือนมกราคมนำมาหารด้วย N N เราใช้ค่าเวลา3เดือน N จะเท่ากับ3ค่ะนำมาหาร3เพราะฉะนั้น

อดขายพยากรเราก็จะได้เท่ากับ 91.66 นั่นเองค่ะเดือนเมษายนนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่110ซึ่งการคำนวณก็สามารถคำนวณนำตัวเลขของเดือนมีนากุมภาแล้วก็มกราเข้าไปแทนในสูตรได้เลยนะคะ AT1 ก็คือ90ยอดขายจริงอยู่ที่90ของเดือนมีนาคมก็นำลงมาเติมแล้วก็บวกกับ85คือยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวกกับ100คือยอดขายจริงของเดือนมกราคมแล้วก็นำมาหารด้วย N ซึ่ง N ก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะว่าเราใช้ประเภทค่าเวลา3เดือนเราก็จะได้ยอดขายการพยากรณ์ยอดขายอยู่ที่ 91.66 นั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่131การคำนวณก็คือเราต้องคำนวณหาเมษามีนาแล้วก็กุมภานะคะก็จะกลายเป็นเมษา110บวกกับมีนาคมคือ90บวกกับกุมภาคือ85หารด้วย3จะได้ยอดพยากรณ์เท่ากับ95ค่ะต่อมาเดือนมิถุนายนยอดขายจริงจะอยู่ที่120เราก็คิดคำนวณจากเดือนพฤษภาคมเมษายนแล้วก็มีนาคมนะคะตัวแรกก็จะกลายเป็น131คือเดือนพฤษภาคมบวกกับ110คือเดือนเมษายนบวกกับ90คือเดือนมีนาหารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 110.33 ค่ะเราก็จะทำแบบเดิมในเดือนถัดไปนะคะคือเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็ย้อนหลังไป3เดือนคือ120บวก131บวก110หารด้วย3ยอดขายพยากรณ์จะอยู่ที่ 120.33 ค่ะต่อมานะคะเดือนสิงหาคมยอดขายจริงจะอยู่ที่110เราก็จะคิด110บวก120บวก131หารด้วย3เราจะได้ยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 120.33 ค่ะเดือนกันยายนนะคะยอดขายจริงอยู่ที่95เราก็จะได้110บวก110บวก120หารด้วย3เท่ากับยอดขายพยากรณ์อยู่ที่ 113.33 ค่ะเดือนตุลาคมนะคะยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้95บวก110บวก110หารด้วย3เท่ากับยอดพยากรณ์จะได้105เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงอยู่ที่85เราก็จะได้85บวก95บวก110หารด้วย3ยอดพยากรณ์ของเราก็จะอยู่ที่ 96.66 เดือนสุดท้ายค่ะเดือนธันวาคมนะคะยอดขายจริงจะอยู่ที่80เราก็จะคิด85บวก85บวก95หารด้วย3จะได้เท่ากับยอดขายพยากรณ์88.33 ค่ะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการพยากรณ์เชิงปริมาณจากสมการ FT เท่ากับ AT1 บวก AT2 บวก AT3 หารด้วย N ตามตัวอย่างนี้นั่นคือยอดขายจริงของเดือนมกราคม2565ได้มาจากเดือนธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมนั่นคือ80บวก85บวก85หารด้วย3จะได้ยอดขายพยากรณ์ของเดือนมกราคม2565เท่ากับ 83.33 นั่นเองค่ะง่ายมากๆอย่างที่กิ่งบอกเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกท่านที่ติดตามมาจะนำไปใช้ในการพยากรณ์ยอดขายสินค้าหรือว่าในการผลิตสินค้าของทุกท่านได้อย่างง่ายดายนะคะแต่สำหรับการหาค่าพยากรณ์เชิงปริมาณยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักค่ะแต่ว่าจะง่ายหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ใดกันบ้างต้องติดตามในตอนต่อไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

ดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแก้มตัวแทนสาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะวันนี้นะคะสาขาวิชาการจัดการของเรามีเรื่องราวดีๆเสนอให้กับผู้ที่เริ่มต้นทำธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจด้านการพยากรณ์การผลิตค่ะตามที่สัญญาไว้ในตอนที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงการคำนวณหาค่าพยากรณ์ในอีกหนึ่งวิธีนอกจากการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั่นเองค่ะการพยากรณ์ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักเป็นการพยากรณ์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตมาประมาณการค่าที่เกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้น้ำหนักมาประกอบการหาค่าเฉลี่ยค่ะเพื่อลำดับความสำคัญของข้อมูลในอดีตให้แตกต่างกันทำให้ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นมีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการหาค่าพยากรณ์ให้ลดลงค่ะซึ่งการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักสามารถเขียนสมการได้ดังนี้ค่ะ ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3บวกไปจนถึง wn คูณ at n วงเล็บปิดหารซิกมา w จากสมการมีตัวแปรได้ดังนี้ค่ะ ft คือค่าพยากรณ์ at คือยอดขายจริง atn เป็นยอดขายจริงที่ย้อนหลังไป1เดือนค่ะW คือน้ำหนักของยอดขายโดยค่า W โจทย์จะเป็นตัวกำหนดให้ค่ะจากสมการที่แสดงไปอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเรามาเริ่มการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักไปพร้อมกันเลยนะคะสมมุติว่าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรแห่งหนึ่งเราจะพยากรณ์ยอดขายในปี2565โดยมียอดขายจริงในปี2564ดังตารางนี้ค่ะสำหรับการหาค่าเฉลี่ยเราจะนำยอดขายย้อนหลังทั้ง3เดือนของเดือนมกราคมคือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมโดยยอดขายจริงของแต่ละเดือนจะต้องนำมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ค่ะเกี่ยวกับตัวหารเป็นผลรวมของค่าน้ำหนักจากโจทย์ที่กำหนดให้ทั้ง3คือ3 2และ1ตามลำดับค่ะให้นำค่าน้ำหนักทั้ง3มารวมกันแล้วจะได้ตัวหารเท่ากับ6ค่ะหลังจากนำยอดขายจริงของในแต่ละเดือนมาคูณกับค่าน้ำหนักที่กำหนดแล้วจึงนำยอดขายที่เกิดขึ้นทั้ง3เดือนมารวมกันหลังจากรวมกันแล้วนะคะให้หารด้วยค่าน้ำหนักและจะได้ค่าพยากรณ์ของเดือนมกราคมค่ะเรามีตัวอย่างวิธีการทำหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักให้ดูดังตารางนี้ค่ะเดือนมกราคมยอดขายจริงเท่ากับ100เดือนกุมภาพันธ์ยอดขายจริงเท่ากับ85เดือนมีนาคมยอดขายจริงเท่ากับ90เดือนเมษายนยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าด้วยสูตร ft เท่ากับวงเล็บเปิด w 1คูณ at 1บวก w 2คูณ at 2บวก w 3คูณ at 3วงเล็บปิดหารซิกมา w เราสามารถแทนค่าได้ดังนี้นะคะ w 1เท่ากับ3คูณ90ยอดขายจริงของเดือนมีนาคมบวก w 2เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนกุมภาพันธ์บวก w 3เท่ากับ1คูณด้วย100ยอดขายจริงของเดือนมกราคมหารด้วย6เท่ากับ90ค่ะเดือนพฤษภาคมยอดขายจริงเท่ากับ131แทนค่าดังนี้ค่ะ3คูณ110บวก2คูณ90บวก1คูณ85หารด้วย6เท่ากับ 99.16 ค่ะเดือนมิถุนายนยอดขายจริงเท่ากับ120แทนค่าได้ดังนี้ค่ะ3คูณ131บวก2คูณ110บวก1คูณ90หาร6เท่ากับ 117.16 ค่ะเดือนกรกฎาคมยอดขายจริงเท่ากับ110แทนค่าคือ3คูณ120บวก2คูณ131บวก1คูณ110หาร6จะเท่ากับ122เดือนสิงหาคมยอดขายจริงเท่ากับ110

แทนค่าคือ3คูณ110บวก2คูณ120บวก1คูณ131หาร6เท่ากับ 116.83 เดือนกันยายนยอดขายจริงเท่ากับ95แทนค่าดังนี้คือ3คูณ110บวก2คูณ110บวก1คูณ120หาร6เท่ากับ 111.66 เดือนตุลาคมยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ95บวก2คูณ110บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 102.50เดือนพฤศจิกายนยอดขายจริงเท่ากับ85แทนค่าดังนี้คือ3คูณ85บวก2คูณ95บวก1คูณ110หาร6เท่ากับ 92.50 และเดือนธันวาคมยอดขายจริงเท่ากับ80จะแทนค่าตามสูตรได้ดังนี้นะคะ W1 เท่ากับ3คูณ85ของยอดขายพฤศจิกายนบวก W2 เท่ากับ2คูณ85ยอดขายจริงของเดือนตุลาคมบวก W3 เท่ากับ1คูณด้วย95ยอดขายจริงของเดือนกันยายนหาร6ยอดขายพยากรณ์จะเท่ากับ 86.66 ดังตารางค่ะจากตารางนะคะเราจะเห็นได้ว่าการพยากรณ์โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักนั้นในความเป็นจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้มากดังนั้นการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจึงต้องใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทำการพยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญค่ะสุดท้ายนี้ทั้งการหาค่าพยากรณ์แบบวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทค่าเวลา3เดือนและวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักจะทำให้ค่าเฉลี่ยที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้นและความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการพยากรณ์ก็จะลดลงอีกด้วยนะคะหวังว่าทุกท่านที่ได้ลองทำการพยากรณ์ไปพร้อมๆกับแก้มจะเข้าใจวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักมากขึ้นนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวดีๆที่สาขาวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกับผมนายณัฐวุฒิหมวกทอง
1: ดิฉันนางสาวกาญจนาจงพราขุนกุลค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีค่ะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับในหัวข้อแรกจะเป็นบทนำจะพูดในเรื่องของสถานการณ์ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงองค์การครับในหัวข้อที่2จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์การครับและหัวข้อที่3จะเป็นในเรื่องของปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การครับ
1: ในหัวข้อที่4นะคะเราจะพูดในเรื่องของกระบวนการพัฒนาองค์การนะคะและในหัวข้อที่5นะคะเราจะพูดเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การนะคะหลังจากนี้เราไปเริ่มเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อกันเลยนะคะ
0: เนื่องจากในปัจจุบันนะครับเกิดภาวะวิกฤตการณ์หลากหลายอย่างส่งผลกระทบต่อองค์การหลายๆองค์การเป็นอย่างมากเช่นสถานการณ์โควิด-19ความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลส่งผลกระทบตั้งแต่โครงสร้างขององค์การรูปแบบการดำเนินงานสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงการทำธุรกิจระหว่างองค์การนะครับทำให้องค์การต้องเกิดการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงโครงสร้างองค์การอยู่เสมอเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อไปได้และสามารถพัฒนาพนักงานควบคู่กับองค์การไปได้ด้วยครับในการพัฒนาองค์การนะครับทั้งผู้นำและบุคลากรจะต้องมีความเข้าใจในปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้ต่อไปนะครับควรมีการวางแผนสำรองไว้ใช้สำหรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับและที่ขาดไม่ได้คือการติดตามและประเมินผลนะครับเพื่อสำรวจว่าแผนสำรองที่ใช้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากเพียงใดควรแก้ไขและปรับปรุงเพิ่มเติมตรงส่วนไหนครับการพัฒนาองค์การคือกระบวนการที่เป็นระบบในการประยุกต์ใช้ความรู้จากหลากหลายศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานภายในองค์กรนะครับและพัฒนาองค์การให้มีความพร้อมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงองค์การและการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการพัฒนาองค์การจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยรวมครับและเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ส่วนการเปลี่ยนแปลงองค์การนะครับจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขในระบบย่อยต่างๆขององค์การนะครับไม่ได้มองภาพรวมขององค์การเป็นหลักครับองค์ประกอบหลักขององค์การนะครับมีดังนี้ 1. มีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะพัฒนาองค์การในรูปแบบใดจะต้องมีการประยุกต์ใช้โดยการนำความรู้และหลักสังคมศาสตร์และมนุษยสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางที่ต้องการครับ 2. ครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาชิกขององค์การหลักการที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นผู้บริหารจึงควรที่จะจัดโครงสร้างการทำงานรูปแบบการทำงานสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าทางสายอาชีพเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดครับ3ครับเพิ่มความสามารถในการทำงานขององค์การนะครับในการพัฒนาองค์การนั้นจะต้องทำการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงปัญหาต่างๆภายในองค์การนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลระดับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาองค์การนะครับมี4ปัจจัยดังนี้ 1. โครงสร้างพื้นฐานขององค์การในรูปแบบต่างๆนะครับจะเริ่มตั้งแต่เครื่องมืออุปกรณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีตลอดจนข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับ2นะครับกระบวนการทำงานที่เป็นระบบระเบียบกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานชัดเจนมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีการประเมินผลและมีการแก้ไขจุดบกพร่องได้อย่างทันท่วงทีครับ3ครับทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆของทุกองค์การครับองค์การที่มีพนักงานที่มีศักยภาพจะช่วยส่งเสริมความสามารถขององค์การได้อย่างก้าวไกลและยั่งยืนครับ 4. นะครับเป้าหมายและนโยบายสิ่งสำคัญที่สุดขององค์การก็คือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีนโยบายที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนทำให้องค์การเกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีทิศทางและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นครับ
1: กระบวนการพัฒนาองค์การนะคะกระบวนการพัฒนาองค์การจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกจะเริ่มด้วยการวินิจฉัยองค์การนะคะการวินิจฉัยองค์การเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารคะการที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาหรือว่าได้ตระหนักถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือณปัจจุบันนะคะ แล้วก็การที่ผู้บริหารเนี่ยได้มองเห็นถึงโอกาสที่จะสามารถพัฒนาองค์การต่อไปได้เนี่ยผู้บริหารก็จะต้องมอบหมายให้กับผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอนะคะในการศึกษาทำความเข้าใจค่ะแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ได้นะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายนะคะได้ศึกษาและทำการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อเสนอแนะถึงวิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับวิธีการที่จะพัฒนาองค์การต่อไปได้ในอนาคตค่ะขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนองค์การค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่นำเอาข้อมูลจากการวินิจฉัยองค์การในขั้นตอนแรกนะคะมาปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะร่างแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะให้งานเนี่ยสามารถทำแล้วบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการทำอย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นแบบแผนนะคะโดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพโดยรวมขององค์กรนะคะและองค์กรนี้นะคะเมื่อทำได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมให้กับองค์กรค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการนำกลยุทธ์การพัฒนาองค์การไปประยุกต์นะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การของเราเนี่ยจะประสบผลสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะคะเพราะว่าหากการที่เรานำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ตรงกับสถานการณ์นะคะก็อาจจะทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปตามนั้นนะคะโดยในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดภาระหน้าที่หรือแบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของตารางกิจกรรมตารางเวลานะคะจะต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนะคะนอกจากนี้นะคะยังจะต้องมีการเตรียมพร้อมในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยไม่มีอุปสรรคค่ะและเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขั้นตอนที่4นะคะเป็นขั้นตอนของการประเมินการพัฒนาองค์การนะคะขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตามหรือตัว

0: สอบผลที่เราได้ทำตามแผนงานมาเนี่ยค่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้มากน้อยเพียงใดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าปรับปรุงอย่างไรนะคะถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทีมงานด้วยค่ะเพราะว่าฟีดแบคที่ได้รับกลับมาเนี่ยก็สามารถนำไปพัฒนาองค์การได้ในอนาคตค่ะเครื่องมือการพัฒนาองค์การนะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การมีทั้งหมด4ระดับนะคะ1ก็คือเครื่องมือพัฒนาองค์การระดับบุคคลนะคะประกอบด้วยเครื่องมือการสร้างความตระหนักต่อตนเองค่ะก็คือการสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองได้ค่ะโดยที่การรับรู้ถึงระดับอารมณ์ของตนเองเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการความคิดหากเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยก็จะทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพค่ะเครื่องมือการฝึกอบรมและการพัฒนาการฝึกอบรมและการพัฒนาอาจเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเกิดจากสื่อการเรียนการสอนหรือจะเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ได้ค่ะเครื่องมือการประเมินผลงานแบบ360องศานะคะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบบรอบด้านนะคะและก็ประเมินในทุกๆด้านด้วยค่ะสามารถเปิดโอกาสให้กับผู้อื่นได้ประเมินตัวเราเองและเปิดโอกาสให้เราประเมินตัวเราเองด้วยค่ะโดยเราจะนำข้อดีต่างๆหรือข้อเสียคำติชมต่างๆไปพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะระดับที่2คือเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มประกอบด้วยกระบวนการสร้างทีมงานเป็นการพัฒนาทีมงานหรือสมาชิกร่วมงานให้สามารถทำงานได้เป็นทีมและสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะกระบวนการสะท้อนนะคะเป็นกระบวนการที่สะท้อนทั้งตัวเองและทีมงานถึงพฤติกรรมในเชิงลึกเพื่อที่เราเนี่ยจะได้นำเอาพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปพัฒนาและปรับใช้ให้ดีขึ้นค่ะระดับที่3นะคะเครื่องมือการพัฒนาองค์การระดับปฏิบัติงานนะคะประกอบด้วยการบริหารคุณภาพโดยรวมนะคะโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญนะคะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกระดับในองค์การค่ะการปรับรื้อระบบนะคะก็คือการที่จะต้องปรับรื้อระบบใหม่ในองค์การทั้งหมดนะคะแล้วนำระบบที่เราทำการปรับปรุงและพัฒนาเนี่ยไปใช้แทนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงต่อการแข่งขันในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะการเปรียบเทียบองค์การตนเองกับองค์การชั้นนำนะคะเป็นการนำเอาองค์การที่เราทำงานอยู่เนี่ยไปเปรียบเทียบกับองค์การที่มีชื่อเสียงมากกว่าหรือว่ามีผลงานที่ดีกว่าเรานะคะแล้วนำผลที่เปรียบเทียบได้เนี่ยนำมาปรับปรุงพัฒนาองค์การของเราให้ดีมากขึ้นค่ะระดับที่4นะคะเป็นการพัฒนาองค์การระดับองค์การนะคะประกอบด้วยองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการยกระดับความรู้ของตนเองและของผู้อื่นค่ะทั้งในด้านของ EQ และ IQ ในเรื่องของความรู้รอบตัวหรือแม้กระทั่งอารมณ์นะคะและยังเป็นการสังเกตอารมณ์ของผู้อื่นหรือของตนเองเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในอนาคตด้วยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นการดำเนินกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระดับใหญ่นะคะหรือเป็นการโต้ตอบหรือก็คือการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นกันค่ะอาจจะมาในรูปแบบของการประชุมหรือการสัมมนากันนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกคนในองค์การนะคะได้มีปฏิสัมพันธ์กันหรือว่าได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะเรามีกรณีศึกษาในเรื่องของการพัฒนาองค์การของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนมาให้ได้รับชมกันค่ะ
1: ก็บริษัทสยามแมคโครนะคะอยู่ในเมืองไทยมา32ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่33ที่เราดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนะคะธุรกิจของแมคโครเนี่ยมีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะอีก4ประเทศนะคะทั้งหมด7สาขาในต่างประเทศที่ประเทศไทยเรามี146สาขานะคะดังนั้นทั้งหมดในตอนนี้เราก็มี153สาขาแล้วทั้งหมดธุรกิจของเราหลักๆเนี่ยก็คือจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารร้านโชห่วยอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของแมคโครเลยนะคะ องค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตลอดเวลานะคะส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรก็คือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้นะคะองค์กรจะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือว่าจะไม่เจริญเติบโตนะคะจะถอยหลังก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรหรือพนักงานที่เป็นองค์ประกอบในองค์กรเนี่ยมีความแข็งแกร่งมีความสามารถแค่ไหนแล้วก็ต้องมีคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้บริหารของแมคโครก็คือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของลูกค้าอย่างปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อนนี้ลูกค้าก็ชอบไปเดินซื้อสินค้าในสาขานะคะส่วนก็จะต้องขยายสาขาให้มากทำยังไงให้ไปใกล้ลูกค้ามากขึ้นการเดินทางจะได้สั้นลงลูกค้าจะได้เข้ามาที่ร้านง่ายวันนี้สังคมและก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนทั่วไปก็เปลี่ยนไปนะคะทุกคนคุ้นเคยกับการใช้โทรศัพท์มือถือคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นรูปแบบของการซื้อขายปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้เราก็เปิดช่องทางในการที่จะให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาองค์กรเนี่ยเราต้องดูปัจจัยภายนอกนะคะดูว่าสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเนี่ยไปทางไหนนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะต้องพัฒนาให้รวดเร็วทันความต้องการของผู้บริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวพนักงานเองนะคะพนักงานเนี่ยนะคะเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้พนักงานรักองค์กรแล้วก็มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ที่มุ่งไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อก่อนนี้คนยุคเก่าๆนะคะเจเนอเรชันที่อายุสัก 60-70 ปีเป้าหมายในการทำงานเขาอาจจะต้องการเป็นผู้บริหารสูงสุดในองค์กรนะคะวันนี้เด็กยุคใหม่ถ้าไปถามเขาอาจจะมีเป้าหมายที่ต่างไปจากคนเมื่อสมัยอายุ 60-70 ปีก่อนเพราะนั้นเราเองก็ต้องเข้าใจแต่ละเจเนอเรชันหรือแต่ละรุ่นของพนักงานว่าเขามีเป้าหมายในชีวิตยังไงเราจะพัฒนาองค์กรได้ดีก็ต้องทำให้สิ่งที่เราทำงานร่วมกับพนักงานแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยนะคะตอบโจทย์ชีวิตของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นองค์กรก็ประกอบทั้งเรื่องของการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กรให้ปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าบุคลากรหรือคนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยนะคะมีความต้องการยังไงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับทุกปัจจัยที่พูดถึงค่ะเรื่องของโควิดนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับทุกๆองค์กรนะคะธุรกิจค้าปลีกค้าส่งอย่างแมคโครเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะมากนะคะประการแรกที่อยากจะกล่าวถึงก็คือเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจในช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าแรกๆเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนกลัวนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคพอได้ข่าวว่ามีคนติดที่ไหนคนติดไปเดินที่ห้างไหนก็จะระมัดระวังมากบางทียอดขายหรือคนมาเดินในสาขาอาจจะตกไปอย่างมีนัยยะสำคัญมากอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องสื่อสารนะคะทำให้เกิดความมั่นใจผู้บริโภคมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรการป้องกันอย่างดีเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของสุขอนามัยในสาขาอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารธุรกิจในช่วงที่เป็นโควิดเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะเมื่อก่อนนี้ทุกคนอยากจะมาเดินที่สาขามาซื้อของก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยแต่จริงๆแล้วพอช่วงโควิดมาคนก็กลัวการมาเดินในสาขาเพราะว่าอาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองติดเชื้อได้มากขึ้นก็มีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นเราต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์กรเยอะนะคะมีการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานดิจิทัลได้เก่งขึ้นนะคะสมมติยกตัวอย่างวันหนึ่งสาขาหนึ่งอาจจะเคยมีแค่100ออเดอร์ช่วงโควิดมาจำนวนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น500ออเดอร์ต่อวันเพราะฉะนั้นองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของสกิลหรือ ความรู้ความสามารถของพนักงานนะคะที่มีแล้วก็จำนวนพนักงานที่มีให้ตอบโจทย์กับธุรกิจที่มันแข่งไปโดยเฉพาะจากการผลักดันของโควิดนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลพนักงานให้ปลอดภัยนะคะช่วงนี้เราก็ยังอยู่ในช่วง work from home กันอยู่เลยพนักงานที่สาขาเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าเราคงไม่สามารถให้พนักงาน work from home ได้ถ้าทำงานที่สาขานะคะก็ต้องป้องกันแทนที่เมื่อก่อนนี้มาทำงานก็มากันปกติปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะต้องถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานนะคะต้องสวมหน้ากากเรามีเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจับว่าในสาขาพนักงานทุกคนสวมหน้ากากไหมนะคะกล้องนี้จะสามารถจับแล้วก็ดีเทคได้ว่าคนไหนเอาหน้ากากลงนะคะคนไหนไม่ใส่หน้ากากอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็ช่วยเพื่อนพนักงานคนอื่นให้ปลอดภัยแล้วก็ช่วยให้ลูกค้าปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการเอาเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เป็นการที่พนักงานต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของตัวเองในที่ทำงานให้มันเหมาะกับยุคสมัยของโควิดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะคะพูดไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของพนักงานที่ปรับเปลี่ยนเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอามาใช้มากในช่วงของโควิด work from home เนี่ยถ้าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ดีใช้ทีมไม่เป็นใช้ซูมไม่เป็นอันนี้ก็คงไม่ประสบความสำเร็จนะคะทุกวันนี้เราใช้กันอย่างเคยชินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เรามีแผนกที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เอาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้พนักงานทุกคนได้ใช้แต่ที่สำคัญมีอุปกรณ์ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็คงไม่มีประโยชน์พนักงานทุกคนก็ต้องได้รับการอบรมนะคะทำเทรนนิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรที่สำคัญอบรมให้พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเป็นจะได้ใช้ชีวิตประชุมที่บ้านได้ work from home ได้อันนี้ก็เป็น 3-4 ส่วนหลักๆที่เราเชื่อว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะจากผลกระทบของโควิดค่ะก็เราเชื่อว่านะคะหลังโควิดเนี่ยจะไม่มีอะไรที่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะเราจะมี normal ใหม่ที่เป็น new normal ที่เขาเรียกว่าปกติแบบใหม่นะคะก็คืออนาคตเราอาจจะยังต้องป้องกันตัวเองนะคะดูแลตัวเองเรื่องสุขอนามัยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานแบบอยู่บ้านบ้างมาทำงานที่ออฟฟิศบ้างเราก็ต้องทำให้ได้ประโยชน์ได้ประสิทธิภาพดีเหมือนกับทุกคนมาเจอกันนะคะเพราะนั้นดิฉันมองว่าการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องให้พนักงานปรับเปลี่ยนตัวเองพัฒนาตัวเองได้นะคะตอบโจทย์กับสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆนะคะการทำฝึกการฝึกอบรมก็คงไม่สามารถคาดหวังว่าจะเอาพนักงานทุกคนมานั่งรวมกันในห้องประชุมแล้วก็อบรมทีเป็นร้อยคนความเสี่ยงมันจะสูงในการติดเชื้อนะคะตอนนี้เราต้องเริ่มพัฒนาเรื่องของ M learning M คือ mobile ทำยังไงจะเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือได้ M learning E learning ระบบการพัฒนาองค์กรผ่านการทำอบรมและฝึกพนักงานเนี่ยนะคะต้องเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่ physical ไม่ใช่แค่ on site แต่ว่าต้องสามารถทำได้แม้พนักงานอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องระบบเทคโนโลยีพวกนี้ต้องเข้ามาช่วยทำยังไงให้มั่นใจว่าพนักงานได้อบรมจริงๆได้เทรนจริงๆไปเรียนรู้แล้วมันมีระบบในการจับในระบบในการจัดตารางเวลาและระบบในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นส่วนของการพัฒนาองค์กรหลังจากการเกิดโควิดนะคะหลักการโดยรวมเนี่ยก็ควรเหมือนกันนะคะคือว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราเริ่มที่ประเทศไทยก่อนลองแล้วก็พบว่ามีบางจุดที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเราก็ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็เอาแนวคิดหรือวิธีการที่เป็นภาพใหญ่ที่เราทำสำเร็จแล้วในประเทศไทยเนี่ยส่งไปปฏิบัติที่ต่างประเทศด้วยนะคะสาขาต่างประเทศเนี่ยก็จะได้ใช้รูปแบบในการทำงานรูปแบบในการพัฒนาองค์กรที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าบางกรณีเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ทำโดยตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารกับท้องถิ่นรูปแบบการสื่อสารแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศชอบใช้ทีวีบางประเทศก้าวหน้าหน่อยตอนนี้เขาก็สื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทุกคนมีโทรศัพท์มือถือชอบสื่อสารผ่าน LINE ผ่าน Facebook ความพัฒนาหรือว่าปริมาณในการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆเนี่ย เปลี่ยนไปในแต่ละประเทศนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าต้องอนุญาตให้แต่ละประเทศมีการพัฒนาหรืออะแดปของตัวเองได้นะคะโดยหลักการแล้วองค์ประกอบใหญ่หรือเนื้อหาแนวความคิดคอนเซปต์หลักจะมาจากเมืองไทยส่วนต่างประเทศก็จะใช้แนว

0: เราคิดเดียวกันเป็นหลักแต่ว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของแต่ละประเทศเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนะคะเหมาะกับผู้ฟังผู้รับการสื่อสารในแต่ละประเทศค่ะ
1: สำหรับการเรียนรู้เนื้อหาเรื่องการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลงในวันนี้นะคะเราก็สามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้

ฐานะตัวแทนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมเราตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด

0: 24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
2: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
1: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรืองแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรืองแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้าและนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของที่หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของที่หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้า

มีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

อาคาร70ปีพพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Design หรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flow โดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป